มีธรรมภาษิตที่ปรากฏในเตมียะชาดกความว่าอปิอัตรมานานังพลาสาวะสมิชติความหวังของบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมสำเร็จอย่างแน่นอนมนุษย์ทุกคนอยู่ในโลกนี้ควรมีความหวังความหวังสร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าจะหวังได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญหรือความสุขก็ตามล้วนก่อให้เกิดพลังใจทั้งสิ้นถ้าปราศจากความหวังเสียแล้วก็ยากที่จะไปถึงฝั่งแห่งความสำเร็จและการใช้ความหวังที่ตั้งเอาไว้กลายเป็นความจริงได้นั้นนอกจากจะต้องอาศัยกำลังบุญอาศัยสติปัญญามีความเพียรพยายามมีวิริยะอุตสาหะแล้วทนต่ออุปสรรคต่างๆแล้วก็ยังต้องอาศัยระยะเวลาอีกด้วยงานบางอย่างจะด่วนได้ใจเร็วไม่ได้เหมือนจะปลูกผักผลไม้ก็ยังต้องรอเวลาผลิดอกออกผลนอกจากจะได้พันธุ์ดีดินดีปุ๋ยดีน้ำดีอากาศดีแล้วก็ต้องให้เวลาในการเจริญเติบโตจึงจะเห็นผลคนเราก็เช่นกันถ้าหากอดทนรอ

อยขณะเดียวกันกับประกอบเหตุแห่งความสำเร็จเรื่อยไปในที่สุดก็จะสมหวังกันทุกคนเหมือนดังเรื่องของเตมิยราชกุมารบรมโพธิสัตว์ผู้ทนรอคอยเวลาที่จะได้ออกบวชโดยผ่านอุปสรรคที่แสนหฤโหดมานานตั้งแต่อายุ1 ขวบจนถึง16 ปีที่แสร้งทำเป็นคนง่อยเปลี่ยเสียขาเป็นคนใบ้จนในที่สุดผลในความเพียรนั้นก็สำเร็จที่ผลคือได้ออกจากราชมณฑีสมดังใจปรารถนาซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าพระพุทธองค์จะทรงนำธรรมะข้อใดมากล่าวสอนผู้อื่นท่านจะต้องทำสิ่งนั้นให้ได้เสียก่อนท่านทำได้อย่างไรก็พูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระบริษัทธิกาสรรเสริญมิตรธรรมเอาไว้ว่าบุคคลใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรเมื่อไปที่ไหนแม้พัดพรากจากครอบครัวก็มีผู้ให้การอุปการะจะรับการบูชาจากมหาชนไม่ประสบโจรภัยแม้กษัตริย์ก็เบียดเบียนเขาไม่ได้เมื่อเข้าสู่ที่ประชุมชนก็จะได้รับความยินดีปรีดาจะรับการยกย่องและเชิดชูเกียรติได้ยศตำแหน่งเป็นที่ประชุมลงแห่งสิริมงคลทั้งหลายจะพลั่งพร้อมไปด้วยโภคทรัพย์ทุกอย่างและได้ที่พึ่งในยามยากศัตรูไม่อาจคุกคามได้จะประสบแต่ความสวัสดีมีชัยฝ่ายสุนันทสารถีเขาได้ฟังธรรมภาษิตที่ไพเราะจับใจเช่นนั้นแล้วก็คิดว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอหรือว่าจะเป็นพระเตมิยราชกุมารจริงๆที่ได้ขึ้นจากหลุมเดินไปดูที่รถก็ไม่ได้เห็นพระโพธิสัตว์ประทับอยู่จึงกลับมาดูอีกครั้งก็จำได้ทันทีว่าใช่พระเตมิยราชกุมารแน่แล้วจึงหมอบลงแทบพระบาทของพระโพธิสัตว์ละครจลีทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระราชโอรสขอพระองค์จงเสด็จกลับพระนครเถิดข้าพระบาทจะนำลงกลับสู่ราชมณฑลขอพระองค์จงครองราชสมบัติขอจงทรงพระเจริญพระองค์จะอยู่ทำไมในป่าแห่งนี้พระโพธิสัตว์จึงตรัสกับนายสารถีว่าเราไม่ต้องการราชสมบัติจะต้องได้มาพร้อมกับการประพฤติอธรรมส่วนสารถียังมีความหวังว่าอย่างไรเสียพระราชกุมารก็คงจะเสด็จกลับจึงกราบทูลว่าขอพระองค์จงเสด็จกลับเถิดเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วจะทำให้ข้าพระองค์ได้รางวัลอันน่าปลื้มใจราชนกและพระชนนีจะพระราชทานรางวัลให้แก่ข้าพระองค์แต่พระกุมารซึ่งหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งราชสมบัติมาได้อย่างแสนลำเค็ญเมื่อทรงสดับถ้อยคำของนายสารถีแล้วจึงตรัสบอกว่าพระชนกและพระชนนีสละเราแล้วชาวแว่นแคว้นชาวนิคมและกุมารที่เป็นเพื่อนของเราก็สละเราแล้วเราไม่มีเย้าเรือนของตนเองเราจะบวชอยู่คนเดียวในป่านี้เป็นผู้ไม่ปรารถนากามคุณทั้งหลายเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงนึกถึงความสำเร็จแห่งความเพียรที่ได้ทรงทำมาอย่างยาวนานก็ทรงเกิดปิติสมนัสอย่างล้นพ้นจึงทรงเปล่งพระอุทานว่าความหวังของบุคคลผู้ไม่เรียบร้อนย่อมสำเร็จอย่างแน่นอนความประพฤติชอบที่เราได้พยายามมาเนิ่นนานบัดนี้ได้สำเร็จผลแล้วท่านจงรู้อย่างนี้เถิดสารถีเราประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นโดยชอบแก่บุคคลผู้มีรีบร้อนย่อมเกิดผลอย่างแน่นอนความประพฤติชอบของเราสำเร็จผลแล้วว่าเราออกบวชแล้วย่อมมีแต่ความปลอดโปร่งใจจักไม่มีภัยจากที่ไหนสุนันทสารถีแต่ฟังพระดำรัสของพระราชกุมารเช่นนั้นแล้วมันยังมองไม่เห็นคุณค่าของการออกบวช
แล้วอยู่ในป่าเพียงลำพัง

เชียวกินใบไม้และผลไม้ปราศจากซึ่งทรัพย์สมบัติอันจะนำมาซึ่งความสะดวกสบายว่าจะมีประโยชน์อะไรมองเห็นแต่ประโยชน์ที่เกิดแก่พระราชาและพระเทวีกับทั้งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ประเทศชาติว่าถ้าหากพระราชกุมารเสด็จกลับไปครองราชย์ประเทศชาติก็จะรุ่งเรืองพระราชาต่างเมืองก็ไม่อาจจะข่มขี่ได้ทั้งราชสมบัติอันเป็นของประจำตระกูลที่พระราชบิดาทรงตั้งพระทัยว่าจะทรงอภิเษกให้ได้ขึ้นครองราชย์ก็รออยู่เบื้องหน้าซึ่งใครก็ปรารถนาแต่วาสนาก็ไม่ถึงแต่สำหรับพระองค์นั้นตำแหน่งอันเลิศที่สุดของรัฐรอคอยอยู่แล้วแต่กลับไม่เอาพระองค์จะทำอย่างนี้ได้อย่างไรจึงกราบทูลพระราชกุมารกลับพระนครว่าข้าแต่พระราชกุมารพระวาจาของพระองค์ช่างไพเราะเสียจริงพระองค์มีพระดำรัสตรัสสละสลวยทั้งเพียงนี้แต่จะไหนก่อนหน้านี้พระองค์ถึงไม่ทรงตรัสสิ่งใดกับพระชนกชนนีเลยขอพระองค์จงเสด็จกลับพระนครเถิดการอยู่ในป่าคนเดียวจะมีประโยชน์อะไรพระราชกุมารทรงเห็นว่าสารถียังไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทำมาไม่รู้ถึงมโนปณิธานของพระองค์ว่าเป็นเช่นไรจึงได้ตรัสอธิบายให้เขาเข้าใจและบอกความประสงค์ว่าสุนันทสารถีเธอจงฟังให้ดีเราจะเล่าให้เธอฟังเราไม่ได้เป็นคนง่ายปรีไม่ได้เป็นคนหูหนวกไม่ได้เป็นคนใบ้ที่เราต้องแซงทำให้ง่อยเปรี้ยพิกลพิการเช่นนั้นเพราะเหตุที่เราระลึกชาติหนหลังได้ว่าในปางก่อนโน้นเราเคยเป็นกษัตริย์ในพระนครนี้อยู่เพียง20ปีแต่ในที่สุดว่าเราล่าโลกไปแล้วกลับต้องไปตกนรกถูกทรมานให้เล่าร้อนหมกไหมทรมทรายอยู่ถึง 80,000 ปีก็เพราะเหตุนี้แหละเราถึงไม่ปรารถนาที่จะพูดกับพระชนกและพระชนนีจึงได้แต่แซงทำเป็นคนง่อยปรีเป็นคนหูหนวกและก็เป็นคนใบ้เราสู้อดสาอดทนมานานถึง16ปีเพียงเพื่อปรารถนาจะพ้นไปจากความเป็นกษัตริย์และบัดนี้เมื่อเราได้ทำสำเร็จแล้วเราจึงไม่ต้องการที่จะหวนคืนสู่พระนครอีกแต่จะขอบวชบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าแห่งนี้สุนันทสารถีกราบทูลด้วยความเป็นห่วงว่าข้าพระบาทเกรงว่าหากพระองค์ประทับอยู่ในป่าเพียงลำพังก็จะลำบากพระวรกายต้องอดอยากทุกข์ยากอยู่ในป่าและอาจเกิดอันตรายแก่พระองค์ได้พระโพธิสัตว์ตรัสด้วยพระพักตร์ที่เปลี่ยนไปด้วยความสบายพระทัยว่าไม่มีอันตรายหรอกนักบวชไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์อันเป็นโลกียทรัพย์เพราะไม่แสวงหาผลประโยชน์ก็จะไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นจึงไม่เกิดการกระทบกระทั่งเมื่อไม่กระทบกระทั่งก็ย่อมไม่มีศัตรูมาทำร้ายดังนั้นเราจึงกล่าวว่าเพศของนักบวชเป็นเพศของผู้ที่ไม่มีภัยจากที่ไหนอย่างไรก็ตามสุนันทสารถีฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของพระบรมโพธิสัตว์อยู่ดีเขาจะหาทางชักชวนในพระโพธิสัตว์กลับไปครองราชย์ตามเดิมโดยวิธีการใดต่อไปนั้นก็ให้ลูกๆมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว

ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

จากตอนที่แล้วอาจารย์เสนกะได้กราบทูลยืนยันว่าข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยขอยืนยันว่าสิ่งที่ได้กราบทูลไปนั้นว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้มีเจตนาจะให้ร้ายมโหสถเลยหากว่าพระองค์ไม่ทรงเชื่อก็ได้โปรดถามมโหสถเองเถิดแล้วก็จะทรงทราบว่าบัดนี้นะไม่ควรจะไว้วางพระทัยในมโหสถอีกต่อไปแล้วเบื้องแรกนั้นพระเจ้าวิเทหราชก็ไม่ได้ทรงเชื่อแต่เมื่อทรงเห็นว่าอาจารย์เสนกะยืนยันท้าให้พิสูจน์ในวันหนึ่งเมื่อสบโอกาสท้าวเธอจึงได้ตรัสถามพร้อมหน้ากันในที่ประชุมว่าบุคคลผู้กุมความลับที่สำคัญยิ่งไว้หากต้องเผยความลับพวกท่านคิดว่าเขาควรจะบอกความลับนั้นแก่ใครอาจารย์เสนกะรีบกราบทูลถามพระเจ้าวิเทหราชทันทีว่าถ้าหากเป็นพระองค์เองพระองค์จะทรงเปิดเผยความลับนั้นแก่ใครพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงออกความเห็นว่าถ้าหากภรรยาเป็นหญิงมีศีลซื่อสัตย์ต่อสามีก็ควรบอกความลับนั้นแก่ภรรยาจากนั้นอาจารย์เสนกะจึงได้กราบทูลพระราชาว่าบุคคลควรบอกความลับแก่เพื่อนที่พอเอาเป็นที่พึ่งได้เป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันไม่นายหนีส่วนอาจารย์ปุกกุสะก็ออกความเห็นว่าควรบอกความลับแก่พี่ชายหรือน้องชายผู้ที่มีจิตใจมั่นคงดำรงอยู่ในศีลธรรมส่วนอาจารย์กามินทะได้กราบทูลว่าควรบอกความลับแก่บุตรผู้ที่สามารถดำรงวงตระกูลบิดาไว้ได้พระเจ้าวิเทหราชก็ทรงพอพระทัยในคำตอบของอาจารย์ทั้งสามจากนั้นท้าวเธอจึงหันมาตรัสถามอาจารย์เทวินทะบ้างอาจารย์เทวินทะก็มิได้น้อยหน้าไปกว่าใครกราบทูลอย่างมั่นใจว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าน่ะเห็นด้วยกล้าว่ามารดาเป็นผู้รักบุตรด้วยความบริสุทธิ์ใจทั้งเลี้ยงดูบุตรมาจนเติบใหญ่การที่บุตรจะพึงเก็บงำความลับไม่บอกแก่มารดานั้นหาควรไม่ดังนั้นมารดาจึงเป็นผู้ที่บุตรควรวางใจมากที่สุดควรที่บุตรจะเปิดเผยความลับทุกอย่างได้โดยไม่ปิดบังพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอทรงเห็นด้วยกับเหตุผลของอาจารย์เทวินทะจึงทรงรำพึงเบาๆว่าจริงสินะถึงอย่างไรเนี่ยผู้เป็นแม่ก็ย่อมจะรักลูกระหว่างแม่กับลูกมีอะไรจะต้องปิดบังกันอีกเล่าจึงเป็นอันว่าคำตอบของอาจารย์ทั้งสี่ต่างก็เป็นที่พอพระราชาฤทัยของท้าวเธอด้วยกันทั้งนั้นลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชจึงทรงดำริว่าธรรมดามโหสถบัณฑิตเนี่ยย่อมจะมีคำตอบที่น่าฟังกว่าอาจารย์ทั้งสี่เสมอดำริชะนี้แล้วก็ทรง

ารถนาจะได้สดับคำตอบจากมโหสถบ้างเท้าเธอจึงผินพระพักไปทางมโหสถบัณฑิตพลางตรัสถามว่าพ่อมโหสถเธอล่ะเห็นว่าควรบอกความลับแก่ใครมโหสถบัณฑิตถูกเท้าเธอตรัสถามความเห็นเช่นนั้นก็มิได้คิดว่าคำถามตื้นๆเพียงเท่านี้นะยังจะมีเล่ห์กลใดๆซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อเจ้าเหนือหัวอย่างบริสุทธิ์ใจมโหสถจึงมุ่งแต่จะแสดงข้อคิดที่กอบด้วยประโยชน์ให้ทรงทราบจึงถือโอกาสนั้นกราบบังคมทูลว่าขอดีชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสำหรับข้าพระองค์นั้นเห็นว่าความลับของตนไม่ควรแพร่พรายแก่ใครทั้งนั้นพระพุทธเจ้าค่ะบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเมื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายยังไม่สำเร็จตามที่ตนปรารถนาก็พึงข่มใจไว้ไม่ว่าจะอย่างไรก็จะอดกลั้นไว้ไม่ยอมเปิดเผยความลับนั้นเป็นอันขาดต่อเมื่อประโยชน์ที่ตนมุ่งหมายสำเร็จแล้วนั่นแหละภายหลังจึงค่อยบอกแก่คนทั้งปวงได้ตามสบายพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับดังนี้แล้วพระการก็ทรงเปลี่ยนไปทันทีพระพักซึ่งผุดพองก็พลันหมองเศร้าดวงพระเนตรที่สดใสก็กลับแดงกล่ำพระอาการบึ้งตึงปรากฏชัดเจนเห็นชัดว่าเท้าเธอทรงเสียพระทัยอย่างหนักเพราะทรงคาดไม่ถึงว่าจะได้ยินคำตอบนี้จากปากของมโหสถจริงๆขณะนั้นพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริในพระทัยว่าถ้อยคำของมโหสถช่างตรงกันกับสิ่งที่อาจารย์เสนกะกล่าวไว้ไม่มีผิดเห็นทีว่ามโหสถเนี่ยจะเป็นอย่างที่อาจารย์ทั้งสี่บอกเราเสียแล้วเป็นแน่เมื่อบทสนทนาระหว่างมโหสถกับพระเจ้าวิเทหราชขาดช่วงไปบรรยากาศเงียบงันอึมครึมก็เข้ามาครอบคลุมท้องพระโรงอาจารย์เสนกะทราบในทันทีว่าบัดนี้อุบายของตนน่ะบังเกิดผลแน่แล้วจึงชำเลืองดูพระพักของพระราชาแม้นว่าจะมิได้กล่าวสิ่งใดออกมาแต่สายตาคู่นั้นก็ส่อความหมายคล้ายจะทูลว่าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะสิ่งที่ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบทูลไว้นั้นน่ะบัดนี้พระองค์ก็ได้ทรงสดับด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์จะทรงเชื่อหรือยังล่ะว่ามโหสถน่ะมีลับลมคมในจริงๆพระพุทธเจ้าค่ะขณะเดียวกันนั้นเองพระราชาก็ทรงทอดพระเนตรดูอาจารย์เสนกะสายพระเนตรที่จ้องมองอาจารย์เสนกะนั้นคล้ายกับจะทรงรับรองคำของอาจารย์เสนกะว่าท่านอาจารย์กล่าวถูกต้องแล้วเราเชื่อที่ท่านกล่าวแล้วมโหสถบัณฑิตสังเกตเห็นกิริยาที่พระเจ้าวิเทหราชและอาจารย์เสนกะสบสายตากันไปมาก็ทราบทันทีว่าอาจารย์เสนกะคงกราบทูลยุยงพระราชาด้วยเรื่องร้ายแรงเกี่ยวกับตัวเราไว้ก่อนแล้วเป็นแน่การที่เท้าเธอตรัสถามปัญหาเช่นนี้กับเราน่ะก็เพื่อจะทดลองเราเท่านั้นเองในเวลานั้นพระอาทิตย์เริ่มอัสดงคตความมืดขมุกขมัวปกคลุมไปทั่วผืนพิภพดวงประทีปนับร้อยดวงถูกจุดขึ้นและแขวนไว้โดยรอบท้องพระโรงแต่แสงสว่างอันโชติช่วงของดวงประทีปเหล่านั้นก็หาได้บรรเทาความมืดที่ปกคลุม

พระหฤทัยของเท้าเธอเลยแม้แต่น้อยในยามนั้นไม่ว่าความมืดใดๆก็ยังมิอาจเทียบได้กับความมืดภายในพระหฤทัยของพระเจ้าวิเทหราชผู้ซึ่งบัดนี้ถูกโมหะคติคือความลำเอียงเพราะความเขลาเข้ายึดครองพระหฤทัยไปจนหมดสิ้นจริงอยู่ความมืดภายนอกนั้นยิ่งมืดมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นสัญญาณหมายให้รู้ว่าใกล้จะรุ่งสางแล้วแต่ทว่าม่านหมอกที่ปกคลุมพระหฤทัยของเท้าเธออยู่นั้นยังไม่แน่ว่าเมื่อใดจึงจะจางหายไปและยังไม่อาจทราบได้ว่าอีกนานเพียงใดพระหฤทัยของเท้าเธอจึงจะกลับใสกระจ่างดังเดิมการครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าพุทธภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นย่อมเป็นความจริงที่ไม่อาจค้านได้เพราะโดยปกติพระเจ้าวิเทหราชก็มิได้มีพระหฤทัยที่มืดมิดแต่อย่างใดแต่เนื่องเพราะพระองค์ทรงคบบุคคลผู้มีใจมืดมิดด้วยไฟแห่งริษยาจึงทำให้เท้าเธอพลอยติดเชื้อนั้นไปด้วยดังนั้นจึงควรเลือกคบคนและเลือกคนที่จะมาช่วยงานให้เป็นบุคคลที่มีจิตใจแจ่มใสความประพฤติดีไม่เป็นคนที่มักริษยาเรียกว่าให้เป็นคนใจซื่อมือสะอาดจึงจะพอใช้ได้พิจารณาให้ดีเสียก่อนจะได้ไม่เสียใจในภายหลังส่วนว่ามโหสถขณะนี้ได้รู้แล้วว่าตนเองได้เพลี่ยงพล้ำให้แก่อาจารย์เสนกะอีกแล้วในคราวนี้ท่านจะมีวิธีแก้ไขสถานการณ์อย่างไร

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

้าของลูกก่อนนะคะเป็นลูกสาวที่คุณปู่คุณย่ารักและภูมิใจมากเราทำเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวที่เรียนจบในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งหลังจากจบแล้วก็มีความก้าวหน้าในอาชีพรับราชการได้รับการยอมรับและเลื่อนตำแหน่งจนถึงระดับหัวหน้าอย่างรวดเร็วเป็นและก็เป็นที่รักของลูกน้องเพื่อนฝูงมากมายก็น่าภาคภูมิใจนะแต่ในขณะที่ชีวิตกำลังรุ่งโรจน์โชติช่วงสุดๆนี่เองอยู่ๆก็ต้องมาทราบข่าวร้ายที่สุดที่แทบจะรับไม่ได้ว่าตัวท่านเหลือเวลาที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกนี้อีกไม่นานเพราะหมอตรวจพบมะเร็งปอดในระยะสุดท้ายและหลังจากนั้นป้าก็ได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยวัยเพียง29ปีและการตายของป้านี่เองที่นำความเศร้าสลดมาสู่ทุกคนในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อของลูกซึ่งมีฐานะเป็นน้องชายแท้ๆที่มีคิดฝันว่าป้าจะต้องมาตายจากไปก่อนพ่อจึงเดินไปเคาะลงศพแล้วบอกป้าว่าพี่ให้พี่กลับมาเกิดใหม่นะแล้วก็ให้มาเป็นลูกของผมแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกรักพี่มากซึ่งในช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงที่แม่ลูกเพิ่งจะตั้งครรภ์ได้เพียง2เดือนแต่หลังจากงานศพแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างในบ้านกลับปกติดีทุกอย่างจนกระทั่งถึงวันครบกำหนดคลอดได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นคือพยาบาลที่ช่วยทำคลอดได้เห็นใบหน้าของป้าที่ตายไปเมื่อ7เดือนก่อนมาซ้อนทับที่ใบหน้าของทารกที่เพิ่งคลอดทำให้พยาบาลตกตะลึงถึงกับวิ่งรีออกมาบอกญาติที่อยู่หน้าห้องคลอดและนับจากนั้นทุกคนในบ้านต่างฝังใจว่าตัวลูกเองคือลูกสาวสุดที่รักของคุณปู่กับคุณย่าที่ตายไปแล้วหรือป้ากับชาติมาเกิดและหลังจากลูกคลอดได้ไม่นานปู่กับย่าก็ได้มาขอลูกไปเลี้ยงด้วยตัวของท่านเองและลูกก็ได้กลายเป็นหลานที่คุณปู่คุณย่ารักที่สุดโมน่าดูแต่คุณปู่คุณย่าก็มักจะชอบพูดกับทุกคนเสมอว่ากิริยาท่าทางบุคลิกหน้าตาอะไรต่างๆของลูกเหมือนป้ามากแต่เรื่องราวของลูกมันไม่แฮปปี้เอนดิ้งลงตัวไปเสียทุกอย่างหรอกนะคะเพราะว่าชีวิตลูกเหมือนต้องดำเนินไปท่ามกลางความรู้สึกว่ามีอะไรนำมาสะดุดความรักที่ปู่กับย่าให้ลูกตลอดเวลานับตั้งแต่มีเด็กหญิงคนหนึ่งก้าวเข้ามาในชีวิตลูกเพราะคุณปู่คุณย่าได้ไปรับอุปการะเด็กหญิงฝาแฝดคนหนึ่งมาเลี้ยงในฐานะลูกท่านสงสารเด็กหญิงฝาแฝดที่เกิดมาแล้วมีพ่อแม่ที่ยากจนมากถึงขนาดต้องเอาลูกตัวเองไปเร่ยกให้คนอื่นคือเลี้ยงไม่ได้ย่าจึงเลือกเอาแฝดคนพี่มาเลี้ยงส่วนแฝดคนน้องได้เอาไปให้ญาติของท่านเลี้ยงโดยปกปิดไม่ให้เด็กหญิงคนนี้และตัวลูกรู้ว่า

ว่าปู่กับย่าไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงของเขาปิดทั้งตัวเด็กผู้หญิงและกับตัวเจ้าของเคสและเลี้ยงเด็กหญิงคนนี้ให้เติบโตเคียงคู่กับลูกและในช่วงเวลาที่ลูกเติบโตมาเคียงคู่กับเขานี่เองความรู้สึกอย่างหนึ่งก็ได้เกิดขึ้นกับลูกคือลูกรู้สึกไม่ชอบเขาเลยเนี่ยเลยทำให้เราทั้งสองมีเรื่องที่ต้องทะเลาะเบาะแว้งไม่ลงรอยกันมาโดยตลอดเหมือนเราเกิดมาเป็นคู่อริกันยังไงก็บอกไม่ถูกจะกระทั่งว่าลูกเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมชมรมพุทธและก็อบรมธรรมทานญาติหญิงเอามาอีกแล้วสงสัยภายในแน่เลยเนี่ยทำให้ลูกได้เรียนรู้หลักธรรมะต่างๆมากขึ้นจึงทำให้ลูกพอจะทำใจให้คิดดีกับเขาได้บ้างนี่ไปจ้ะพอลูกได้ย้ายมาพักในมหาวิทยาลัยทำให้เราอยู่ห่างกันความบาดหมางก็เปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นความคิดถึงเจ้าค่ะเอาแค่ละมาฟังหากพูดไปแล้วชีวิตของเขาก็เป็นชีวิตที่น่าสงสารมากๆแล้วก็ไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่ไม่มีญาติคนไหนเลยถึงแม้คุณปู่คุณย่าจะพยายามเลี้ยงเขาให้เหมือนลูกตัวเองสักปานใดเขาก็ยังสร้างปัญหาให้ท่านหลายอย่างเมื่อโตขึ้นได้ทำงานก็ไปมีปัญหากับที่บริษัทเรื่องเงินทองถึงขนาดต้องเข้าคุกลูกก็ต้องเป็นตัวแทนของครอบครัวเป็นคนเดียวที่ไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเป็นเวลา1ปีเต็มจนกระทั่งครบกำหนดพ้นโทษออกจากคุกแล้วชีวิตของพี่สาวก็ไม่ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเลยสำร้ายนับไปกว่านั้นฝาแฝดเขาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติเพียงคนเดียวที่หลงเหลืออยู่ก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งหรือที่ปรึกษาอะไรให้กับเขาได้เลยเพราะแฝดคนนี้มีชีวิตที่รันทดมากกว่าเขาเข้าไปอีกคือถูกเลี้ยงในบ้านในฐานะคนรับใช้พอโตหน่อยก็โดนข่มขืนต้องมาเสียผู้เสียคนเป็นเด็กมีปัญหามีท้องแต่หาพ่อไม่ได้พอคลอดลูกมาก็ต้องยกให้คนอื่นเพราะไม่มีปัญญาเลี้ยงดูแต่ล่าสุดนี้ลูกมาทราบว่าเขาไปพังงาแล้วก็หายสาบสูญไปกับคลื่นสึนามิที่ถล่มภาคใต้ป่านนี้ยังหาตัวไม่พบเลยค่ะคุณย่าลูกเป็นคนใจดีมีความเมตตาเป็นคนใจบุญทำบุญตักบาตรเป็นประจำสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเกือบทุกวันในวันพระก็ไปฟังธรรมที่วัดแล้วก็รักษาศีล8ในบั้นปลายชีวิตย่าป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองลูกจึงขอดรอปการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยตอนปี2เพื่อออกมาพยาบาลคุณย่าคือตลอดระยะเวลา1ปีที่เหลืออยู่ของคุณย่าเราได้ทำให้ท่านใจบุญใจเป็นบุญที่สุดคือเราพยายามแนะนำให้ท่านทำสมาธิทำบุญทุกบุญที่วัดมีให้ทำเราได้นิมนต์พระให้มาที่บ้านบ่อยๆไปคุณย่าได้ทำบุญแม้ว่าขณะนั้นคุณย่าจะมีอาการหนักสักเพียงใดก็ตามและคุณย่าก็ได้สร้างพระธรรมกายประจำตัว1องค์ทำบนหล่อหลวงปู่ทองคำด้วยตัวเองและเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงลูกก็ได้พูดข้างๆหูท่านว่าสัมมาอรหังจนกระทั่งท่านจากไปอย่างสงบด้วยวัย69ปีคุณปู่ลูกเป็นลูกกำพร้าและยากจนจึงทำให้ท่านต้องตรากตามทำงานหนักเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เด็กด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณปู่มีนิสัยมัธยัสถ์กว่าคุณย่ามากแต่ท่านก็ใจบุญค่ะท่านทำทุกบุญที่ลูกชวนแต่คุณปู่ติดบุหรี่และดื่มเหล้าจัดมากทำให้บ้านปลายของชีวิตคุณปู่ล้มป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพองลูกได้ชวนคุณปู่สร้างพระธรรมกายบนโดม1องค์แต่ลูกก็ไม่ได้กลับไปดูแลคุณปู่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเหมือนสมัยที่คุณย่าป่วยเคยดูแลเฉพาะคุณย่าแต่คุณปู่ไม่ได้ดูแลครั้งหนึ่งในช่วงที่คุณปู่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเราจะมีโอกาสไปดูแลท่าน
วันนั้นคุณปู่อยากออกกำลังกาย

0: จากการหัดเดินไปรอบๆห้องทั้งนั้นที่กำลังขาของคุณปู่ก็อ่อนแรงมากลูกก็ไม่อยากขัดใจจึงพาคุณปู่เดินแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งลูกเหลือบไปเห็นเสมหะที่เปื้อนอยู่ที่เก้าอี้จึงคว้ากระดาษทิชชู่ไปเช็ดทันทีเดินไปได้เอามือประคองปู่ไว้ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ขาของคุณปู่หมดแรงพอดีทำให้คุณปู่ล้มหัวฟาดพื้นแล้วก็ชักอย่างรุนแรงลูกตกใจและสงสารคุณปู่มากหลังจากนั้นอีกเพียงหนึ่งคืนคุณปู่ก็จากลูกไปคำถามบุพกรรมใดทำให้ป้าเป็นมะเร็งปอดและอายุสั้นตอนที่พ่อของลูกไปเคาะโลงศพบอกป้าป้าได้ยินไหมคะถ้าได้ยินท่านทำอย่างไรต่อท่านตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศให้ไหมคะหรือมีอะไรอยากฝากบอกใครไหมคะที่พยาบาลเห็นหน้าของป้ามาทาบหน้าของทารกที่เพิ่งเกิดเป็นความจริงไหมคะหากจริงทำไมป้าถึงทำเช่นนั้นด้วยและบุพกรรมใดที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวเข้าใจว่าป้ากลับชาติมาเกิดเป็นตัวลูกค่ะปู่กับย่ามีความสัมพันธ์ในอดีตชาติกับตัวลูกและฝาแฝดคนพี่มาอย่างไรทำไมท่านต้องมาดูมาเลี้ยงดูและรักเราทั้งสองเหมือนลูกลูกกับฝาแฝดคนที่เติบโตมาด้วยกันเคยผูกเวรกันหรือสัมพันธ์กันมาอย่างไรทำไมเด็กหญิงทั้งสองต้องมาเกิดเป็นฝาแฝดกันแล้วก็โดนพ่อแม่ยกให้คนอื่นเราต้องแยกจากกันตั้งแต่เล็กบุพกรรมใดทำให้ฝาแฝดที่อยู่กับลูกต้องติดคุกและมีชีวิตที่ไม่ประสบความสำเร็จและบุพกรรมใดที่ทำให้ลูกต้องเข้าไปเยี่ยมเขาในคุกทั้งที่ลูกไม่อยากไปเลยเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาบ้างไหมคะลูกจึงทำหน้าที่กับเขาอย่างไรคะบุญใดของญาติที่ทำให้ลูกรู้สึกอยากดรอปการเรียนด้วยความเต็มใจเพื่อไปดูแลญาติในบั้นปลายชีวิตเป็นอย่างดีบุพกรรมใดทำให้ญาติเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองท่านตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศให้หรือไม่หรือมีอะไรอยากฝากบอกตัวลูกไหมคะการที่ลูกพลาดทำให้คุณปู่ล้มศีรษะฟาดพื้นจนชักและจากไปในวันรุ่งขึ้นเป็นวิบากกรรมของปู่หรือเป็นกรรมใหม่ของลูกเนื่องจากความเผลอเลอและลูกจะต้องแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรคุณปู่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนมีอะไรอยากฝากบอกลูกไหมคะปัจจุบันลูกทำงานต้อนรับเจ้าภาพที่หอฉันยายใช่เลยนี่ทีมงานที่มาดูแลต้อนรับเจ้าภาพจะได้รับอานิสงส์อย่างไรคะทำไมบางคนทานอาหารอะไรก็อร่อยบางคนคือใครต่างจากบางคนแม่อาหารอร่อยแต่ก็เบื่ออาหารเป็นเพราะสร้างบุญกรรมมาต่างกันอย่างไรคะอีกละตัวลูกคุณพ่อคุณแม่และน้องชายได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดคะมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรคะมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมน้องชายกับลูกมีบุญจะได้บวชร่วมกับหมู่คณะไหมคะลูกมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่มีอัธยาศัยคล้ายกันมาอีกแล้วไม่เกี่ยวอดีตชาติเขาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุมิตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าฟังอยู่หรือเปล่าจ้าป้าเป็นมะเร็งปอดและอายุสั้นเพราะในชาติอดีตที่ป้าเป็นผู้ชายได้ออกไปล่าสัตว์ครั้งหนึ่งไล่ยิงหมีมันหนีเข้าไปในถ้ำตัวเองก็จุดไฟเอาควัน

แล้วแต่ว่าไม่ได้มาเกิดเป็นตัวลูกจ้ะเพราะตัวลูกมาเกิดจากที่ดีกว่านี้เยอะพยาบาลเห็นนางป้ามาทาบที่หน้าทารกเกิดใหม่นั้นก็เป็นอุปทานไปเองเพราะรู้มาก่อนบ้างอยู่แล้วจ้ะพอคุยกันไปคุยกันมาพอทางครอบครัวก็อยากให้ป้ามาเกิดใหม่เป็นลูกที่ครอบครัวก็จะว่าป้ากลับชาติมาเกิดใหม่เป็นตัวลูกเพราะในอดีตนี่แหละตัวลูกเองนั่นแหละเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดในอดีตนะจ๊ะตัวลูกเองเนี่ยจึงมักชอบทึกทักเอาว่าคนโน้นกลับชาติมาเกิดเป็นลูกคนนี้เป็นหลานคนนั้นผังนี้จึงติดตัวมาลูกจึงถูกทึกทักบ้างโปก็ย่ามีความสัมพันธ์ในอดีตชาติกับตัวลูกและฝาแฝดคนพี่มาโดยเคยเป็นลูกของท่านมาทั้งสองคนในอดีตแต่คนละชาติกันเนี่ยชีวิตในสังสารวัฏก็เป็นอย่างนี้แหละคือเป็นลูกมาด้วยกันลูกของท่านมาทั้งสองแต่คนละชาติกันทำให้ชาตินี้ท่านทั้งสองจึงรักลูกและฝาแฝดคนพี่เหมือนเป็นลูกท่านท่านถึงเลี้ยงดูอย่างดีจ้าลูกกับฝาแฝดคนพี่เนี่ยเติบโตมาด้วยกันเคยมีความเกี่ยวข้องกันโดยเคยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันมาในอดีตมักจะชิงดีชิงเด่นกันเรื่อยๆตามภาษาลูกพี่ลูกน้องกันเช่นในชาตินั้นนะฝาแฝดคนพี่นะมักจะมีนิสัยชอบพูดจาขัดหูคนอื่นบ้างขวางหูคนอื่นบ้างผิดหูคนอื่นบ้างเวลาพ่อแม่ปู่ย่าชวนไปทำบุญก็มักจะปฏิเสธเพราะชอบเที่ยวเล่นมากกว่านิสัยที่ชอบพูดขัดหูคนเนี่ยจึงติดตัวมาเมื่อมาอยู่กับปู่ย่าด้วยกันก็มักจะชิงดีชิงเด่นแย่งความรักจากปู่และย่าเลยขัดคอกันวิบากกรรมนี้ก็จะทำให้ผูกเวรกันต่อไปอีกเนี่ยชาติใดไปเจอกันอีกก็จะไม่ค่อยชอบกันเหมือนอย่างเงี้ยดังนั้นให้แผ่เมตตาจิตให้บ่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นไงเด็กผู้หญิงทั้งสองต้องมาเกิดเป็นฝาแฝดกันโดนพ่อแม่ยกให้คนอื่นต้องแยกจากกันตั้งแต่เล็กเพราะในอดีตฝาแฝดทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกันแฝดคนน้องเนี่ยไปท้องกับผู้ชายแบบที่ผู้ชายไม่ยอมรับว่าเป็นพ่อเด็กเพื่อนคนนี้ก็มาปรึกษาแล้วก็เลยให้คำปรึกษาเขาโดยแนะนำว่าเอางี้สิถ้าลูกคลอดแล้วให้ยกไปให้คนอื่นเลี้ยงโดยวิบากกรรมร่วมกันดังกล่าวจึงมาเกิดร่วมกันเป็นฝาแฝดและก็ต้องแยกจากกันตั้งแต่เล็กชีวิตทั้งสองต่างกันมากเพราะแฝดคนน้องไม่มีบุญเลี้ยงดูบิดามารดาและสงเคราะห์ญาติจึงต้องถูกยกให้ไปอยู่กับคนอื่นแล้วก็มีชีวิตลำบากขณะนี้ตายไปแล้วยังเป็นกายสัมภเวสีร่อนเลอยู่จ้ะโอ้สัตเสพเนจรร่อนเลก็ต้องทำบุญอุทิศไปให้นะส่วนแฝดผู้พี่มีบุญเลี้ยงดูบิดามารดาและสงเคราะห์ญาติจึงทำให้ได้มาอยู่กับปู่ญาติที่เลี้ยงดูอย่างดีจ้ะฝาแฝดที่อยู่กับตัวลูกต้องติดคุกและก็มีชีวิตที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะกรรมที่เคยคบคนผ่านในอดีตกับนิสัยชอบคดโกงโกงได้มาทำกรรมนี้ซ้ำในปัจจุบันก็กับไม่ค่อยจะได้ทำบุญเพราะความตระหนี่หรือบางครั้งนานๆทำทีก็ไม่ถูกเนื้อนาบุญแล้วก็ทำไปงั้นๆวิบากกรรมดังกล่าวนำมาส่งผลจ้ะชีวิตก็จึงไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จลูกต้องเข้าไปเยี่ยมในคุกทั้งท่านที่ไม่อยากไปเพราะสันนิษฐานบ้างสิคือเธอเป็นคนจิตใจงามกลับไปทำตามหน้าที่ที่จะเอื้อเฟื้อสงเคราะห์ญาติแต่ก่อนสงสารเป็นเหตุปัจจุบันไม่ได้มีวิบากกรรมอื่นเ

และเคยจับใครก็ไปในขังคุกอะไรตัวเลยต้องไปเยี่ยมในคุกบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงนะที่นานๆทำทีอย่างเสียไม่ได้เนี่ยแต่พระจุบันลากลับแล้วจ้ะลูกก็จะต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยให้เขาได้ศึกษาเรียนรู้บุพกรรมของตนเองแล้วก็ให้รีบแก้ไขโดยด่วนจ้ะลูกดรอปการเรียนเพื่อไปดูแลย่าเป็นอย่างดีเพราะบุญของย่าที่เคยเลี้ยงดูบิดามารดามาในอดีตเป็นอย่างดีเมื่อบุญส่งผลถึงเวลาตัวเองเจ็บป่วยบ้างก็จะมีลูกหลานมาดูแลเป็นอย่างดีบุญเก่าของย่าจะเป็นบุญใหม่ของลูกย่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพราะกรรมในอดีตสมัยที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ขาดสัตว์ทำอาหารเลี้ยงสัตว์ไว้ขายเขาฆ่าเป็นประจำกับกรรมที่ชอบขโมยเงินพ่อแม่ไปใช้วิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผลจะให้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตายแล้วก็ไปเป็นเกิดเป็นเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสสองด้วยบุญที่ท่านทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบ้างในพระพุทธศาสนาทั้งทำเองแล้วก็ลูกหลานให้ทำกับลูกหลานทำให้จ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยังมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ตรงนี้จ้ะการที่ลูกพลาดทำให้ปู่ล้มศีรษะฟาดพื้นจนชักและตายไปในวันรุ่งขึ้นนั้นเป็นกรรมเก่าของปู่ที่เคยฆ่าสัตว์ทำอาหารค้าขายและทำกับกระแลมทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะลูกไม่ได้เจตนาก็ไม่มีวิบากกรรมอะไรแต่ถ้าสบายใจก็ทำบุญแล้วทิพย์ให้ท่านบ่อยๆจ้ะคนปู่ตายแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วได้บุญที่สร้างได้สร้างองค์พระกับบุญที่ทุกคนทำให้จึงทำให้กรรมดื่มสุราสูบบุหรี่ยังไม่ได้ช่องส่งผลจ้ะการที่ลูกที่ตอนทำงานให้กับวัดจนไม่ได้ไปดูแลคุณปู่เหมือนดูแลคุณย่านั้นบุญนี้ก็เป็นบุญส่วนหนึ่งบุญที่ทำงานอุทิศตนให้งานพระศาสนาก็เป็นบุญส่วนหนึ่งที่ไปช่วยปิดอบายให้ท่านจ้ะเป็นสิ่งที่ลูกได้ทำดีแล้วไม่ได้มีบาปกรรมอะไรจ้ะลูกทำงานต้อนรับเจ้าภาพที่หอฉันยายทีมงานที่มาดูแลต้อนรับเจ้าภาพนั้นจะได้อนุสงโดยย่อนะจ๊ะคือจะได้อายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณบริวารสมบัติเป็นต้นจะเกิดเป็นในภพชาติใดก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีในทุกสถานที่ที่เราไปจ้ะจะได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งบางคนทานอาหารที่วัดอร่อยบางคนทานอาหารที่วัดไม่อร่อยบอกว่าเบื่อก็เป็นเรื่องที่จะต้องสร้างนิสัยใหม่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้จัดก็ต้องพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็เอาพอดีนะจ๊ะฝ่ายเจ้าภาพก็ต้องปรับปรุงให้เป็นคนเลี้ยงง่ายไม่ติดในรสอาหารให้ปรับลิ้นรับรสและปรับใจเวลามาทำบุญไม่จะเป็นงานเลี้ยงในภัตตาคารหรูๆอย่างนี้นะจ๊ะว่าเราไม่ได้ไปภัตตาคารแต่เรามางานบุญเรามาเลี้ยงพระบุญจะได้ไม่หกไปหล่นทั้งสองฝ่ายดีไหมจ๊ะตัวลูกคุณพ่อคุณแม่น้องชายก็สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยตัวลูกเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตได้ทำหน้าที่เผยแผ่และมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบนพิเศษได้จ้าส่วนพ่อแม่น้องก็เป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็เต็มทียังไม่สม่ำเสมอจ้าอดีตทหารพระราชาที่ออกบวชกลับดุสิตบุรีได้นี่

น้องชายก็มีบุญบวชกับหมู่คณะมาทั้งช่วงสั้นและช่วงยาวแต่นั้นในปัจจุบันนี้ก็สามารถบวชได้แต่จะสั้นหรือยาวก็แล้วแต่กำลังใจของเจ้าตัวจ้าก็ต้องคอยประคับประคองกันให้ดีเพื่อนสนิทของลูกที่มีอัธยาศัยคล้ายกันก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเมื่อพุทธนรที่ผ่านมาก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตและก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากกับตัวลูกเจ้าชู้ก็เจ้าชู้ด้วยกันเลยมาเป็นผู้หญิงทั้งคู่เมื่อบวชแล้วก็จะพูดคุยสนุกสนานด้วยกันทั้งคู่จึงทำให้หน้าที่เผยแผ่จึงไปทำหน้าที่เผยแผ่แต่ว่าแม่จะฟุ้งฝอยมากขี้โม้มากแต่ก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่พอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามที่ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่รายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสาระธรรมค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจากสถานี GBN by DMC ไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะเช้านี้อยู่กับคุณธนาพรนรมาศและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญนะคะวันนี้มีโอวาทเรื่องของการสั่งสมบุญที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เมตตาปรารภเอาไว้ค่ะว่าถ้าเราสั่งสมบุญใจตั้งมั่นอยู่ในบุญตรึกระลึกนึกถึงบุญเราก็จะอยู่เหนือมรสุมหรือสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ให้ไว้เมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2552ค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะวันอาทิตย์แบบนี้เนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะหาช่วงเวลาดีๆนะคะที่จะเป็นเวลาของครอบครัวจะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญมาชาร์จพลังชีวิตของเรานะคะให้เติมเต็มไปด้วยบุญบารมีนะคะแล้วก็เราจะได้มาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมมากายภายในค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะเราก็มีนัดกันนะคะใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่วัดพระธรรมกายก็ขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือว่าการเจริญสมาธิภาวนาแต่หากท่านใดไม่ว่างค่ะการติดตามรับชมช่องทางต่างๆผ่านทางสถานีโดยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ค่ะได้ที่ www.gbnus.com ซึ่งในเว็บไซต์นะคะทุกท่านก็สามารถเลือกเข้าชมในแพลตฟอร์มต่างๆที่ทุกท่านคุ้นเคยค่ะผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างมากมายเรียกได้ว่าไม่ตกบุญแม้แต่เพียงบุญเดียวทุกๆช่องทางก็จะไม่พลาดกิจกรรมงานบุญเลยค่ะ
1: ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะ www.gbnus.com ค่ะและสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยธรรมะเพื่อประชาชนค่ะวันนี้มงคลที่5มีบุญวาสนามาก่อนทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะคะ

0: แล้วก็มีสกู๊ปพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถิดธรรมที่จังหวัดลำปางค่ะ
1: ค่ะต่อด้วยประมวลภาพพิธีร่วมบุญการศึกษาพระภิกษุสามเณรณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและก็ตามด้วยข่าวสารงานบุญรอบโลกค่ะ
0: ค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะที่ทำมาเพื่อประชาชนวันนี้มงคลที่5มีบุญวาสนามาก่อนทำอย่างไรเราก็จะได้แบบนั้นนะคะคุณผู้ชมคะอายตนะนิพพานเป็นธรรมธาตุที่เปี่ยมไปด้วยบรมสุขอันเป็นอมตะนะคะเต็มไปด้วยกายธรรมอรหัตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและก็พระอรหันตเจ้าทั้งหลายค่ะสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาตินะคะต่างมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงนิพพานแต่ก็ถูกอวิชชาค่ะมาห่อหุ้มดวงจิตปิดบังเห็นจำคิดรู้ทำให้ลืมเลือนเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตนะคะผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ที่เกิดจากการหยุดนิ่งจึงจะสามารถเข้าไปรู้เห็นความเป็นจริงในฉากหลังของชีวิตซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าศึกษาค้นคว้าแล้วก็เข้าไปให้รู้ถึงกันทุกคนเลยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะก็มีวาระแห่งพระบารีที่ปรากฏในขุททกนิกายค่ะธรรมบทความว่าปาโปปิปัสสตีพัทรังยาวะปาปังนปัจจติยะทายะปัจจตีปาปังอัฏฐปาปานิปัสสติพัทโรปิปัสสตีปาปังยาวะพัทรังนปัจจติยะทาจะปัจจตีพัทรังอัฏฐพัทรานิปัจสตีซึ่งก็แปลความได้ค่ะว่าแม้ผู้คนที่ทำบาปย่อมเห็นว่าบาปดีตลอดเวลาที่ทำบาปยังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดค่ะบาปนั้นผลิตผลขึ้นมาเมื่อนั้นเขาก็ย่อมเห็นบาปว่าชั่วส่วนฝ่ายคนที่ทำกรรมดีก็ย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดเวลาที่กรรมดียังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดก็แล้วแต่กรรมดีผลิตผลเมื่อนั้นเขาก็ย่อมเห็นกรรมดีว่าดีค่ะ
0: ค่ะการสร้างบุญในแต่ละครั้งของชีวิตของเราเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้แต่ว่าบางครั้งบางเวลานะคะก็จะเกิดความรู้สึกว่าทำไมเนาะความดีที่เราสั่งสมมามากมายยังไม่ให้ผลสักทีเคยรู้สึกแบบนี้ไหม
1: ไม่รู้สึกค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้สึกนี่คือเยี่ยมยอดเลยนะยอดคนเลยนะเรารอคอยมายาวนานแล้วหรือว่าคงทำดีแล้วไม่ได้ดีส่วนใหญ่ก็จะ
1: น้อยเนื้อต่ำใจไง
0: ส่วนใหญ่ก็จะพาคิดกันไปอย่างนี้ก็เลยเบนเข็
1: ม
0: ชีวิตไปในอีกทางหนึ่ง
1: นะอินทรีย์เราต้องแก่กล้า
0: น่าสิแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าจริงๆก็คือรอไม่ไหว
1: ค่ะ
0: รอให้ความดีส่งผลไม่ไหวก็เลยเป็นแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่าคิดไปแบบนั้นค่ะเพียงแค่เราเนี่ยตั้งใจมั่นศรัทธาที่ไม่คลอนแคลนนะคะทุ่มสุดหัวใจเลยค่ะในการสร้างบารมีอย่างเต็มที่เราย่อมจะได้รับอานิสงส์ผลบุญนั้นอย่างแน่นอนและเมื่อไรนะคะที่บุญส่งผลเราก็จะมีแต่ความปิติอิ่มอกอิ่มเอมใจอย่างไม่มีประมาณเหมือนเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นเมื่อ94กับที่ผ่านมาค่ะเป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของนักบุญท่านหนึ่งค่ะซึ่งในภพชาติสุดท้ายเนี่ยท่านมีชื่อว่ามะทุปินทิกะเถระนะคะในอดีตเนี่ยนะคะท่านได้สร้างบุญพิเศษเอาไว้ค่ะทำให้ได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่แล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในกับที่94ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะที่เป็นยุคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในยุคนี้เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์มีอายุยืนยาวถึง 100,000 ปี
1: นะ
0: อยู่ไหวไหม
1: นึกภาพยังไงก็นึกไม่ออกแต่ว่าเหตุการณ์นี้
0: แสดงว่าตอนอายุ 50,000 ปีนี่ยังเป็นเยาวรุ่นอยู่นะ
1: แล้วตอนนี้ล่ะคะอายุไขเฉลี่ย
0: 75
1: นะ
0: ตอนนี้เกิน 80%
1: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตค่ะนะคะอายุมนุษย์ยาวนานถึงเป็นแสนปีพระบรมโพธิสัตว์แต่ละพระองค์ค่ะเวลาที่ท่านจะลงมาตรัสรู้การเลือกการนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหากว่ามนุษย์มีอายุยืนเกิน100,000ปีขึ้นไปพระองค์จะไม่ลงมาตรัสรู้เพราะอะไรรู้ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเพราะเมื่อมีอายุยืนเกินไปมนุษย์นั้นก็มักจะมีทิฏฐิถือตัวตนว่าตัวเองอ่ะมีอายุยืนการจะตรัสสอนเรื่อง

0: อนิจจังความไม่เที่ยงของสังขารจึงเป็นเรื่องที่ยากมากเหมือนกับเราปัจจุบันแหละอายุไขเฉลี่ย75
1: เหมือน
0: นะเราก็คิดว่าเอ๊ะแสนปีมีจริงเหรอ
1: ใช่ไงแต่พอถ้า75ใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวคนนู้นก็ไปแล้วเดี๋ยวคนนี้ก็ไปแล้วกลัวไง
0: เดียวก็เลยสอนเรื่องอนิจจังได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นค่ะพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะคะก็จะตรัสรู้ในยุคของมนุษย์ที่มีอายุตั้งแต่แสนปีลงมาบางพระองค์ค่ะ 90,000 ปีบางพระองค์ 80,000 ปีไล่เลื่อยลงมาแต่ต่ำที่สุดนั่นก็คือยุคที่มนุษย์นั้นมีอายุ100ปีดังเช่นในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราหากต่ำกว่านั้นมนุษย์ก็จะมีทิฏฐิมานะก็จะสอนยากไปอีกในยุคของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะมนุษย์มีอายุยืนถึง 100,000 ปีพระองค์ได้ประสูติในตระกูลของกษัตริย์ทรงอยู่ในการครองเรือนถึง 10,000 ปีจึงทรงออกผนวดด้วยราชพาหนะคือวอทองและบำเพ็ญเพียรอยู่รออยู่ถึง10เดือนค่ะจึงได้ตรัสรู้ธรรม
1: นะคะแล้วก็หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะคะพระสิทธัตถะพุทธเจ้าค่ะเสด็จจาริกประกาศพระสัทธรรมตามแว่นแคว้นต่างๆนะคะทรงยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้บรรลุธรรมตามกันเป็นอันมากเลยค่ะทำให้กิตติศัพท์ของพระองค์เนี่ยนะคะแผ่ขยายไปจนทั่วชมพูทวีปมหาชนผู้ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างพากันไปฟังธรรมไม่ขาดสายค่ะเมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปถึงเมืองใดนะคะมหาชนเมืองนั้นเนี่ยก็จะพากันมาประชุมเพื่อถวายบังคมแล้วก็ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ในยุคนั้นเนี่ยนะคะพระสัทธรรมรุ่งเรืองมากๆค่ะมีพระอริยบุคคลเกิดขึ้นในโลกนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวค่ะพระมุทิปินทกะเถระเนี่ยนะคะท่านก็ได้ถือกำเนิดในครอบครัวของนายพรานค่ะอาศัยอยู่ในป่าใหญ่มีอาชีพล่าสัตว์ทำปาณาติบาตเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตค่ะแม้นายพรานจะอยู่ในป่าแต่ท่านนะคะก็ได้ยินกิตติศัพท์ของพระบรมศาสดาอยู่เนืองๆทำให้คิดเสมอว่าพระบรมศาสดาองค์นี้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกอย่างแน่นอนแต่น่าเสียดายที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาผู้ประเสริฐแม้โอกาสดียังมาไม่ถึงแต่ในหัวใจของท่านนะคะก็มีแต่ความเลื่อมใสพระบรมศาสดาก็เลยทีนี้ท่านก็เลยตั้งจิตอธิษฐานในใจเพียงลำพังเอาไว้ค่ะว่า
0: ด้วยคำอธิษฐานที่ตั้งไว้นะคะครั้งหนึ่งในชีวิตของเราค่ะขอให้ได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ได้สร้างบุญกับพระองค์สักครั้งหนึ่งเถิดคิดเช่นนี้จนเวลาผ่านไปนานพอสมควรจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะโอกาสที่ท่านปรารถนานั้นก็ได้มาถึงขณะที่กำลังเข้าไปในป่าเพื่อล่าสัตว์ท่านก็ได้พลัดเข้าไปยังป่าที่พระบรมศาสดาทรงหลีกเร้นประทับอยู่เพียงลำพังพรานป่าได้มองเห็นพระรัศมีที่เปล่งออกมาจากพระวรกายพลางคิดว่าแสงอะไรหนอสว่างไปทั่วราวป่าใบไม้รกทึบได้ขนาดนี้แสงอาทิตย์มิอาจส่องมาถึงได้น่าจะมีเหตุอาเพศอะไรจึงสอดสายสายตาหาจุดกำเนิดของแสงสุดสายตาค่ะพรานป่าก็ได้เห็นพระบรมศาสดาประทับขัดสมาธิอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งมองเห็นฉับพลันรังสีแผ่ออกรอบพระวรกายก็คิดว่าบุคคลนี้เป็นเทวดาหรือมนุษย์กันแน่หนอทำไมมีแสงออกจากกายสว่างสวยกว่าพระอาทิตย์เสียอีกท่านได้หัวระลึกถึงคำพูดที่ร่ำลือเกี่ยวกับพระบรมศาสดาค่ะ
1: ค่ะพอหวนคิดไปปุ๊บเนี่ยนะคะก็รู้ได้เลยในทันทีนะคะว่าท่านผู้นี้เป็นมนุษย์มีเลือดเนื้ออย่างเราแต่มีรัศมีเปล่งออกจากกายที่สง่างามเลื่อมหน้าเลื่อมใสพระองค์ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนท่านก็กวีกวาดเลยนะคะรีบเดินเข้าไปหาก้มกราบถวายบังคมด้วยความปิติเลื่อมใสพลางทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนานหนอกว่าจะได้พบพระพุทธองค์เสร็จแล้วก็ก้มกราบแล้วกราบอีกค่ะครั้นมองดูตัวเองก็คิดว่าเรานี่ทำกรรมหยาบช้ามายาวนานไม่มีโอกาสได้สร้างบุญเลยวันนี้โอกาสดีมาถึงแล้วเราควรที่จะเอาบุญใหญ่สักครั้งท่ามกลางป่าใหญ่พลานมองไปรอบๆทิศเลยนะคะเพื่อที่จะหาทายธรรมมาถวายไม่พบอะไรเลยในบริเวณใกล้เคียงค่ะจึงน้อมนำเอาน้ำผึ้งที่หามาได้พลางน้อมลงไปถวายด้วยความเคารพยิ่งนักนะคะแล้วนายพรานเนี่ยก็ได้ถวายน้ำผึ้งที่มีรสอร่อย

0: แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะผู้ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติรู้สึกปิติใจอย่างยิ่งบุญนั้นเนี่ยทำให้ชีวิตของนายพรานเนี่ยนะคะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วก็เลิกทำปาณาติบาตทันทีเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะคะประทับอยู่ในใจของพรานจนตลอดชีวิตและก่อนที่จะละจากโลกค่ะภาพแห่งการถวายน้ำผึ้งก็ปรากฏขึ้นมาในใจเป็นกรรมนิมิตก่อนที่จะละจากโลกนี้ไปค่ะ
1: นี่แหละค่ะเห็นไหมคะจากเป็นพรานป่านะ
0: ใช่
1: เมื่อบุญส่งผลแล้วนะคะก็ไม่คิดที่จะทำบาปอีกเด็ดขาดด้วยผลแห่งกรรมนั้นค่ะทำให้ได้ไปเสวยสมบัติอยู่ในเทวโลกท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกเท่านั้นเวลาลงมาเกิดในเมืองมนุษย์นั้นก็จะได้รับอานิสงส์แปลกกว่าผู้อื่นนั่นก็คือจะมีฝนน้ำผึ้งตกลงมาต่างจากน้ำผึ้งที่เรารู้จักเพราะว่าเป็นของทิพย์ไม่เหนียวเหนอะหนะมีแต่รสหอมหวานและก็อร่อยมากท่านเวียนว่ายตายเกิดอยู่สองภพภูมิจนมาถึงในสมัยพุทธกาลค่ะก็ได้บังเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีในที่สุดท่านก็ได้ออกบวชท่านบำเพ็ญเพียรได้ไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จึงได้ย้อนดูค่ะว่าบุพกรรมใดหนอในอดีตของตนท่านก็เกิดสมนัสถึงกับเปล่งอุทานค่ะว่าเราได้ถวายน้ำผึ้งแด่พระศาสดาผู้ออกจากนิโรธสมาบัติเรามีจิตที่ผ่องใสถวายบังคมที่พระบาทด้วยเสียงก้าวในกัปที่34แต่กัปนี้เรานั้นได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินามว่าสุทัศนะถึง4ครั้งในการไหนๆน้ำผึ้งออกจากรากไม้ไหลลงในโภชนาหารของเราน้ำฝนผึ้งก็ตกลงส่วนในกัปที่94แต่กัปนี้เราไม่ไปสู่ทุคติเลยภพชาตินี้เราเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษทั้งหลายแล้ว
0: ฟังแล้วก็ความปลื้มปิติใจในบุญเป็นสิ่งสำคัญเนาะ
1: นึกถึงบุญให้ได้
0: ใช่นะคะแล้วก็หมั่นทบทวนบุญบ่อยๆเลยค่ะก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยสร้างบุญหยาบๆอย่างไรนะคะผลที่เป็นทั้งของทิพย์และก็ของมนุษย์เนี่ยนะคะเราก็จะได้อย่างนั้นค่ะแต่ละเอียดประณีตกว่าที่เราทำไปมากนะคะนี่ก็เป็นอนุภาพแห่งบุญที่เกิดจากการได้ทำบุญถูกทักขิไณยบุคคลค่ะเราทำอย่างไรย่อมได้ผลอย่างนั้นวันใดนะคะที่เราเห็นผลบุญที่บังเกิดขึ้นนะคะในใจก็จะมีแต่ความปิติเบิกบานแม้ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้รับผลบุญนั้นอย่างเต็มที่ก็ไม่ควรท้อถอยค่ะต้องเชื่อมั่นในบุญเอาไว้นะคะเพราะว่าบุญย่อมไม่ทอดทิ้งผู้ที่สร้างบุญอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็จะติดตามตัวเราไปในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อบุญเป็นเพื่อนแท้ในสังสารวัฏขอให้เราเชื่อมั่นแล้วก็สร้างบุญบารมีกันตลอดต่อไปนะคะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหนะบุญไม่เคยทิ้งเราเพราะฉะนั้นเราก็อย่า
0: ทิ้งบุญ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเลยไม่ควรที่จะทิ้งบุญเลยแล้วก
0: ็
1: ไม่ควรที่จะเอาใจออกห่างจากบุญเลยค่ะ
0: ค่ะมาบุญต่อนะต่อเนื่องเลยนะคะไปปลื้มบุญต่อเนื่องไปอนุโมทนาบุญกันนะคะก
1: ับ
0: พ
1: ิ
0: ธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมเทิดธรรมจังหวัดลำปางค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: พิธีทอดผ้าป่าปฏิบัติธรรมการแผ่นดินพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569

ท่ามกลางความเขียวชอุ่มชุ่มชื่นบนพื้นแผ่นดินที่รายล้อมด้วยหุบเขาอันสงบร่มเย็นของอำเภอเถินสายลมเย็นพัดผ่านนำพาผู้มีบุญจากทุกสารทิศได้มาพร้อมใจกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมภาพแห่งมหาปิติอันงดงามได้บังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่ามหากุศลของเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามทุกย่างก้าวเปี่ยมด้วยพลังใจและแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยดุจขบวนแห่งชาวสวรรค์ที่พร้อมใจกันอัญเชิญผ้ากาสาวพักเพื่อร่วมสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้

และในทุกก้าวแห่งการเดินทางของศรัทธากำลังหล่อหลอมเป็นรากฐานแห่งสันติสุขที่จะส่องแสงนำทางผู้คนและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปตราบนานเท่านาน

ิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นโดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้น้อมถวายพานดอกไม้แก่พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขท่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำอาราธนาศีล5เพื่อยังกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์และได้แผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยใจที่หยุดนิ่งจากการเจริญสมาธิภาวนาปรันกายวาจาใจของสาธุชนทุกท่านให้ผ่องใสพร้อมรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวันนี้

เมื่อถึงวาระอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและองค์พระเจดีย์ด้วยความปีติเบิกบานใจที่ได้ถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกไว้ณที่แห่งนี้เพื่อนำพาผู้มีบุญทุกท่านได้พบสันติสุขภายในอย่างแท้จริง

บุญพิธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจน้อมถวายเครื่องทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความเคารพในมหาทานและเห็นความสำคัญของการสร้างทานบารมีเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายทานในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพชาติและภาพของเนื้อนาบุญที่ตั้งใจรับเครื่องทยธรรมจากทุกท่านจะเป็นภาพที่นำพาศรัทธาให้เบ่งบานในใจของทุกผู้คนสืบไป

การธรรมในขณะนี้สว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณ

ครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติซึ่งได้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองจากนั้นคณะสงฆ์ได้ขึ้นปิดทองเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้แผ่นทองอันศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญทุกแผ่นได้ถูกปิดประทับณเสาเข็มมงคลอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไปภายในพื้นที่ลานธรรมองค์พระเจดีย์จำลองตั้งตระหง่านอย่าง

างสง่างามท่านประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันโปรยรัตนชาติลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยใจที่ปีติผ่องใสและเบิกบานจากนั้นคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านได้ขึ้นโปรยรัตนชาติด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธารัตนชาติหลากสีที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติที่เชื่อมดวงใจอันบริสุทธิ์ของยอดนักสร้างบารมีไว้กับพระรัตนตรัยพร้อมอำนวยพรให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความรุ่งเรืองร่มเย็นและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

เมื่อถึงวาระมงคลฤกษ์พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โหได้กดปุ่มเปิดไฟมหามงคลจากนั้นท่านประธานบุญพิธีก้าวขึ้นสู่ฐานปัญจัตพร้อมโยกปัญจัตให้เสาเข็มมงคลต้นแรกค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างรากแห่งธรรมลงสู่ผืนดินเสียงเสาเข็มดังก้องเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปลูกฝังสันติภาพโลกหลังจากนี้ไม่นานพื้นแผ่นดินนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์ที่งดงามตั้งตระหง่านประดิษฐานด้วยแรงกล้าแห่งศรัทธาเพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกเข้าสู่หนทางสายกลางเพื่อสร้างสันติสุขภายในอันเป็นบรมสุขเสียงตอบเสาเข็มจำลองได้ดังก้องอย่างต่อเนื่องเป็นดังการประกาศคุณพระรัตนตรัยให้กว้างไกลพร้อมรวมใจที่จะถักทอพลังความเลื่อมใสให้เป็นรากฐานของพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้โลกใบนี้งดงามด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อส่งต่อไปยังชาวโลกและคงอยู่เป็นมรดกธรรมตราบนานเท่านาน

0: ค่ะธงชัยแห่งพระอรหันต์จะโบกสะบัดไปทั่วแล้วก็ครอบคลุมโลกใบนี้นะคะด้วยการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกค่ะ
1: ค่ะความปลื้มยังไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะเรายังมีประมวลภาพพิธีร่วมบุญการศึกษาพระภิกษุสามเณรหนังสือบาลีนักธรรมทางก้าวหน้าเวิลด์เปกค่ะณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะซึ่งได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ค่ะ
1: ก็นาบุญเนาะ
0: นับปลื้มนะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่ได้มาสั่งสมบุญจริงอย่างที่ทุกท่านทำนะคะทำจริงทำดีทำต่อไปค
1: ่ะใช่ค่ะอย่าหยุดนะอย่ารอไม่ไหว
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: มาถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับรอบโลกกันนะคะว่ามีกิจกรรมงานบุญใดๆบ้างเนี่ยนะคะมาเริ่มกิจกรรมงานบุญแรกเลยนะคะพาไปที่วัดพระธรรมกายบอสตันที่สหรัฐอเมริกาค่ะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะวัดพระธรรมกายบอสตันจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ค่ะโดยพิธีกรรมเริ่มขึ้นในภาคเช้านะคะคณะสงฆ์แล้วก็สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ประกอบพิธีบุพเพเปตฟรีพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆนะคะโดยมีดังต่อไปนี้นะคะพิธีถวายกองบุญพระทหารประธานนำกล่าวคือคุณสมศักดิ์คุณธนพรคุณศักดิธรคุณพัทรศักดิ์สังวรพิธีถวายกองบุญอัฐบริขารประธานนำกล่าวคือคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณคุณอรุณรัตน์ณสงขลาและคุณจันทนีดวงประทีปค่ะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคนะคะประธานนำกล่าวคือคุณสำราญคุณล่าแก้วคุณแองเจล่าคุณอรันผลสุขค่ะแล้วก็พิธีกล่าวคำถวายกองบุญยากองบุญยาแล้วก็เผยแผ่วิชาธรรมกายนะคะประธานนำกล่าวก็คือคุณนฤมลภาชามอสชิงเกอร์นะคะแล้วก็คุณเคนวัจราค่ะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะนะคะประธานนำกล่าวคือคุณสิรินวงวิทยาเวทค่ะจากนั้นนะคะคณะสงฆ์ค่ะเจริญพระพุทธมนต์บทถวายพรพระค่ะก่อนที่ทุกท่านนะคะจะได้น้อมถวายทายธรรมต่างๆแล้วก็ร่วมกันค่ะในพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ค่ะเมื่อตักบาตรแด่คณะสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็มาต่อเนื่องด้วยพิธีกรรมในภาคบ่ายค่ะท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยนำสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายต่อด้วยปฏิบัติธรรมรวมใจนะคะอธิษฐานจิตตอกย้ำผังสำเร็จจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญโคมวิสาขประทีปนำกล่าวคำถวายโดยคุณสมศักดิ์คุณธนพรคุณศักดิธรคุณพัทรศักดิ์สังวรค่ะโดยทุกท่านนะคะได้ถวายเครื่องไทยธรรมและกองบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์แล้วก็คณะสงฆ์ค่ะในช่วงท้ายนะคะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็รับฟังพระธรรมเทศนาค่ะจากพระอาจารย์ขันชัยชยวังโสนะคะก็สร้างความปลื้มปิติใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานร่วมกิจกรรมบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะผู้ชมคะอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยนะคะได้ร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานค่ะแล้วบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์นะคะภาคพื้นอเมริกาและแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะคะผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลจาก LINE ID นะคะ jackie270869 ค่ะอุบาสิกาสมจักรนะคะข้อมูลทั้งหมดขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะบันทึกภาพหน้าจอเอาไว้เลยนะคะหรือว่าสอบถามเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วเช่นเดียวกัน0615395272นะคะอุบาสิกาศรีสุวรรณค่ะและสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารออมสินนะคะเลขที่บัญชี02047699-1235ชื่อบัญชีว่าวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะ
0: ค่ะก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์นะคะมาสั่งสมบุญกันค่ะเติมบุญและที่สำคัญเติมปัจจัยด้วย

0: ัวไม่ได้ปัจจัยไปได้
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายออริกอนสหรัฐอเมริกากันต่อค่ะในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายออริกอนค่ะก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญมีผู้มาร่วมงานในครั้งนี้มากถึง78ท่านโดยมีพระภิกษุสงฆ์12รูปสาธุชน12ท่านรวมขออภัยค่ะสาธุชน59ท่านรวมถึงเจ้าหน้าที่อีก7ท่านค่ะพิธีกรรมก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์คือพระมหาสมบัติอินทัปปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออริกอนและคณะสงฆ์ค่ะได้นำสาธุชนทุกท่านนั้นร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยร่วมกันปฏิบัติธรรมจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5พิธีเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆค่ะโดยมีคณะเจ้าภาพในการถวายดังต่อไปนี้ค่ะประธานนำกล่าวคำถวายพระป่าฉลอง22ปีวัดพระธรรมกายออเรกอนคือคุณวรรณพรชูศรีและคุณคำใสวรจิตประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรมคือคุณดวงใจมณีราชและคุณแสงเพชรมณีราชประธานกล่าวถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อศาสนกิจคือคุณณธนันมั่นจีนโดยมีคุณบานใจสุบัณฑิตและคุณต่วนวงทองเป็นผู้แทนนำกล่าวค่ะประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาคือคุณผาดีจันทบัวศรีและคุณดอกแก้วพิมมะสอนค่ะต่อด้วยประธานนำกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปคือคุณหนูเพชรเรเยสนะคะประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือคุณวารุษกล่ำเสือและคุณพิมพ์ธิดาแจ้งจันแจ่มค่ะเมื่อประธานบุญในพิธีต่างๆรวมถึงคณะเจ้าภาพนะคะได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จสิ้นแล้วก็ดังในภาพเลยค่ะทุกท่านก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตัวแทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่าสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่สาธุชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวท้องถิ่นค่ะได้ร่วมกันตั้งใจนะคะที่จะมาร่วมกันทอดพระป่าจากนั้นสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและก็ได้รับฟังโอวาทนะคะจากท่านประธานสงฆ์โดยท่านเมตตากล่าวสัมโมทนียกถานำคณะสงฆ์ให้พรแล้วก็สาธุชนร่วมกันกรวดน้ำรับพรพระจากนั้นก็เป็นการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งภาพที่ทุกท่านเห็นนี้นะคะแต่ละท่านก็มากันเป็นครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ก็อนุโมทนาบุญที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมก็เพื่อที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนายิ่งโดยเฉพาะในต่างแดนแล้วนะคะการที่ก็ต้องมีการก่อสร้างนะคะเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยังต้องใช้ทรัพย์ใช้ปัจจัยนี้ในการเกื้อหนุนมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะต่อเนื่องด้วยการสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธนะคะก็จะมีการตักบาตรและก็ถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ค่ะซึ่งการตักบาตรนี้นะคะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ตั้งใจค่ะตระเตรียมนะคะข้าวสารอาหารแห้งนะคะเพื่อที่จะมาถวายเป็นการตักบาตรในเช้าวันนี้นะคะรวมถึงการถวายภัตตาหารค่ะในแต่ละโหแต่ละถาดนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างแดนแต่เมนูไทยนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะคะก็อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญและท้ายที่สุดค่ะทุกท่านก็ได้ร่วมกันเก็บงานนะคะทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดโดยการล้างจานทำความสะอาดวัดก็สร้างความปลื้มปิติเบิกบานใจในบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
2: เวลาเห็นกิจกรรมงานบุญในต่างแดนเราจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่า เราเนี่ยอยู่ในดินแดนที่เป็นพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ 100% เลยการที่จะเก็บเกี่ยวบุญเนี่ยมันง่ายแสนง่ายนะ
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างต่างแดนเนี่ยคือต้องใช้ความเพียรพยายามนะเพราะว่าบางคนอ่ะใช่บางคนเนี่ยต้องขับรถอ่ะมันต่างเมืองอ่ะ
1: เวลาสภาพอากาศ
2: ใช่ค่ะทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ใจล้วน
2: ๆดูแล้วปลื้มอนุโมทนาบุญจริงๆค่ะที่เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาเนาะเป็นเรี่ยวเป็นแรงแล้วก็เป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะจากที่ไหนนะออริกอนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: มาที่โอเชเนียกันบ้างนะคะเป็นงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติแห่งรัฐวิกตอเรียที่ประเทศออสเตรเลียค่ะจัดขึ้นในวัน

0: เสาร์ที่16พฤษภาคมนะคะ2569ที่ผ่านมาค่ะพุทธศาสนิกชนนานาชาติแล้วก็ชาวออสเตรเลียจำนวนมากนะคะเข้าร่วมในงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติแห่งรัฐวิกตอเรียนะคะ United Nation Day of Visak ประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มขึ้นในภาคเช้านะคะพุทธศาสนิกชนนานาชาติและชาวออสเตรเลียจำนวนมากค่ะร่วมกันนะคะรวมใจกันตักบาตรแล้วก็ถวายพัตหารเพนแดกคณะสงฆ์ค่ะณโบสถ์เซนต์ปีเตอร์อีสเทิร์นฮิลแองกิกันนะคะก็ได้รับความเมตตาค่ะจากพระศาสนาจารย์ศาสตราจารย์วิเลโกดาอาริยะเทวาเทโรนะคะพระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยวัดปฏิบัติอันงดงามในวัย76ปี63พรรษาค่ะจากประเทศศรีลังกานะคะท่านเมตตาเป็นประธานสงฆ์นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ในสายเถรวาทค่ะตามด้วยการสวดมนต์อย่างนอบน้อมจากคณะสงฆ์สายมหายานและวัชรยานซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์แห่งความสมานฉันท์และการหลอมรวมศรัทธาของทั้ง3นิกายหลักให้เป็นหนึ่งเดียวค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญนะคะที่ทำให้เมืองเมลเบิร์นนั้นจะต้องจารึกไว้นั่นก็คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ในภาคบ่ายเมื่อคลื่นมหาชนและพุทธศาสนิกชนจากทั้ง14ประเทศค่ะอันประกอบด้วยศรีลังกาอินเดียกัมพูชาญี่ปุ่นไทยออสเตรเลียเกาหลีเหนือมองโกเลียเกาหลีใต้จีนทิเบตเมียนมาเวียดนามและบังกลาเทศค่ะได้พร้อมใจกันหลั่งไหลมารวมตัวกันณสวนหย่อมของรัฐสภาค่ะเพื่อที่จะได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวน Friendship Walk หรือว่าขบวนพาเหรดแห่งมิตรภาพซึ่งเป็นขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ตระการตาที่พร้อมใจกันเดินยาตราประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งหน้าไปสู่ศาลาว่าการเมืองเมลเบิร์นเมื่อขบวนขับเคลื่อนมาถึงอาคารของเมลเบิร์นทาวน์ฮอลล์ค่ะภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ก็ยิ่งทวีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยภายในงานองค์พระธรรมกายของวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นนั้นได้รับการอัญเชิญมาเป็นพระประธานของงานเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคณะสงฆ์และก็สาธุชนได้ร่วมกันสักการะณใจกลางทาวน์ฮอลล์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สาธารณชนนั้นได้ร่วมกันกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็รวมใจเพื่อเป็นหนึ่งเดียวค่ะ
0: ค่ะโดยในครั้งนี้นะคะพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรได้รับเกียรติเป็นผู้แทนจากประเทศไทยค่ะถวายประทีปสักการะแด่พระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากทั้ง3นิกายและผู้แทนองค์พุทธที่มาร่วมงานนะคะและจากนั้นเนี่ยนะคะคณะสงฆ์จากนิกะทั้ง3นิกายได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยตามภาษาและวัฒนธรรมของตนตามลำดับค่ะจากนั้นแสดงแสงแห่งความสงบภายในนะคะก็ถูกจุดขึ้นนะคะทั่วทั้งห้องโถงค่ะเมื่อพระครูภาวนาญาณวิเทศรณรวีระวิโพค่ะเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับอาราธนานำปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนาโดยมีผู้นำพุทธศาสนิกชนและแขกผู้มีเกียรติระดับ VIP ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อเข้าถึงสันติสุขภายในอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำมาซึ่งสันติภาพภายนอกนะคะที่ยั่งยืนของมวลมนุษยชาติค่ะโดยท่านเนี่ยได้แนะนำวิธีปฏิบัติด้วยการกำหนดดวงสว่างและการภาวนาสัมมาอรหังซึ่งทั้งคณะสงฆ์และผู้ร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยนะคะประทับใจในการทำสมาธิในครั้งนี้เป็นอย่างมากทั้งกล่าวชื่นชมแล้วก็กล่าวขอบคุณด้วยค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าสมาธิเป็นของกลางนะคะจากนั้นค่ะก็เป็นการรับฟังสุนทรพจน์อันทรงคุณค่าจากผู้นำและก็บุคคลสำคัญระดับชาติซึ่งหนึ่งในนั้นคือพระมหาเถระทิก เหงียนต่างเจ้าเจ้าอาวาสวัดกวางดึกรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียกรรมการฝ่ายเผยแผ่ธรรมสภาสงฆ์โลกเลขาธิการสหพันธ์พุทธศาสตร์เวียดนามนิกายเอกภาพในออสเตรเลียนิวซีแลนด์ท่านก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานรวมทั้งคติความรู้เรื่องการเวียน

0: ว่ายตายเกิดจนกว่าจะหมดกิเลสด้วยการทำความบริสุทธิ์ทั้งทางกายวาจาและก็ใจทั้งนี้ภายในงานค่ะวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นนั้นก็ยังได้เปิดบูธพิเศษบริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองค่ะเพื่อที่จะมอบของที่ระลึกสุดประทับใจรวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาให้กับผู้ที่สนใจพร้อมทั้งรับบุญใหญ่ในการจัดเลี้ยงอาหารและดูแลต้อนรับคณะอาสาสมัครที่มาช่วยขับเคลื่อนงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีซึ่งงานวิสาขบูชานานาชาติในครั้งนี้ค่ะไม่เพียงแต่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่นั่นคือบทพิสูจน์ถึงพลังแห่งปัญญาและก็ความกรุณาของพระพุทธองค์ที่สามารถทลายกำแพงแห่งความแตกต่างและสถาปนาความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวพุทธทั่วโลกนำพาความสุขสงบเยือกเย็นมาสู่ใจกลางมหานครเมลเบิร์นได้อย่างงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ
1: ค่ะดูแล้วก็ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็งดงามมากจริงๆนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็เรียกว่าองค์กรภาคีต่างๆนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะให้งานนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็สำเร็จเป็นอย่างดีด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะปิดท้ายข่าวบุญรอบโลกวันนี้นะคะมาปิดที่เกาหลีใต้กันค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีประมวลภาพงานบุญเทศกาลโคมวิสาขบูชานานาชาตินะคะที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16และก็17พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะในงานสำคัญนี้นะคะวัดภาวนาโซลค่ะได้เป็นตัวแทนพระพุทธศาสนาเถรวาทประเทศไทยเข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนะคะเราไปร่วมรับชมแล้วก็ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ

ได้มาเยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5 กิโลเมตร

ในการนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยอย่างเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: อยากใส่ทางบกไหมคะหรือว่าห่มสบายไปเลย
1: มีโอกาสอยากไปเนาะ
0: จริงอ
1: ยากไปเห็นด้วยตาเนื้อนะมีรอยยิ้ม
0: เคลียร์คิวไว้ปีหน้าไปได้เลยเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายนะคะก็ขอน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่าจากคุณครูไม่ใหญ่นะคะไปติดตามรับชมกับคุณสายใจวลีกันค่ะ
1: เชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการหมั่นตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยใจของเราอกุศลย่อมไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจได้ชีวิตจะเป็นไปเพื่อบุญกุศลยิ่งถ้าหากได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในจะมีความปลอดภัยทั้งในภพนี้ภพหน้าและทุกภพทุกชาติช่วงนี้ถึงเวลาหยุดใจกันแล้วนะคะเราจะได้ไปเชื่อมต่อกับผู้รู้ภายในมาเพิ่มกำลังใจกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะพระรัตนตรัยนี่สำคัญมากท่านสิงสถิตอยู่ในตัวของเราต้องไปให้ถึงให้ได้พยายามหมั่นทำทุกวันทุกคืนแล้วก็สังเกตว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมนอกเหนือจากความเพียรที่เรามีอย่างสม่ำเสมอถ้ายังไม่ถูกก็ทำให้ถูกหรือยังไม่สมบูรณ์ก็ทำให้สมบูรณ์เดี๋ยวเราก็จะต้องสมหวังให้ไว้เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2555จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า58คุณผู้ชมคะในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนให้ใจอยู่ในกลางองค์พระ

0: ื่อตื่นขึ้นมาก็ให้เรานึกถึงองค์พระขณะทำภารกิจก็ให้เรานึกถึงองค์พระถ้าทำเช่นนี้ได้อย่างสม่ำเสมอโอกาสที่เราจะได้เข้าถึงองค์พระภายในได้นั้นเนี่ยก็มีอย่างแน่นอนค่ะเมื่อกายสบายใจสบายก็ถึงเวลาสว่างเวลาที่ศูนย์กลางกายของผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกจะได้เชื่อมต่อให้เกิดเป็นกระแสแห่งบุญจากการปฏิบัติธรรมกันแล้วนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณสายใจวลีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณที่นำโอวาทดีๆมาฝากพวกเรานะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้เตรียมกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

เอาใจจรดเข้าที่พระของขวัญนั้นขออาราธนาพระองค์ให้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้าการค้าของข้าพระพุทธเจ้าขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามดังไปถึงนิพพานก่อนจะค้าขายภาวนาอย่างนี้ทุกคราวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกเหมือนเทน้ำเทท่าพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบบัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภควันตังสรณังคโต
1: ภควันตังสรณังคโต
0: อ
1: ิ
0: มินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังภควันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภควันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง

0: หังสวาคาตัง
1: ภะคะวะตาธัมมังสรณังคะโต
0: ภะคะวะตาธัมมังสรณังคะโต
1: อิมินาสการะนะ
0: อิมินาสการะนะ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ซึ่งพระธรรม
0: ซึ่งพระธรรม
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ตรัสดีแล้ว
0: ดีแล้ว
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่

0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าเถิด
1: ซึ่ง

0: วันเตมะยัง
1: เอวังคันเตมะยัง
0: อัจจโยโน
1: อ
0: ั
1: จจโยโน
0: ปฏิคันหทา
1: ปฏิคันหทา
0: อายติงสังวรายามะ
1: อายติงสังวรายามะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกา
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิง
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: ดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จักขอสำรวมระวัง
0: ซึ่งก

0: อาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตการ
0: ในอดีตการ
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจากได้ตรัสรู
0: ้จากได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ทวารม

0: มโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: โอกาสา
1: โอกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประการ
1: ก้าวประการ
0: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: นับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได
0: ้พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ก้าวประการ
1: ก้าวประการ
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ก้าวประการ
1: ก้าวประการ
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดียวนี้เถิด
1: ในการบัดเดียวนี้เถิด
0: โอกาสา
1: โอกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์
1: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์
1: คุณครูประชาอาจารย์
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: เมตตาบารมีเวขาบารมี
1: เมตตาบารมีเวขาบารมี
0: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เถ
1: อในการปัจจุบันนี้เถอ
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: นิพพานะปัจจโยโหตุ
0: กราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวา

จรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายเปลือกตานิดหน่อยนะจ๊ะระดับขนตาชนกันนะเปลือกตานิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเราตึงเกร็งหรือเครียดนะจ๊ะให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้ปล่อยวางให้ผ่อนคลายแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวนอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับคือที่มาเกิดของเราและที่ไปเกิดใหม่ของเราเนี่ยยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของเราเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้พระบรมโพธิสัตว์พระมหาบุรุษทั้งหลายท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเทพยามารจะกีดกันนักขวางกันนักไม่ให้ใครได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เดี๋ยวความทยานอยากเอากิเลสมาบังคับให้เกิดความทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาไม่เกิดประโยชน์เป็นความทยานอยากที่

ประกอบไปด้วยความไม่รู้เนี่ยทำให้เพลิดเพลินและในสุดก็ติดข้องอยู่ในโลกอยู่ในวัฏสงสารนี้เป็นเวลายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนงั้นทีเดียวจนกระทั่งเมื่อมีพระบรมโพธิสัตว์ที่พระองค์ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตได้สั่งสมบารมี30ทัศน์จนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วบารมีทั้งหมดนั่นแหละจึงจะประมวลรวมกันนำใจให้พระมหาบุรุษพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งและใจก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เหมือนกันหมดเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราของพวกเราทั้งหลายพระองค์นี้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อมารมาผจญท่านก็ไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นเพราะได้ตั้งสัจจยาธิฐานเอาไว้ว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังอย่างมันถ้าไม่ได้บรรลุธรรมจะทำให้ดับทุกข์ได้ก็จะไม่ลุกจากที่พระยานัมพยามมากระทำเรื่องของมารไปท่านกระทำเรื่องของท่านไปคือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งใจถูกโซนก็ตกโซนกลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาไม่เคืองตาเย็นสบายมันเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้เป็นดวงใสๆคล้ายวันที่ท่านนั่งใต้ต้นว่าเมื่อตอนท่านอายุได้7ขวบก็เข้าถึงดวงปฐมมรรคนี้คือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์อันไม่มีประมอนใจของท่านก็นิ่งอย่างเดียวมีความพึงพอใจที่จะหยุดนิ่งอย่างเดียวเมื่อเห็นธรรมเบื้องต้นไม่ช้าท่านก็เข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในคือธรรมกายได้ใจที่หยุดนิ่งนั้นบริสุทธิ์ก็ทำให้กายเนี่ยถอดออกเป็นชั้นๆจากกายมนุษย์หยาบถอดเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดจากกายมนุษย์ละเอียดก็ถอดเข้าไปถึงกายทิพย์จากกายทิพย์ก็ถอดเข้าไปถึงกายรูปพรหมจากกายรูปพรหมก็ถอดเข้าไปถึงกายอรูปพรหมจากกายรูปพรหมนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้น

หลุดเข้าถึงกายธรรมขวัตรภูเข้าถึงพระธรรมกายในตัวที่มีลักษณะสวยงามมากเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกลักษณะสวยงามมากในอริยบทสมาธิทั้งการเน่งอย่างเดียวเรื่อยไปจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันหยุดนิ่งต่อไปในกลางกายธรรมโสดาบันถูกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันสวยงามหนักยิ่งขึ้นโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นถ้าก็ยังหยุดนิ่งอย่างเดียวถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีเนี่ยคือถอดออกจากกายธรรมพระสกิทาคามีเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันถ้าก็หยุดนิ่งอย่างเดียวในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20มาสูง20ฟาใสเกินความใสใดๆในโลกหลุดล่อนจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเข้าถึงกายธรรมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสว่างสวัยนิ่งอย่างเดียวธรรมธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นกับพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่มันนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปคือใครก็ตามที่หยุดนิ่งอย่างเดียวมีความเพียรเพ่งอยู่คือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วก็ถอดออกเป็นชั้นๆความสงสัยต่างๆเกี่ยวกับที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็หลุดล่อนไปเรื่อยๆกิเลสที่ห่มกายต่างๆก็หลุดล่อนไปตามลำดับเป็นชั้นๆถึงกายธรรมอรหัตผลที่กิเลสครอบงำไม่ได้กิเลสอาสวะทั้งหลายใจท่านก็บริสุทธิ์สว่างสวยความมืดก็หมดสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาขจัดความมืดทำให้อากาศสว่างฉะนั้นท่านก็สว่างสวยให้หลู่ทุกคนได้ดำเนินจิตตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุโดยการหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวนี้โดยกำหนดบริกรรมมันในมิตรขึ้นมาในใจเคยนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมรอบตัวขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวให้นึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกเบาๆนึกง่ายๆนึกอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังแล้วก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใส

หายใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆทำใจใสๆใจเย็นๆประคองใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: เพพุทธาพลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสปโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรประสิทธิ์สุทธิพงคูณและกัลยาณมิตรเพ็ญรุ่งสุทธิพงคูณเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพภาคนมการัง

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ

0: ชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนกระทั่งดวงบุญขยายพร้อมนั่งตึกระลึกถึงที่ผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้หรือแบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่ละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณี

0: นาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มียุขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

และขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อส่งท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางกลับก่อนนะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นอย่างไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะวันนี้นะคะคุณสายใจวลีและดิฉันสุชดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเราค่ะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามเรื่องราวนะคะของนักสร้างบารมีค่ะที่ในวันนี้ได้มีโอกาสนะคะมาเจอโครงการดีๆอย่างโครงการบวชอุบาสิกาแก้วนะคะแล้วก็เมื่อเข้าใจถึงการสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วเนี่ยนะคะก็ได้พาลูกชายนะคะทั้งสองมาบวชเป็นสามเณรค่ะปลูกฝังให้ท่านนั้นได้เห็นภัยเห็นโทษภัยต่างๆในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็เลือกเส้นทางชีวิตที่ถูก

0: ้องและดีงามด้วยจนในวันนี้ค่ะท่านได้ตัดสินใจบวชอุทิศชีวิตแล้วก็มาเป็นกำลังให้กับพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาในปีนี้อีกด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณนิชชาจุธานิถีค่ะซึ่งท่านก็เป็นโยมแม่ของสามเณรคุณานันปิ่นแดงนะคะสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก่อนอื่นอยากให้ผู้ชมนะคะได้รู้จักภูมิลำเนาของคุณแม่นะคะว่าอยู่ที่ไหนยังไงเกิดนะคะจังหวัดอะไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยคุณแม่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะ
3: ค่ะคุณแม่เป็นคนจังหวัดชัยนาทค่ะ
2: ค่ะ
3: คุณแม่มีพี่น้องทั้งหมด4คนซึ่งอาชีพของคุณแม่ก็พ่อแม่ก็ทำอาชีพเกษตรกรรมค่ะแต่ในระหว่างที่เราอยู่กันก็คุณแม่ก็จะไปวัดตามบุญใหญ่ๆไง
2: คะแถวบ้านนี้แหละ
3: แถวบ้านค่ะเข้าพรรษาออกพรรษาอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปทำบุญเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าก็จะไม่ได้ค่อย
2: ทำบุญตามประเพณี
3: ใช่ทำบุญตามประเพณีบุญใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปกัน
2: ค่ะมีลูกชาย
3: คุณแม่มีลูกชายอยู่สององค์คือตอนนี้บวช
2: คู่เลย
3: บวชทั้งคู่ค่ะ
2: นี่อยากให้เล่าสักนิดหนึ่งนะคะ
4: ว่าตั้งแต่เริ่มก่อนไหมว่าครอบครัวของคุณแม่เนี่ยได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่าเริ่มมาจากโครงการดีๆแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณแม่บอกว่าโอ้โหไม่ได้ทราบข่าวที่อาจจะเป็นเชิงลบนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะคุณแม
3: ่ค่ะคือคุณแม่รู้จักวัดในชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือบอกตรงๆว่าตอนนั้นก็ไม่ค่อยชอบวัดเท่าไหร่ค่ะก็คือเราเองเราก็ไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้มาดูด้วยตนเองก็ไม่ได้เข้าใจค่ะแล้วก็พอฟังเขาเราก็รู้สึกว่าเออก็อย่างที่เขาบอกเนา
2: ะ
3: วัดเนี้ยต้องทำบุญเยอะๆแล้วก็เป็นคล้ายๆกับว่าจะเป็นลัทธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คนที่พูดนี่มาไหมคะ
3: คนที่พูดก็ไม่ได้เข้าวัด
2: ไม่ได้
3: ก็ไม่ได้เข้าวัดแล้วเราเองเราก็ฟังเขาแล้วเราก็รู้สึกแบบ
2: ก่อนตอนนั้น
3: ใช่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร
2: ่
3: ก็มีความรู้สึกว่าคนที่จะมาวัดนี้ได้ต้องรวยต้องรวยนะและต้องมีคนรู้จักนะพาไปอยู่ๆแล้วจะเดินเข้าไปดูๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็ได้ยินมาแบบนั้น
4: ค่ะก็อะไรทำให้เปลี่ยน
2: จากนั้นทำไมแม่ถึงเดินดุยๆเข้ามามันเกิดอะไรขึ้นหรือไปเจอเหตุการณ์หรือว่าใครเป็นกัลยาณมิตรคะ
3: คือมีอยู่ช่วงนึงรู้จักกับพี่คนนึงที่ทำงานด้วยกันก็คุยกันพี่เขาก็เล่าว่าเนี่ยก่อนไปทำงานเขาได้มานั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายนะที่ห้องปัญญาเราพอได้ยินคำว่าวัดพระธรรมกายแล้วก็หูตั้งบอกเอ้าแล้วพี่ไปได้ยังไงก็ด้วยความที่เรารู้มาว่ามันเป็นแบบนั้น
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็เลยถามพี่เขาว่าแล้วพี่เข้าไปยังไงใครชวนพี่ไปหรอแล้วพอพี่ไปเนี่ยเขามีใครเขามาบอกบุญให้พี่ทำบุญเยอะๆไหม อะไรอย่างเงี้ย
4: คือในใจอ่ะเราอยากที่จะหาคำตอบในส่วนนั้นว่ามันจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าต้องมาวัดแล้วต้องรวยต้องมาทำบุญเทียเยอะคือเหมือนเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของคุณแม่มันตลอด
3: มันได้ยินมาแบบนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอาแล้วพี่ไปได้ยังไงพี่เขาก็เลยบอกว่าก็ไม่มีนะมานั่งก็มานั่งในห้องแอร์เย็น
2: ๆ
3: พี่ก็หยอดตู้20บาทอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เล่าให้ฟังก็เลยว่าเออดีนะวันหลังเดี๋ยวขอตามไปด้วยเงี้ยก็เลยตามพี่เขามา
2: ค
3: ่ะมานั่งสมาธิในห้องปัญญาค่ะ
4: สมัยก่อนห้องปัญญา
3: ห้องปัญญาเป็นห้องปัญญาเก่าตรง
2: ที่อยู่ใกล้ๆ
3: ตรงใช
4: ่ตรงเป็นยังไงบ้างพอคุณแม่ได้มีโอกาสมานั่งแล้วก็เดินเข้าวัดมาด้วยตัวเองตอนนั้น
3: สงบมารู้สึกว่าเออทำไมวัดนี้เขาสะอาดจังแล้วก็เงียบแล้วก็สงบก็ไม่เห็นจะใช่อย่างที่ใครเขาว่าเลยนะก็ไม่ได้มีใครมาบอกบุญกับโยมแม่ให้ทำบุญเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่คือครั้งแรกที่ได้เข้าวัดพระธรรมกายแล้วก็มานั่งสมาธิที่ห้องปัญญาแล้วพอได้นั่งแล้วเดินออกมาจากห้องปัญญาความรู้สึกเป็นยังไงคะครั้งแรกที่นั่งสมาธิไหมคะ
3: คือคุณแม่ก็เคยไปนั่งที่วัดอื่นมาเหมือนกันค่ะก็เข้าวัดแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบไปบ่อยไปประจำมีที่ประจำเนี่ยค่ะแต่ก็เคยนั่งสมาธิ
2: ค่ะแล้วครั้งต่อไปมาเมื่อไหร่อย่างไรคะนี่คือครั้งแรกที่มา
3: ครั้งแรกที่มาก็หลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆค่ะพอในช่วงของช่วง

0: ดประสงค
1: ์พอคุณแม่ได้มานั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ข้างนอกเขาพูดกันแต่ถามว่าตอนนั้นเข้าใจหรือยังก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรมาก
0: เพราะเหมือนตอนมานั่งที่ห้องปัญญาเนี่ยจะไม่ได้มีแบบพระอาจารย์หรืออะไรมานำนั่งเหมือนนั่งด้วยตัวเองด้วยนั่งไปเรื่อยๆเลยแต่แค่นั้นคุณแม่ก็รู้สึกดีแล้วแล้วก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็เลยเข้าโครงการ
1: รู้สึกสนใจ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าช่วงนั้นเขาจะบวชไม่นานด้วยประมาณ7วัน
2: 7วันทีนี้คุณแม่มีลูกชาย2คน
0: อืมค่ะ
2: ขออนุญาตถามนิดนึงคุณแม่บอกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย
1: ค่ะ
2: ดูแลลูกชาย2คนตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ก็องค์เล็ก2ขวบ
2: 2ขวบ
1: ก็แยกกับคุณพ่อเขา
2: ค
1: ่ะก็เป็นช่วงแรกเนี่ยก็คือองค์โตเนี่ยไปอยู่กับคุณพ่อ2ปี
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปเห็นเราก็รู้สึกคิดถึงลูกสงสารแล้วก็อยากจะมาดูแลเองก็พาเขากลับมาช่วงนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าจะป.สี่นะ
2: ป.สี่ก็ประมาณ9ขวบ10ขวบ
1: ใช่ค่ะ
2: สำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกชาย2คนด้วยความรู้สึกของคนเป็นแม่ค่ะคุณแม่รู้สึกแบบลูกชายเราดูแลยากไหมเราวางแผนหรือว่าเตรียมออกแบบชีวิตของลูกชายไว้ยังไงไหมคะณตอนนั้น
1: ตอนที่เรายังไม่ได้เข้าวัดเราก็คิดว่าเราก็เป็นคนเป็นพ่อแม่คนนึงที่ก็คิดว่าเป็นคนดีแต่เราอ่ะยังไม่ได้เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาเราก็คิดว่าเราก็เลี้ยงดูทำงานเลี้ยงดูเขาส่งเสียให้เขาเรียนตั้งใจไว้ว่าอย่างนั้น
0: ค
1: ่ะแต่พอเราได้เข้าวัดแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับลูกเรา
2: พอมาศึกษาแล้ว
1: ใช่ค่ะพอเราบทบาสิกาแก้วเสร็จปุ๊บคนแรกที่คุณแม่ทำหน้าที่ก็คือคนลูกชายคนโต
2: ค่ะก่อนทำหน้าที่ถามคุณแม่นิดหนึ่งการที่บวชอุบาสิกาแก้วอะค่ะคุณแม่ทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วมันส่งผลต่อชีวิตของคุณแม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงไงคะ
1: มันเปลี่ยนไปเลยจะพูดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตก็ได้เพราะว่าคุณแม่อยู่ข้างนอกมันก็โคโลก
2: มัน
1: ก
2: ็
1: จะมีใช่มันก็มีทำงานมีสังสรรค์กับเพื่
2: อ
1: นสินข้อห้านี่ไม่ต้องพูดถึงคือก็เยอะ
2: ขาด
1: พ
2: ู
1: ดถึงขาดเลยขาดกระจุยใช่และทีนี้พอเราเข้าวัดปุ๊บเราได้บวชบาสิกาแก้วก็
2: มันทำอะไรบ้างคะบวชอุบาสิกาแก้ว1นั่งสมาธิแน่ๆ
1: นั่งสมาธิ
2: ค่ะ
1: ฝึกฝนอบรมตนเองทำวัดเช้าเย็น
2: สวดมนต
1: ์รับบุญ
2: ค่ะ
1: ขัดห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วเราก็ได้ฟังช่วงนั้นก็จะมีธรรมะของพระอาจารย์ที่ท่านลงมาเทศสอนให
2: ้ซึ่งอยู่ข้างนอกเราไม่เคยได
1: ้ไม่เคย
2: ปฏิบัติอย่างนี้เลย
1: ไม่ค่ะ
2: นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคุณแม
1: ่ใช่และธรรมะของพระอาจารย์แต่ละรูปเนี่ยลึกซึ้ง
2: ค่ะ
1: ลึกซึ้งแล้วมันทำให้เราเข้าใจและก็รู้ได้รู้เสียเนาะเขาพูดว่ารู้ได้รู้เสียรู้ได้รู้ว่าเราได้อะไรรู้เสียแล้วถ้าเราไม่เลิกแล้วเรายังทำผิดทำพลาดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะต้อง
0: จะเสียอะไร
1: ใช่
2: เหมือนกับตรวจเช็คตัวเองได้เลยใช่ไหมคะว่าตรงไหนเราคล่องไป
1: คิดเลยว่าตอนนั้นโหถ้าเราไม่เชื่อหลวงพ่อเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะไปตรงไหนนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าหักติด
2: ค่ะ
1: เลิกเลยเลิกทุกอย่าง
0: ค่ะแล้วทีนี้พอบอกว่าทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับพระลูกชายเพราะตอนนี้ท่านเป็นพระแล้วนะคะ
2: องค์แรกใช่ไหม
0: รูปแรกเนี่ยนะคะเป็นยังไงตอนนั้นคือได้มีโอกาสทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะ
1: คือพอคุณแม่บวชบาสิกาแก้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคนแรกเลยที่ทำหน้าที่ก็คือพาลูกชาย
2: ลูกชายคนโต
1: ใช่องค์โตก็ช่วงนั้นปิดเทอม
0: ค่ะ
1: พอคุณแม่บวชบาสิกาแก้วเดือนมีนาคมก็เป็นช่วงปิดเทอมพอดีท่านดูร้อนคุณแม่ก็ชวนท่านบวช
2: ท่านชื่ออะไรคะองค์แรก
1: องค์แรกชื่อธนดล
2: ค่ะ
1: ชื่อเล่นชื่อม่อน
0: ค่ะ
1: ก็เรียกท่านว่าม่อนบวชให้แม่นะลูกปิดเทอมนี้บวชให้แม่นะลูก
2: ค่ะ
1: ท่านก็ดีนะท่านก็คราฟของท่านเลยคือไม่ได้ไม่
2: ทั้งนั้นที่ยังไม่เคยมาวัดพระธรรมกาย
1: ใช่คุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าในตัวท่านเองท่านก็มีบุญบุญในขัมมะส่วนหนึ่ง
2: คุณแม่บอกไหมว่าการบวชเนี่ยมันจะทำให้น้องม่อนเปลี่ยนไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยหรือว่า
1: คุ
2: ณ
1: แม่ค่ะ
0: ก็คุณแม่ก็ยังไม่รู
1: ้ใช่ใช่
0: ท่านก็มาใหม่
1: ใช่ใช่
0: ท่านก็รับปาก
1: ท่านก็คับเลยค่ะท่านก็คับเลย
2: บุญในตัว

0: ึก
1: ใช่
0: ท่านก็ครับและช่วงนั้นรู้สึกว่าที่วัดไม่มีด้วยช่วงบวชพระฤดูร้อนที่คุณ
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได้จัดโครงการที่วัดพระธรรมกาย
0: ใช่ไม่รู้ว่าปีนั้นเกิดอะไรขึ้นปกติก็จะมีทุกปีใช่ไหมคะแต่ว่าปีนั้นไม่มีที่วัดก็เลยคุณแม่ก็เลยพาไปที่ลาดบุรีศูนย์ผาสุขวณิช
1: ก็เป็นไปบวชที่นั่นเลย
0: ค่ะ
1: แล้วท่านก็ยอมไป
0: ท่านไป
1: ท่านสุดยอดมากเลย
0: ไป
1: แล้วเห็นบอกว่าบวชตลอดในทุกๆปี
0: พอใช่ค่ะพอคุณแม่พาท่านไปบวชเสร็จลาสิกขาปุ๊บในระหว่างนั้นวันอาทิตย์เนี่ยค่ะคุณแม่ก็ไปสมัครให้ท่านเป็นอาสาสมัครเป็นอยู่แผนกยุวชนต้อนรับโลก
1: ต้อนรับระดับโลกบวชอยู่ที่ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกกวนิชอยู่ประมาณกี่เดือนกี่ปี
0: ก็ช่วง
1: ปิดเทอมน่าจะประมาณ1
0: เดือนก็ช่วงปิดเทอมน่าจะสักเดือน
1: ค่ะท่านคุณแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงท่านยังไงบ้างมั้ยคะไปที่นู่น
0: กลับมาเห็นห่มผ้าทำท่าห่มจีวร
1: ค่ะ
0: ใช่ท่านก็จะเหมือนท่านยังติดมาอยู่ว่าอยากจะห่มจีวรเอาผ้าห่มเอาผ้าห่มแล้วก็มาลองห่ม
1: ท่านเล่าอะไรให้คุณแม่ฟังแบบลืมบ้างไหมคะ
0: คือช่วงนั้นท่านก็ยังเล็กนะท่านก็ไม่ได้หมายถึงว่าท่านไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรเพราะด้วยความที่ท่านอาจจะยังเล็ก
1: แต่เราเห็นถึงเกิดความเปลี่ยนแปลงของท่าน
0: ใช่คือโดยปกติท่านก็ไม่ได้ดื้อ
1: เลี้ยงง่าย
2: ง่าย
0: สอง
1: คนเลย
0: ค่ะเป็นพูดง่าย
1: ค่ะแล้วท่านมาบวชยาวเนี่ยตอนช่วงไหนคะแล้วอะไรที่ทำให้คุณแม่รู้สึกตัดสินใจว่าอยากที่จะเลือกเส้นทางอันนี้ให้กับท่านนะ
0: คือคุณแม่เนี่ยหลังจากที่พอเรารู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตรู้แล้วว่าที่หลวงพ่อบอกว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตเนี่ยเราก็รู้ว่าเส้นทางเนี้ยคือเส้นทางที่เราจะเลือกให้กับลูกที่เรารักที่เราคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้ท่านก็ชวนท่านมาบวชทุกปีเพื่อเหมือนกับว่าให้ท่านซึมซับค่อยๆซึมซับไป
1: ท่านก็ไม่เคยปฏิเสธคุณแม่เลย
0: ก็ไม่นะคะแต่ไม่รู้ข้างในท่านจะแต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะท
1: ่
0: านก็มาบวชให
1: ้ค่ะแล้วตอนที่บวชยาวล่ะคะคุณแม่
0: บวชยาว
1: ปีไหน
0: เป็นปี55รู้สึก2555
1: บอกว่าเป็นโครงการหนอกแก
0: ้วรุ่นแรก
1: รุ่นแรกด้วยรู้แล้วว่าโครงการนี้อาจจะเป็นโครงการสุดท้ายที่ท่านจะแบบว่าบวชแล้วก็ใช้ชีวิตยาวเลยคุณแม่เป็นยังไง
0: รู้สึกว่าตอนนั้นท่านไปบวชอยู่เขาแก้วแล้วกลับมาคือพอเขาแก้วเป็นหนอแก้วรุ่นแรกแต่ท่านไม่ได้บวชในหนอแก้วท่านไปบวชที่เขาแก้วแล้วพากลับมาก็ยังอยู่ในโครงการของหนอแก้ว
1: ค
0: ือท่านก็จะมารวมกับเพื่อนที่วันพอเรารู้ว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้กอดท่านมันปลื้มแล้วมันก็รู้สึกแบบคุณแม่ก็รู้สึกแบบใจหายเนาะจะไม่ได้กอดท่านแล้ว
1: ท่านบอกคุณแม่ยังไงคะว่าท่านจะบวชอุทิศชีวิตถ้ามีวิธีการบอกยังไง
0: ตอนที่บวช
1: ใช่กำลังที่บวชยาวที่จะบวชยาวที่กำลังจะ
2: ใ
1: ช่ว่าการที่ลูกจะบวชอุทิศชีวิตอย่าง
0: นี้ตอนแรกท่านก็จะขอกลับบ้านก่อน
1: ค่ะ
0: ขอกลับบ้านเหมือนกันแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็อธิบายให้ท่านเข้าใจว่าเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวแม่ก็มาอยู่ด้วยแม่ก็มาอยู่วัดอยู่กับแม่นี่แหละแม่ก็ไม่ได้ไปไหนแม่ก็จะมาอยู่กับหนู
1: ก็คือคุยให้ท่านแบบสบายใจว่าเราจะไม่ทิ้งท่านแล้วก็จริงๆเห็นบอกคุณแม่นี่ยอมทิ้งภารกิจหน้าที่การงานข้างนอกเพื่อที่จะได้มาอุปถัมภ์พระลูกชาย
2: มาอยู่ในวัดด้วย
1: มาอยู่ในวัดด้วยการเป็นศรัทธา
0: คือตอนแรกคุณแม่เข้ามาเนี่ยคุณแม่เป็นพนักงานก่อน
1: ค่ะ
0: ค่ะพอปี53บวชใช่ไหมคะปี53บวชบาสิกาแก้วก็บวชทั้ง3รุ่นเลย
1: ค่ะ
0: หนองแก้วแสน5แสนล้านปีนั้นบวช
1: ยอดเลยค่ะ
2: บวชตลอดเลย
0: ใช่ค่ะพอเราได้บวชปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเข้ามารับบุญในวัด
1: ค่ะ
0: พอดีก็ได้รู้จักกับพี่คนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ค่ะเขาก็แนะนำว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขารับนะลองไปไหม
1: ค่ะ
0: ก็เลยมากับเขา
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ไปอยู่ตรงนั้นนะ2ปีในอยู่กองอบรม
1: ค่ะ
0: เขาเรียกกองของพี่นาทีค่ะ
1: ค่ะทำเกี่ยวกับหน้าที่อะไรคะ
0: SPD 12

0: สองอะค่ะตอนนั้นเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีย
1: ื
0: มคือโน้ตบุ๊กอะไรช่วงนั้นนะ
1: คะ
0: ก็อยู่ตรงนั้น2ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าในช่วงแรกที่ท่านบวชพอจบโครงการปุ๊บท่านก็มาอ้อนขอลาออกกันนะองโตท่านก็อยากจะกลับบ้านอยากจะไปอยู่กับแม่ก่อนอย
1: ่
0: างเงี้ยท่านก็ร้องไห้มาทุกวัน
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็คือแม่เองอ่ะแม่ก็รู้สึกแบบสงสารลูกก็สงสาร
1: ท่านไปไหมอะไรอย่างนี้ในใจอีกหนึ่งใจ
0: ใช่สงสารก็สงสารนะแต่เราก็รู้ว่าเส้นทางเนี้ยมันดีที่สุดแล้วเงี้ยก็เลยคุยกับท่าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แบบปลอบประโลมท่านไปแล้วก็ให้กำลังใจท่านด้วยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็ยากเหมือนกันในการที่เราจะส่งให้ท่านไปแล้วก็ท่านก็เล็กเราเองเราก็ยังรู้สึกว่าท่านเล็ก
1: ก็คือท่านยังเป็นเด็กอยู่นะคะ
0: ใช่
1: จนท่านมีความเข้าใจ
0: ก็อยู่ก็อยู่จนพอท่านก็ร้องมาหลายวันนะคะร้องมาทุกวันมาหาแม่ที่ทำงานก็โยมแม่ของกลับบ้านอะไรแล้วโยมแม่ด้วยความที่เป็นแม่แล้วไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าเรากอดท่านก็ไม่ได้แล้วก็ต้องอดทนต้องใจแข็งแต่ก็บอกกับท่านไปว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเนี่ยแม่ก็อยู่ตรงนี้แม่ไม่ได้ไปไหนไกลเลยแม่ก็อยู่ใกล้ๆสามเณรนี่แหละ มีอะไรก็มาหาโยมแม่ได้ก็คุยท่านท่านก็ยอมกลับไปพอเวลามันผ่านไปเหมือนเวลาเยียวยาท่านก็เริ่ม
1: มีเพื่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
0: ใช่ก็เริ่มอยู่ได
1: ้ได้ทำกิจกรรม
0: ใช่
1: กับสามเณรเพื่อน
0: ๆใช่
2: แล้วทีนี้พอถึงวันที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีในชีวิตครั้งแรกของคุณแม่แล้วกันวันที่ท่านบอกว่าจะได้รับการอุปสมบทอุทิศชีวิตวันนั้นคุณแม่ยังจำความรู้สึกตอนนั้นได
1: ้ท่านมาบอก
2: คนลูก
0: แม่คือในระหว่างที่ท่านบวชเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องง่ายไหมคุณแม่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในแต่ละช่วงวัยมันจะมีในช่วงที่แบบอยากลาสิกขาอะไรเงี้ยช่วงในวัย
1: กำลังจะวัยรุ่น
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาก็อยากจะลาสิกขาเงี้ยโยมแม่ก็คือคุยโทรศัพท์เนี่ยวันสองชั่วโมงต้องคุย
1: ชั่วโมงแม่ก็ต้องใช้หัว
0: ใจ
1: บังคับประคองเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมาก
0: สำคัญมากเลยค่ะคุณแม่นี่แบบคือถ้าคุณแม่ไม่ได้ผ่านอบรม
2: อุบาสิกาแก้ว
0: ใช่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีธรรมะอะไรที่จะพอเข้าใจได้เราจะไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปคุยกับท่านได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้น
1: มีสำคัญความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลย
2: แล้วพอวันที่ท่านต้องบวชแล้วเนี่ยต้องบวชแล้วตัดสินใจแล้วว่าท่านต้อง
1: ท่านบอกอุทิศชีวิตคุณแม่ว่ายังไงคะ
0: ก็ท่านก็แบบรู้สึกวงๆแบบท่านก็รู้สึกแบบคำเนี้ยมันเป็นคำว่าบวชอุทิศชีวิตเนี่ยเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับสามเณรที่ท่านอยู่มาได้นะท่านก็บอกกับโยมแม่ว่าปีหน้าจะบวชอุทิศชีวิตแล้วคุณแม่ก็ปลื้มนะเพราะว่าเราประคับประคอง
2: กันมา
0: ได้ถึงเนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าคัดเพชรไหม
2: คัดเพชรให้หลวงพ่อแล้ว
0: เพราะว่าใช่เพราะว่าตอนบวชเข้ามาแรกๆเลยในรุ่นท่านเยอะอยู่นะคะ
2: ค่ะ
0: ก็ร้อย
2: กว่าแต่ตอนที่ท่านบวชอยู่ที่ชีวิตจริงตอนนั้นคุณแม่จำได้ไหมเหลือกี่รู
0: ปสิบเจ็ด
2: สิบเจ็ดก็ยังถือว่าเยอะแต่ก็ขัดมากวันนั้นบรรยากาศให้คุณแม่เล่าย้อนไปในปีพุทธศักราช2565ถูกไหมคะที่ท่านบวชช่วงนั้นเป็นปีโควิดด้วย
0: โควิดคุณแม่ก็ต้องแบบมาแยงจมูกแล้วก็
2: กว่าจะมาร่วมงานบวชลูก
0: ใช่ค่ะปีนั้นเป็นปีที่ก็ญาติก็ไม่ได้มาก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีพี่ป้านะอาสองสามคนที่ไม่ได้เยอะก
1: ็แต่เป็นรุ่นประวัติศาสตร์คุณแม่เลยจำแม่นเลยใช่ไหมคะ
0: นี่ปิดหน้าปิดตา
2: ค่ะแต่ก็เป็นความปลื้ม
1: แล้ววันบวชแล้วค่ะวันบวชคุณแม่รู้สึกยังไงน้ำตาเย็นไหลไหมคะแล้ววินาทีที่ท่านขอขมาอะไรเงี้ย
0: ค คือของพระมหาบวชอุทิศชีวิตตอนท่านมาขอเข้ามาเนี่ยท่านไม่ได้มาขอเข้ามาแม่แล้วแต่ว่าท่านจะขอเข้ามาตั้งแต่บวชเป็นเนรแล้วค
2: ่
0: ะ
2: ตอนรับบาตรพระไตรน
1: ั้
2: น
1: และเห็นญาติโยมมากันอย่างเงี้ยค่ะมาอนุโมทนาบุญเสียงสาธุดังๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ปื้มคือคุณแม่เนี่ยแม่แต่เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่น
1: ค
0: ุณแม่ก็ปลื้
1: ม
0: คือปลื้มไปหมดนะมองไปทางไหนก็โอ้ยงามเหลือเกิน
1: ค่ะ
0: มองไปทางไหนก็โอ้ยงามเหลือเกินคือปลื้มอ่ะเป็นคนที่แบบเห็นแล้วเรารู้สึกว่าท่านก็ชนะนะท่านผ่านอุปสรรคอะไรมาคุณแม่เชื่อว่าทุกรูปต้องมีต้องมีช่วงเวลาที่จะแบบไม่ไหวแล้วจะลาจิขาดชะยากออกเหลือเกินไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ย
2: ต้องบอกว่าเส้นทางมันไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ไม่ง่าย
2: ต้องมีกัลยาณมิตรประคับประคองซึ่งคนสำคัญก็คือคุณแม่แล้วตอนนี้ท่านรับบุญในส่วนไหนยังไงบ้างคะตอนนี
0: ้ของพระมหาองค์โตท่านก็ยังอยู่ในส่วนของปริยัติอยู่ค่ะอย
1: ู
0: ่ศาสนศึกษาก็คอยยังช่วยงานอบรมดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนเป็นโครงการของชุดอบรมพระมหาอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ยังอยู่ในช่วงนี้อยู่ยังไม่ได้เลือกที่จะไปลง
2: ส่วนงานไหนแต่ก็ยังอยู่ในส่วนของงานพระปริยัติที่ดูแลอบรมต่าง
1: ๆนำธรรมะข้อไหนมาเล่าให้โยมแม่คุณแม่ฟังบ้างไหมคะแล้วคุณแม่บอกปกติ
2: เราต้องคอยให้กำลังใจท่านพลาดไหมคะ
1: นะคะเพราะเป็นลูกของเราแต่ณตอนนี้ท่านเป็นผู้ที่ภูมิรู้ภูมิธรรมท่านเคยนำธรรมะข้อไหนแล้วแม่รู้สึกแบบปลื้มจังเลยธรรมะที่ลูกนำมาให้
0: ก็สำหรับคุณแม่เนี่ยท่านอาจจะมองว่าคุณแม่อยู่วัดคุณแม่อยู่วัดอยู่แล้วรู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าก็อยากให้ท่านน่ะบอกท่านเสมอว่าไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้โยมพ่อบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า
1: เป็นห่วงโยมพ่อนะ
0: ใช่ก็สงสารเขาก็ยัง
1: เป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อผู้ที่ให้กำเนิดนะคะ
0: อยากให้ไปดูแลโยมพ่อบ้าง
2: ค่ะอย่างนั้นก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ท่าน
0: แต่อย่างโยมแม่ท่านก็ไม่ได้
1: หมดห่วงคุณแม่ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าโยมแม่อยู่วัดรู้อยู่แล้วท่านก็ไม่ได้จะมาเทศอะไรให้โยมแม
1: ่ค่ะเอาละค่ะนี่เป็นความปลื้มปิติใจของคุณแม่นะคะที่มีพระลูกชายองค์แรก
2: คนแรกและ
1: บวชอุทิศชีวิตไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2565แต่รูปต่อไปองค์ต่อไปนี่เป็นคนเล็ก
2: ปีนี้แหละ
1: ปีนี้นะ
2: วิสาขบูชาปีนี้แหละนะคะที่ท่านจะได้รับการอุปสมบทแล้วต้องบอกว่าสามเณรองค์เล็กเนี่ยพามาตั้งแต่เล็กด้วยนี่อันนี้สำคัญการปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆเน
1: ี่
2: ยมันสำคัญยังไงนะคะแล้วก็ความปลื้มใจที่จะได้ส่งต่อให้กับผู้ปกครองท่านอื่นๆด้วย
1: จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยละค่ะ
1: ค่ะเรายังอยู่กับคุณนิชาจุฑานิธินะคะซึ่งเป็นโยมแม่ของสามเณรคุณานนท์

0: ิ่นแดงค่ะซึ่งท่านก็จะบวชอุทิศชีวิตนะคะในปีพุทธศักราช2569เรามาฟังเรื่องราวของคุณแม่แล้วก็สามเณรกันต่อ
1: ปลื้มปิติใจกับพระลูกชายคนแรกไปแล้วองค์แรกมาคุยองค์ที่สองต่อคนที่สองนะคะคุณแม่เป็นยังไงคะท่านบวชเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่อย่างไรชื่ออะไรนะจ๊ะ
2: ชื่ออะไรสามเณรคุณานนท์ปิ่นแดงค่ะชื่อเล่นชื่อมอส
1: ค่ะ
2: ค่ะสามเณรมอส
1: ค่ะ
2: ค่ะก็องค์นี้ก็หลังจากที่พาพี่เข้าพาพี่เข้าวัดได้ปุ๊บก็น้องตามมา
1: ท่านเห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ก็คือใช่ก็แล้วก็ไปไหนเราก็จะไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็มาวัดก็พาท่านมาด้วย
1: ค่ะค่ะ
2: ก็พาไปสมัครแผนกยุวชนต้อนรับเหมือนเดิม
1: ไม่ปฏิเสธเลย
2: ก็ไม่อ่ะค่ะท่านก็มาตามพี่และมากับพี่มาด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะค่ะและจากนั้นมาก็คือบวชยาวมาเลยอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะพอภาคฤดูร้อนปุ๊บเนี่ยแม่ก็จะให้ท่านบวช
1: เหมือนเป็นกิจวัตรหน้าที่ปิดเทอมปุ๊บบวชปั๊บ
0: เริ่มบวชตั้งแต่กี่ขวบคะตอนนั้น
2: ขององค์เล็กนี่จะบวชเร็วกว่าพี่รู้สึกว่าจะประมาณ8ขวบ
0: 8ขวบ
2: ค่ะ8ขวบเริ่มบวชแล้วค่ะ
1: มีร้องกลับบ้านมั้ยคะ
2: ช่วงบวชไม่ร้องนะคะ
1: ไม่ร้อง
2: ค่ะ
0: แล้วก็กันน่าจะมีเพื่อน
1: ท่านอยู่กี่วันอย่างไรคะถึงรู้สึกอยู่ได้แบบสบาย
2: ๆเหมือนกับว่าท่านคุ้นพอบวชไปเรื่อยๆไงท่านก็จะรู้สึกว่ามันก็คุ้นมันก็ชินกับเพื่อนเนี่ยก็อยู่จบโครงการท่านไม่
0: งองแง
2: ไม่งองแงกลับบ้านค่ะ
0: บวชมาเรื่อยๆทุกป
2: ีค
0: ่ะ
2: จนปีสุดท้ายเริ่มจะไม่อยากบวช
0: เริ่ม
2: รู้สึกโตแล้ว
0: กี่ขวบคะตอนนั้นปีสุดท้าย
2: 12
0: นะคะเริ่มเข้ามัธยมละ
1: เริ่มจะโตอย่างนั้นหรือเปล่า
2: เริ่มจะโตแล้วก็รู้สึกช่วงนั้นก็
0: เกมออนไลน์
1: ต
0: ้
1: องบอกว
0: ่
1: าเป็น
0: โทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดีย
1: ปัญหาของเด็กยุค
0: ป
1: ั
0: จจุบัน
1: เลยนะคะสำคัญมากๆค่ะ
2: และทีนี้มีป้าหมอป้าลุงที่คอยดูแลท่านด้วยในช่วงที่คุณแม่เข้าวัดแล้วก็ยังองค์เล็กท่านยังไม่ได้บวชก็ได้พี่สาว
1: คือ
2: พี่ทันตแพทย
1: ์
2: พี่หมอท่านดูให
0: ้
2: ดูให้แล้วก็เหมือนกับว่า
1: คอยดู
2: ใช่ช่วยกันประคับประคองท่านก็จะช่วยดูแลอุปถัมภ์เรื่องค่าใช้จ่ายค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่และทีนี้มันเหมือนกับว่าท่านบวชมาเรื่อยๆท่านเลยรู้สึกว่าปีสุดท้ายนี่เริ่มเหมือนรู้สึกว่าจะไม่ค่อยอยากจะบวชและทีนี้ก็เลยแม่มีเงื่อนไขให้ แม่มีเงื่อนไข
0: คุณแม่คุณท่านอื่นลองฟัง
2: คุณแม่ และก็โยมป้าเนี่ย
1: คือ
2: จริงๆเราอยากให้ท่านบวช
0: แต่ว่า
2: ถ้าท่านจะไม่บวชจริงๆพาไปสอบแต่มีข้อแม้ว่าต้องโรงเรียนนี้เท่านั้น
0: ซึ่งเราก็รู้ว่าน่าจะยากใช่ไหมคะ
2: ใช่ก็วัดกันเลยว่าต้องเป็นที่นี่เท่านั้นถ้าหนูสอบไม่ได
1: ้
2: หนูก็ต้องบวชนะก็โอเคก็ยอมไปสอบเสร็จวันประกาศผลก
1: ็
2: พาเขาไปดูก็
1: เป็นไปตามคาด
0: ก่อนประกาศผลคุณแม่ได้บ่นอะไรในใจแอบกระซิบ
2: ก็นึกถึงนี่แหละก็นึกถึงปู่พ่อคุณยายว่าอยากให้ท่านอยู่ในเส้นทางนี้มากกว่าพอพาไปดูแล้วปรากฏว่าโอเค
1: ยอมรับได
0: ้ตามที่คุณแม่คาด
1: ท่านก็มีสัจจะถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ใช่โอ้ยมป้าก็ดีใจมากเขาก็กอดโอเคแล้ว
1: ค่ะ
2: ก็เลยตามข้อตกลงท่านก็เลยยอมมาบวชเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะปี60
0: ยังอยู่ในช่วงน
2: ั้
0: น
2: ไม่ใช่
1: โควิด
0: ป
1: ิ
0: ดล้อมปิดช่วงกำลังมีสภาวะความไม่มั่นคงมีความลำบากนิดนึงช่วงนั้นแต่ก็ยังยอมมาบวชคุณแม่ก็ไม่กังวลใจด้วย
2: ไม่กังวลใจแม่ก็วางใจเบาๆนิ่งๆไปว่ายังไงก็ต้องมาบวชนั่นแหละ
1: ค่ะจนท่านอยู่ได้นะคะแล้วพอบวชยาวแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนนั้นเหตุการณ
2: ์มีอยู่ช่วงนึงรู้สึกว่าช่วงนั้นจะเป็นที่มีสามเณรเท่าไหร่นะคะสามเณรที่บวชหมื่นลูกใช่ไหมคะ
0: ที่มีบวชเยอะๆค่ะแล้วท่านก็อาจจะต้องไปรับบุญเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมคะดูแลสาม

0: มัน
1: แล้ว
0: เน
1: ก็ท่านก็เหมือนอยากจะไปอยู่กับเพื่อน
2: ค่ะ
1: อาจจะมีอะไร
2: อยากย้ายถิ่นฐาน
1: อาจจะมีอะไรข้างในที่รู้สึกไม่สบายใจก็เลยอยากจะขอโยมแม่ว่าจะขอไปอยู่กับเพื่
0: อ
1: นก็เลย
2: แต่ยังบวชอยู
1: ่ใช่แหละใช่ยังบวช
0: แต่ไม่อยากไปอยู่ในสถานที่
1: ไม่ได้ลาติดขาแต่ว่าแค่จะขอย้าย
0: ค่ะ
1: ขอย้ายก็เลยก็ลุกลบเล้าโยมแม่หนักมากก
0: ็
1: เลยอ่างั้นเดี๋ยวโยมแม่พาไปดูพาไปดูสถานที่
2: จัดให้นะไม่ได้ปฏิเสธแต่ให้เห็นบรรยากาศเป็นอย่างไรที่จะมาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็จะบอกว่าไกลเลยนะไกลโยมแม่แล้วโยมแม่ไม่มีรถโยมแม่มาหาไม่ได้นะอยู่ใกล้อยู่วัดนะโทรถ้าอยากหาแม่ปุ๊บก็ถึงที่เลยแม่ก็จะดูแลได้ไงจะให้เหตุผลท่านไปก็ถามว่ายอมดีๆไหมก็อาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยแต่ก็ยอม
2: ค่ะ
1: ยอมจนพอผ่านไปท่านก็อาจดีขึ้น
2: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มโตขึ้นด้วย
0: ค่ะ
1: ก็ผ่านช่วงนั้นมาก็หลังจากนั้นก็สงบ
0: สงบเริ่มสงบนิ่งพอเริ่มสงบนิ่งแล้วเนี่ยตัวของคุณแม่เองได้มีความคาดหวังไหมเพราะว่าพาลูกชายบวชไปแล้วหนึ่งคาดหวังในตัวท่านไหมว่าท่านจะดำเนินตามรอยพระพี่ชาย
2: หรือโยมแม่อยากจะให้ท่านทำธุรกิจหรืออยู่ทั้งโลกไหม
1: ไม่เลยค่ะสำหรับตัวคุณแม่เองเนี่ยไม่คือก็อย่างที่บอกตัวของคุณแม่เองเนี่ยมันก็ผ่านการใช้ชีวิตทางโลกมาก็เข้าวัดมาอายุ39มันก็เยอะอยู่นะคะประสบการณ์มันก็สอนคุณแม่แล้วว่าเส้นทางข้างนอกมันเสียเวลาม ันเสียเวลาในการที่เราจะสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีแหละก็เลยคุยกับท่านว่าโยมไม่อยากให้เสียเวลาในการที่จะต้องไปลองผิดลองถูกเพราะว่าถ้าโชคดีแล้วกลับมาได้นะมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันโชคไม่ดีล่ะแล้ว
2: มัน
1: พลาดทางไปแล้วกลับมาไม่ได
2: ้
1: มันเสียเวลานะโยมแม่คือโยมแม่คุณแม่เนี่ยไม่บังคับไม่ได้บังคับ
2: แต่เล่าแล้วก็อธิบายความเป็นจริงของโลก
1: ให้ฟังโดยใช้ตัวคุณแม่เองนี่แหละ
2: เป็นเคสสตาร์ดี
1: ้ใช่ให้ท่าน
2: ท่านก็ฟัง
1: ฟังค่ะท่านฟังแล้วท่านก็ไม่ได้บอกว่าต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้โยมแม่จะใช้เหตุผลเหมือนก็ว่าให้ท่านคิดของท่านเองแต่เราก็จะเหตุผลและยาวเลยอย่างเงี้ย
0: เหตุผลด้วยแล้วก็
2: ท่านก็มีบุญในตัว
0: ขออนุภาพบุญมหาปูชนียาจารย์อยู่อย่างเนือง
2: ๆใจก็อธิษฐานขออะไรยังไงบ้างคะ
1: ขอเลยหลวงพ่อคุณยายก็ขอให้ท่านอยู่ในสายตาของปู่หลวงพ่อคุณยายขอให้ท่านแบบสร้างบารมีอยู่ในร่มเงาพระบรมพุทธศาสนาเนี่ยแบบให้ท่านมีความสุขในทุกๆวัน
2: ค
1: ่ะแล้วก็คิดแต่แค่นี้นะคิดแต่ว่าให้ท่านอยู่ได้ให้ท่านอยู่รอดจนบวชไปเรื่อยๆเป็นอายุพุทธศาสนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราเองเราก็ไม่ได้ไปกดดันว่าท่านต้องได้นะต้องผ่านนะต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่โยมแม่ก็สอบไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรยมไม่ได้ยมไม่ได้ไม่ได้คาดหวังไม่ได้กดดันสบายสบาย
0: เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือที่บอกว่าได้มีโอกาสมาเป็นพนักงานเนาะแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยได้มีโอกาสมาเป็นสัทธาวาสด้วยตรงนี้ก็เห็นบอกว่าอธิษฐานมาอธิษฐานจิตกลับมา
2: เพราะอะไรจึงอยากมาเป็นสัทธาวาสที่วัด
1: คือช่วงที่เราออกไปอยู่ข้างนอกมันไม่มีความสุขคือมันไม่มีความสุขจริงๆอันนี้พูดจริงๆพูดจากใจเลยว่ามันอยู่
2: เรื่องอะไรบ้างที่เรารู้สึกแบบไม่มีความสุขแล้วแบบ
1: คืออยู่ข้างนอกมันเรารู้สึกว่าเราห่างวัดห่างบุญห่างครูบาอาจารย์
2: ใจไม่ใส
1: ใช่
0: ไหมใจไม่สงบ
1: ด้วยไหมไม่สงบแล้วมันก็มีเรื่องราวอะไรให้เราแบบเรารู้สึกว่าเราคิดถึงวัดคิดถึงพ่อคิดถึงหมู่คณะอย่างเงี้ย
2: แถมพระลูกชายก็อยู่ในวัดด้วย
1: ก็เลยอยากก็ขออธิษฐานจิตนะขอให้ได้มีโอกาสเข้าไปในวัดอีกครั้งนึงอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: จนได้มาเป็นสัทธาวา
1: สใช่
2: ก็พอดียังไงคะ
1: ช่วงนั้นก็น้องที่เดียวอยู่ก็บอกว่าช่วงนี้เขารับสมัครก็ให้พี่มาสัมภาษณ
2: ์
1: ก็เลยได้มาสัมภาษณ์แล้วก็ช่วงนี้ก็เลยเป็นสัทธาวาส
2: นี่สมดังใจที่ต้องการ

0: ได้บุญด้วย
1: ได้บุญด้วย
0: ได้ใกล้พระลูกชาย
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งสององค์เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะมาคุยกันต่อในส่วนของสามเณรนะ
1: คะ
0: บวชยาวแล้วและกำลังจะเป็นองค์ที่สองแล้วนะคะ
2: พอท่านแจ้งข่าว
0: ใช่ท่านบอกคุณแม่ยังไงคะว่าพระลูกชายจะบวชแล้วนะอุทิศชีวิตปีนี้อย่างเงี้ยค่ะท่านบอก
1: เหม
0: ือ
1: นเดิมเหมือนเดิมไม่ค่อยไม่ได้บอกอะไรกับโยมแม่หรอก
0: แ
1: ต่มีแต่โยมแม่เนี่ยแอบดูเขาก็จะส่งการ์ดส่งอะไรมาให้อย่างเงี้ยค่ะก็เห็นแล้วมันปลื้มอ่
0: ะ
1: อย่างที่คุณแม่บอกเนี่ยแม่เนี่ยไม่ใช่ว่าปลื้มเฉพาะพระลูกชายตัวเองแต่เห็นทุกรูปเนี่ยโยมแม่ปลื้มหมดโยมแม่เห็นแล้วแบบดีจังเลยเนาะท่านรอดก็รู้สึกว่าท่านผ่านไปอีกขั้นปลื้มอันนี้พอน้องมาได้บวชอีกทีก็ปลื้
0: ม
1: ก็โอ๊ยท่านก็อยู่ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิด
0: แล้วพระพี่ชายท่านรู้สึกยังไงบ้างได้มาคุยกับโยมแม่มั้ยคะว่าน้องจะบวชอุทิศชีวิตเหมือนพระพี่ชายแล้วอย่างเงี้ยค่ะมีการพูดคุยมั้ยคะ
1: ก็คุยก็เวลาสมมติว่าโยมแม่อยากได้พรอย่างเงี้ยก็บอกว่าโยมแม่อยากได้พาลูกชายของโยมแม่ได้ปท.9ทั้งสองท่านก็จะบอกว่าเอากับน้อง
0: ค่ะ
1: เอากับน้องอย่างเงี้ยค่ะ
2: แสดงว่าตอนนี้คือสามเณรท่านได้ปท.ค่อนข้างสูงแล้ว
1: ปท.5
0: ปท.
1: ท่านก็พักท่านบอกว่าท่านเหมือนก็ท่านบอกท่านก็จะบอกว่าท่านหัวไม่ดีอะไร
0: ปท.5
2: ปท.5เราไม่มีทาง
0: ยอดมากเลย
2: มาได้เกินครึ่งทางแล้วคุณแม่ต้องเชียร์ต่อไปมันอาจจะอยู่ในช่วงแบบเหนื่อยล้านิดนึงพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็ลุยกันต่อ
0: ได้เวลาเห็นแต่ละขั้นของท่านปท1 2 3 4 5
2: ท่านเคยมาบอกคุณแม่มั้ยคะว่าแบบเรียนบาลีเนี่ยมันเป็นยังไง
0: ท่านเคยมาเล่าเรื่องการเรียนให้ฟังมั้ยคะ
1: ก็เรา
0: ค่ะ
1: ก็ยาก
0: ให้กำลังใจยังไงบ้างมั้ย
1: ก็โยมแม่ก็บอกว่าก็มันต้องขยันเนาะ
0: มีผิดหวังบ้างมั้ยคะแต่ละเลเวล
1: โอ้โยมแม่คือถามว่าผิดหวังมันไม่ได้ผิดหวังแต่เรารู้สึกว่าก็อยากให้ท่านสอบผ่านสอบได้ทุกปีอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบว่าไม่ได้โยมแม่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไปผิดหวังหรือว่าไม่ได้ไป
2: กดดัน
1: นะอะไรนะคะก็ให้ท่านเอาที่ได
0: ้ได้แน่นอนประเด็นทำ9ประโยคนี่5แล้วใช่มั้ยคะ
1: 5ค่ะ5ทั้งคู
2: ่อู้อันเนี้ยต้องรอลุ้นว่าใครจะไปก่อนกันใครจะเซฟได้ใคร
1: บอกว่า
2: พอ
1: 9ก็พี่ก็บอกเอากับน้อง
2: เดี๋ยวน้องก็บอกว่าให้พระพี่ก่อนสละให้ก่อนแล้วก็เป็นบรรยากาศในครอบครัวที่มันเกิดบรรยากาศการคุยแต่ธรรม
0: ะ
2: เท่าที่ฟังมาคือเหมือนคุณแม่ก็จะดูแลทั้งพระแล้วก็สามเณรเนี่ยด้วยธรรมะตลอด
0: ประคับประคอง
2: อยู่ในครอบครัวมาสร้างบารมีกันแบบนี้เราคิดว่าเราเองหรือว่าครอบครัวเราอะโชคดีไหมคะที่ได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้แล้วก็สนับสนุนลูกชายทั้งสองให้ได้อยู่ในเส้นทาง
0: คิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกไหมคะในฐานะที่เป็นคุณแม่และเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยคืออยากจะให้คุณแม่ได้เป็นเคสสตาร์ทดีแล้วคุณผู้ชมที่ชมอยู่อาจจะมีเคสคล้ายๆกับครอบครัวคุณแม่เนี่ยคือสำคัญไหมกับการที่เรามีลูกชายและให้ท่านได้มาบวช ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: สำคัญมากคุณแม่รู้สึกว่าโชคดีมากที่คุณแม่ได้มาเจอหมู่คณะได้มาเจอครูบาอาจารย
0: ์
1: ได้มาเจอคือด้วยมโนด้วยที่ตอนที่คุณแม่มาบวชบาสิกาครั้งแรกเลยเนี่ยด้วยมโนปณิธานที่หลวงพ่อบอกว่าจะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้แล
0: ้
1: วก็สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการคือทัดใจอ่ะแบบคือนี่แหละครูบาอาจารย์เราที่เราก็ตามหานะตามหามาตลอดชีวิตนะพอเรามาเจอวัดเราก็คือหยุดเลยคือที่นี่แหละจบคือที่นี่แหละครูบาอาจารย์เราแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบารมีมาเรื่อยๆทุกวันใช่มันคือมันโชคดีถ้าเราไม่เจอหลวงพ่อสิเราจะแย่แค่ไหนและเราเองเราไม่มีความรู้เลยแล้วเราจะประคับประคองลูกของเราไปยังไงนะคะเราเป็นพ่อแม่เราไม่มีความรู้อ่ะเราก็ไม่มีพื้นฐานอะไรที่จะไปอบรมสั่งสอนท่านได
0: ้และบางคนแต่ละครอบครัวค่ะสมมติมีลูกชาย2คนอย่างเงี้ยค่ะอ่ะองค์แรกบวชไปแล้วขอเก็บไว้สักคนนึงเอาไว้

0: ากินอย่างเงี้ยค่ะชีวิตข้างนอกบางทีคิดอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วคุณแม่ไม่กังวลเลยค่ะ
2: ว่าจะไม่มีใครดูแลเราเราก็อยู่คนเดียวไม่เลยนะคะเพราะว่าคุณแม่มองถึงประโยชน์ของท่านมากกว่าว่าพอเราเลี้ยงลูกมาเนี่ยเรารักเขาเนา
1: ะ
2: เราก็ย่อมอยากจะให้
1: เขา
2: ได
1: ้
2: ใช่และเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่โยมแม่คิดว่าโยมแม่เลือกไม่ผิดใช่ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาไว้เลี้ยงเรานะเพราะว่าคุณยายบอกว่าเรามีบุญเดี๋ยวบุญจะเลี้ยงเราเองเราไม่ต้องให้ใครเลี้ยงลูกเพื่อที่จะมาให้เลี้ยงดูเราโยมแม่ไม่ได้คิดคุณแม่ไม่ได้คิดเลยว่าจะให้ลูกต้องมาเลี้ยงเรา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหบอกว่า
0: ค่ะ
1: หัวใจคุณแม่ประเสริฐ
0: ยิ่งใหญ่มากๆค่ะและให้คุณแม่นะคะลองแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมนะคะว่าการที่เรามีลูกชายและได้มาบวชเนี่ยถึงแม้จะบวชยาวก็ยิ่งดีหร
1: ือ
0: บวชอุทิศชีวิตเหมือนลูกชายของคุณแม่แต่ถ้าเขาได้มาบวชในโครงการบ้างอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อย 1,000 สายเงี้ยค่ะคุณแม่คิดว่ามันช่วยลูกเรายังไงบ้างหรือว่าท่านชายอื่นๆลูกชายบ้านอื่นๆเนี่ยการบวชเนี่ยช่วยอะไรเขาได้บ้างคะหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตยังไงบ้างเมื่อเขาบวชและสึกออกไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอ้ได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยเขาจะได้รู้เลยว่าเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต
0: ค่ะ
2: คือยังไงในหมู่คณะเราในองค์กรเราเนี่ยสิ่งแรกเลยที่จะได้เรียนรู้ก็คือเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่ไม่ว่าใครที่จะเข้ามาบวชเนี่ยจะได้รู้เรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาหลักเนาะที่คือต้องรู้อ่ะไม่งั้นชีวิตที่เราจะดำเนินไปในแต่ละวันเราจะไปเอาอะไรมาใช่ไหมมันต้องรู้อ่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายถ้าเราไม่มีความรู้ในการที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยมันจะดำเนินชีวิตมันก็จะ
1: ผิด
2: เป๋ไปเป๋มาใช่เดินเข้าโลกเข้าพงไปอย่างเงี้ยมันก็จำเป็นนะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่พอได้มาบวชเนี่ยเขาก็จะมีตรงเนี้ยเอาไปต่อยอดในการถ้าเขาไม่ได้บวชยาว
1: เ
2: ขาก็อาจจะเอาตรงเนี้ยไปดำเนินชีวิตเอาไปใช้ในการดูแลชีวิตดูแลครอบครัวของเขาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณแม่มองว่าการบวชมันสำคัญมาก
0: แม้แต่คุณแม่ยังเคยพูดเลยว่าแม้แต่พาลูกชายของตัวเองหรือสามเณรเนี่ยปิดเทอมก็ยังเล่นเกม
1: ก็ยังมีโอกาสได้ไปเล่นเกมแบบนึง
0: และที่ดูพ่อแม่ปัจจุบันเนี้ยก็มีหน้าที่การงานไม่สามารถจะมาดูแลลูกได้ตลอด24 ชั่วโมง
2: เลยแม่แน่นอนโยมแม่คิดว่าคุณแม่คิดเลยว่าคุณแม่ต้องทำงานพ่อแม่คนอื่นเหมือนกันเขาต้องทำงานต้องทำมาหากินต้องจุนเจือครอบครัวดังนั้นเนี่ยลูกที่จะดูแลเนี่ยมันไม่ทั่วถึงหรอก
0: ไม่ทั่วถึง
2: มันหลีกไม่พ้นแล้วเดี๋ยวนี้เนา
1: ะ
2: เกมอะไรเยอะแยะมากมายใช่อ
0: ันตรายและน่ากลัวมากๆปัญหาแต่ถ้ามาบวชที่วัดพระธรรมกายหรือแม้แต่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศแน่นอนพระพี่เลี้ยงก็เยอะ
2: ใช
0: ่ตั้ง
2: น
0: ี้
2: ก็จะเบาลงไปบ้างเบาลงใช
0: ่ดูแลอย่างใกล้ชิด
2: ใช่ก็จะช่วยแล้วเวลามาบวชบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะซึมซับเขาก็จะซึมซับในการที่อ๋อเขาพอถึงเวลาที่ต้อง
0: อะไรจะได้เพื่อน
2: ที่
0: อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้เพื่อนที่ดีมีคุณธรรมกลับไปด้วย
2: ใช่เขาก็จะมีโอกาสที่จะแบบถ้าให้เขามาบวชอีกเขาก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะสำคัญการงานบวช
0: บุญไหนที่แม่ปลื้มปิติใจมากที่สุด
1: เพราะว่าก็ต้องบอกว่าเข้าวัดมาตั้งแต่ปี
0: อนุโมทนาบุญ
1: ปีพุทธศักราช2553เนาะปีแรกที่มา
2: ปีแรกของคุณแม่เข้าวัดก็คือบทบาสิกาแก้ววันรับสบาย
1: ค่ะ
2: โอ้น้ำตาไหลปลื้มใช่
0: ค่ะ
2: ช่วงนั้น
0: อันนี้ปลื้มมากที่สุด
2: เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เป็นบุญบวช
0: ของ
2: พอคุณแม่บวชเองแล้วก็
0: ไปบวช
2: ลูกชายปีแรกก็โอ้น้ำตาไหลนองคือปลื้มอ่ะ
0: ค
2: ุณแม่รู้สึกว่าบุญบวชเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบบุญใหญ
1: ่
2: จนคุณแม่ก็รู้สึกว่าได้บุญกับท่านด้วยเนี่ย
0: ค่ะ
2: ก็ปลื้มทั้งหมดเลยทั้งองค์เล็กองค์โตคุณแม่ปลื้ม
1: แม่ปลื้มแล้วต้องบอกว่าพอปลื้มแล้วเนี่ยในฐานะที่คุณแม่มาส่งต่อความปลื้มแล้วอยากให้คุณแม่ได้เชิญชวนครอบครัวอื่นๆที่เขาอาจจะมีลูกชายอยู่เนี่ยนะคะได้มีโอกาสส่งบุตรหลานมาบวชหรือว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เปิดตัวคนมาร่วมงานได้แล้วนะคะเพราะว่าปีแรกเนี่ยพาลูกชายเนี่ยเป็นโควิดเนาะ

0: าะยังมาไม่ได้เชิญชวนให้เขาได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมสนับสนุนในการบวชวันวิสาขบูชาในปีนี้ด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เชิญชวนนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการนี้อยู่นะคะก็อยากจะให้มาร่วมในงานอุปสมบทอุทิศชีวิตนะคะเพราะว่าการบวชเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากค่ะก็อยากจะให้มาร่วมบุญกันเยอะๆแล้วบุญนี้เป็นบุญใหญ่แล้วก็เป็นวันที่ตรงกับวันวิสาขะด้วยค่ะก็มาวันนั้นจะมีตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอยากให้มาร่วมบุญในวันบวชกันเยอะๆนะคะ
0: จะได้มาปื้มกัน
2: ค่ะและถ้าหากพระลูกชายชมรายการนี้อยู่นะคะทั้งองค์แรกแล้วก็ที่กำลังจะบวชที่ชีวิตนะคะท่านชมรายการอยู่ก็คงจะปลื้มปิติใจที่เห็นโยมแม่มีความสุขขนาดนี้นะคะแล้วก็ส่งบุญมาให้โยมแม่ตลอดอยากจะบอกอะไรกับท่านคะ
1: ก็สำหรับพระลูกชายของโยมแม่นะคะโยมแม่ก็ปลื้มปิติใจนะคะที่ท่านประคับประคองตัวเองมาได้จนถึงบวชอุทิศชีวิตโยมแม่ปลื้มมากค่ะแล้วก็โยมแม่ก็อยากจะให้หลวงพี่อยู่ในร่มเงาบวรพุทธศาสนาเป็นอายุพระพุทธศาสนาไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขในทุกๆวันค่ะ
2: ค่ะและมารายการผู้ออกแบบชีวิตทั้งทีต่อไปคุณแม่จะออกแบบชีวิตของตัวเองยังไงที่วางแผนแนวทางเอาไว้ค่ะ
1: ก็คุณแม่ก็ตอนนี้รับบุญอยู่ในองค์กรก
2: ็ค่ะ
1: คือก็ทำอย่างที่หลวงพ่อให้ทำค่ะ
2: ค่ะ
1: ทานศีลภาวนาแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตร
2: ค่ะ
1: ชักชวนหรือว่าชวนให้คนเข้าวัด
2: ค่ะ
1: แล้วก็เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมทำทานรักษาศีลและสิ่งที่ตัวของคุณแม่เองต้องทำก็คือทำหยุดทำนิ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหยุดกับนิ่ง
2: นั่งสมาธิ
1: สำคัญอย่าง
2: ค
1: ุ
2: ณแม่น
1: ั่
2: งด
1: ี
2: ไหมคะค
1: ุ
2: ณแม่นั่งได้ดี
1: ก็นั่งได้แต่ก็ใจนิ่งสบายค่ะ
2: ยิ่งมีพระลูกชายบวชทั้งคู่อย่างนี้แล้วย
0: ิ่
2: ง
0: ปลอดกังวลแล้ว
2: ปลอดกังวล
1: ค่ะปลอดกังวลมากๆค่ะ
0: นี่นะก็บอกว่าฝากลูกชายเอาไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะปลอดกังวลแบบคุณแม่ทั้งในส่วนของการปลอดกังวลด้วยวิถีชีวิตที่ท่านเนี่ยเราเลือกเส้นทางให้ท่านถูกต้องแล้วแหละเรารู้ว่าเส้นทางเนี้ยจะส่งให้ท่านไปสู่สวรรค์และนิพพานได้รวมไปถึงชีวิตปัจจุบันของคุณแม่เนี่ยก็สามารถที่จะมีเวลาว่างให้กับตัวเองได้ทำหยุดทำนิ่งแล้วก็เรียกว่าเปิดประตูสวรรค์ให้กับตัวเองในปัจจุบันได้เลยนี่นะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่ถูกต้องดีงามแล้วก็เป็นครอบครัวที่อาจจะไม่ได
2: ้แบบ
0: ใช่อาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์พร้อม
2: แม่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
0: แต่ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุข
2: เดียวได้
0: เนี่ยนะคะแล้วก็มีคนคอยประคับประคองให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามมากๆเลยต้องบอกว่าปลื้มใจกับคุณแม่แล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะที่ประคับประคองให้พระลูกชายทั้งสองเนี่ยนะคะได้มีโอกาสเป็นกำลังแก่พระพุทธศาสนาด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณนิชชาจุธานิถีนะคะโยมแม่สามเณรคุณานนท์ปิ่นแดงสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชาดาระยะอินดิฉันใส่ใจวลีแขกรับเชิญรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ปลื้มบุญปลื้มบารมีปลื้มความดีปลื้มกุศลปลื้มศาสตร์ปลื้มสวดมนต์ปลื้มสุขล้นปลื้มภาวนาปลื้มเถิดท่านทั้งหลายมิตรหญิงชายชาติชนกราบเจริญธรรมเจริญปัญญาเจริญศรัทธาบารมีเถิดจากสาระคำคีสีนะครับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับวันนี้ทุกท่านเข้ามาพบกับผมอีกครั้งนึงครับหัวหน้าชั้นวินิจพันธ์วิริยรัตน์นะครับผู้ดำเนินรายการสู้ต่อไปนะครับเราก็ยังสู้ในการทำความดีของเราอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเราเกิดมาเพื่อการนี้บุญของเราในช่วงนี้นะครับมาดูกันเลยธรรมจักรนะครับเป้าต่อไปของเราขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับศุกร์ที่29มิถุนาตัวเลข 8,495 ล้านจบนะอย่าลืมสวดขยายการสวดขยายเครือข่ายแล้วก็ปลื้มๆส่งยอดกันด้วยครับพิมพ์หนังสือครับต่อไปนี่หนังสือนี้ฉลองสามเณรปริยัติธรรม9ประโยคนาคหลวงปีที่2569เป็นรูปที่13ของวัดธรรมกายเนาะเป็นคำสอนของครูมะใหญ่มหัศจรรย์วันพระอ้าวนะครับก็บริจาคได้เลยนะครับหมดเขตส่งรายชื่อ5กรกฎาคมครับอาทิตย์ต้นเดือนนะครับไปครับเชิญผู้มีบุญร่วมบุญหน่วยพิธีสมโภชองค์พระประธานวัดพนมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนะครับก็ไปได้ที่ภาคจักรวาลเนาะหรือดูที่ดีไลน์ได้เลยนะครับที่การประชาสัมพันธ์ภาพต่อไปนี่26กรกฎาคมครับเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันภาพโลกสุบัติบัติธรรมสระบุรีนะครับก็พิธีเริ่มพักบ่ายเนาะ26กรกฎาคม

ดาก็ติดต่อที่ภาคตะวันภาคกลางเนาะภาคกลางนะครับนี่บัญชีก็ดูในการ์ดได้เลยนะครับตัวเบอร์โทรต่างๆนะครับก็ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนี่อีกที่หนึ่งประถมพระป่านะครับสถาปนาองค์พระเจดีย์เช่นเดียวกันครับสู่ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมณีสองพี่น้องนะครับที่โลตัสแลนด์นั่นแหละนะครับก็จะเริ่มจากการถมดินก่อนนะครับทอดประปาถมดินนะครับก็ติดต่อกันได้ไปเลยครับภาคตะวันตกเนาะข้าวพรรษาเลยครับก็จะมีการบวชข้าวพรรษาพรรษาการหยุดใจ12กรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนเนาะที่หมู่บ้านบรรลุธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็ทุกบุญทุกภารกิจก็ทำหน้าที่กันไปนะครับบวชไม่ได้ก็ชวนชายแมนๆบวชนะครับอย่างเราก็เป็นความปลื้มเมื่อชายแมนๆได้ขบวชอย่างที่ผ่านมานะวิสาขบูชานะโอ้โหปลื้มกันทั่วโลกเลยนะครับบวชถึง19รูปจากอุบาสก11ท่านสามเณรปริยัติธรรมอีก8นะครับจริงๆแล้วมี9แต่ว่าอีกรูปนั้นบวชเป็นนาคหลวงจะต้องบวชก่อนเข้าพรรษาเนาะ22กรกฎาคมนะครับที่เราจะพิมพ์หนังสือนั่นแหละนั้นรอมานะครับดูปลื้มๆแล้วก็มาฟังความปลื้มของท่านหนึ่งที่กว่าจะมีวันนี้วันที่แม่รอคอยดีเนาะปลื้มอย่างไรเดี๋ยวไปชมความปลื้มการบวชกันก่อนนะครับไปชมกันเลยครับ

0: สาธุจะบวชสั้นบวชยาวนะครับท่านที่ได้โอกาสมีโอกาสก็บวชเลยนะครับเพราะนี่ชีวิตที่ประเสริฐที่สุดคือชีวิตของสมณะนะครับผ้าชุดสุดท้ายทรงผมทรงสุดท้ายอะไรสุดท้ายนั่นก็คือชีวิตของสมณะนะครับเราต้องตั้งผักนี้ไว้นะครับวันนี้มีเรื่องราวปลื้มนะครับแม้ไม่ได้บวชแต่เป็นบุคคลที่ทำให้มีการบวชเกิดขึ้นแล้วก็มีความปลื้มอย่างมากมายนะครับท่านก็เป็นผู้นำบุญด้วยเป็นผู้บริหารระดับสูงบริษัทสมิธอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็มาพบกาลมิตรปัญจรัตน์กาลปุตรนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงเพื่อนกัลยาณมิตรทั่วโลกนะคะ
0: ครับสวัสดีครับเรียกโยแม่เนาะโยแม่เพราะว่าในภาพนั้นก็เป็นความปลื้มแต่จริงๆแล้วโยแม่นี่ต้องบอกว่าตั้งผังนี้ให้กับพระลูกชายเนาะมายาวนานตั้งแต่ท่านยังไม่เกิด
1: ใช่ไหมครับ
0: อะไรเกิดขึ้นบอกว่าเอาผมตัดช็อตไปที่วันที่โยแม่เนาะไปที่พนาวัดไปปฏิบัติธรรมแล้วได้รู้เรื่องราวเลยเกิดการอธิษฐานขึ้นมาอย่างนั้นตรงนั้นเริ่มต้นยังไงครับตรงนั้นต่อไปนั่งเลยครับตัดไปที่ปนาวัดก่อนเลยครับความคิดมีความคิดอะไรครับ
1: ตอนนั้นที่ได้ขึ้นปนาวัดก็มีการพระอาจารย์มาให้ธรรมะใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: เกี่ยวกับ
1: การเผยแผ่ธรรมะทั่วโลกหลวงพ่อบอกจะขยายเครือข่ายทั่วโลก
0: อ๋อก็ขยายชาติมากายไปทั่วโลก
1: ใช่ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำมากเลยเพราะว่าพระอาจารย์ที่ช่วงที่ไปนั่งพนวัตร7วันน
0: ่
1: ะท่านก็จะให้ธรรมะเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องวัดของเรานี่แหละ
0: ครับผม
1: ทำไมต้องขยายเครือข่ายคนดีทำไมต้องสร้างคนดีเกิดขึ้น
0: ครับผม
1: จะเกิดขึ้นยังไง
0: ครับ
1: ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำมากเลยก็มีโอกาสก็อธิษฐานว่าถ้าเกิดมีลูกชายอยากจะให้บวช
0: ตอนนั้นมียัง
1: ค่ะยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีครอบครัวค่ะ
0: ยังไม่มีครอบครัวด้วย
1: ยังไม่มีแต่ว่าเห็นแบบผังแบบที่หลวงพ่อวางไว้มันแ
0: บบ
1: มันสุดยอดมากเลยเราบวชไม่ได้แต่ถ้าเรามีลูกชายเราอยากให้บวช
0: อ๋อตั้งผังไว้แล้วอยากให้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ
1: ่ใช
0: ่
1: เพราะว่ารุ่นเด็กก็จะเผยแผ่ได้ต่อใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ก็เลยอยากทำหน้าที
0: ่ครับผม
1: ผู้นำบุญแต่ทำไงได้ทีนี้พอขึ้นไปเสร็จแล้วก็อธิษฐานอยากทำหน้าที่มากแต่เราไม่สะดวกที่จะทำเดินทางก็ไม่ค่อยสะดวกอะไรงี้เพราะเราไม่มีรถ
0: โอเคเอาตรงนั้นตัดช็อตมาก่อนเดี๋ยวเราก็จะขยายคือจุดเริ่มต้นของการที่พระลูกชายได้บวชอุทิศชีวิตที่ผ่านมานี่เจอที่โยมแม่อธิษฐานมาแหละถ้ามีลูกชายจะได้บวชจนจริงๆก็ดื่มไปแล้วนะมีลูกหญิงก่อน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ห่างกันกี่ปีครับกว่าจะมีพระ
1: 6ปีค่ะ
0: โอ
1: ้6 ปี
0: อ่ะโอเคพอรู้ว่าผู้ชายนะทำไงต่อครับตอนนี้พอรู้ว่าผู้ชายมาเกิดแล้วที่ตั้ง

0: นั่งสมาธิสวดมนต
1: ์
0: มาทุกกิจกรรม
1: ทุกกิจกรรมเลย
0: ทุกกิจกรรมเลย
1: เออพระบอกว่าเวลาไปทำหน้าที่ผู้นำบุญนี้ก
0: ็เอาไปด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ภาษาเรานะอุ้มไปด้วยเลย
0: อุ้มไปด้วยอุ้มตั้งแต่ไปในท้องก็อุ้มไป
1: แล้วผู้นำบุญก็ชอบเนาะ
0: ใช่
1: ค่ะพอเดินได้มาเป็นผู้ชายนี่เลยให้เป็นตัวแทนเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถือกล่อง
0: นำเดินแถวตลาดนัดไป
1: โอ้
0: คนก็จะชอบทำบุญมากเลย
1: ครับผมอืมก็ปลุกฝังแล้วจนมีโอกาสท่านได้บวชเป็นสามเณร
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนอายุกี่ขวบครับ
0: เริ่มตอนเรียบที่แรกแล้วสิบขวบค่ะ
1: สิบขวบโอ้เริ่มบวชตอนนั้นบวชในศูนย์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะบวชในศูนย์ปฏิบัติธรรมค่ะ
1: อืมจากเซินเซา
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเป็นไงครับพอท่านบวชแล้วเป็นสามเณร
0: พอท่านบวชแล้วท่านไม่อยากสึกค่ะท่านอยากจะอยู่ต่อ
1: ครับผมแล้วไงครับทีนี
0: ้ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าต้องออกมาเรียนหนังสือแล้วที่โครงการเขาก็ไม่มีบวชต่
1: อท่านก็มาเรียนหนังสือแล้วก็โครงการบวชต่อก็ไม่มี
0: ใช่ค่ะ
1: ก็บวชอย่างนี้อยู่กี่ครั้งครับ
0: บวชอยู่นี่รวมทั้งหมด5ครั้งค่ะ
1: โอ้โหแปลว่าท่านก็รักชีวิตของสมณะมาก
0: ใช่ค่ะ
1: พอปิดเทอมเสร็จแล้วก็บวชทันที
0: ใช่ค่ะปีละ2ครั้งค่ะ
1: เราในฐานะโยมแม่เป็นไงครับพอรู้โอ้ท่านอยากบวชนี่รู้สึกไงครับ
0: ปลื้มมากค่ะดีใจแบบบอกไม่ถูกเลย มีเงินเท่าไหร่ก็สู้ลูกมาบวชไม่ได
1: ้
0: ลูกเข้าวัดไม่ได
1: ้ครับผม
0: พาเข้าวัดแบบดีใจอ่ะต้องพาท่านมาตลอดเลยว่าจะไปไหนมาไหนเกี่ยวกับเรื่องวัดนี่พามาปลูกฝังมาตลอดเวลาค่ะ
1: ครับจนท่านได้มาบวชเป็นสามเณรประจำวัดธรรมกาย
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นก็คือเรียนจบป.6ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: พอเรียนจบนี่ยังไงครับเราส่งท่านเลยหรือโอ้เรียนไงหรือจะวางแผนยังไงเพราะว่ามันยาวเลยตอนเนี้ย
0: เรียนจบก็ที่แรกก็คิดอยู่ว่าเอ้ยเราจะให้บวชเราตั้งผังแล้วเราจะให้บวชช่วยงานพระศาสนา
1: ครับ
0: รักลูกมากลูกชายคนเดียว
1: ใช่
0: เราก็คิดเหมือนกันแต่มานอนคิดแล้วว่าคุยกับพ่อบ้านว่ายังไงต้องให้บวชเพราะว่าอยู่ทางโลกไม่มีทางปลอดภัยแล้วก็ไม่สามารถจะดูแลท่านได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเราทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยคงไม่ไหวไม่ปลอดภัยแน
1: ่ครับ
0: ก็เลยตัดสินใจให้ท่านพาท่านมาบวชซึ่งตอนที่พามาบวชก็แบบว่าบอกไม่ถูกความรู้สึกแต่ว่ายังไงต้องให้บวช
1: ก็มันห่วงก็ห่วง
0: ใช่
1: บวชก็บวชเป็นห่วงก็เป็นห่วงมันสารพัดเนาะ
0: ใครมีลูกก็จะรู้ว่าเป็นยังไงค่ะเพราะว่ากำลังน่ารักใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เอา
1: ตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยของท่านในสังสารวัฏ
0: บวช
1: ตัดสินใจ
0: กว่าตัดสินใจเลยแบบตัดใจเลยไม่หันไปมองแล้วก็ไม่มาหาท่านเลย
1: ไม่หาด้วย
0: ไม่มาหาด้วยเพราะว่าเราว่าอยู่ที่นี่คงปลอดภัยแล้วแหละเราคงไม่อยากมาบ่อยคือคิดถึงมากแต่ไม่มา
1: คือถ้ามาบ่อยเดี๋ยวท่านก็จะตามกลับบ้านนะตามภาษาเราเน
0: า
1: ะ
0: ภาษาเรามาบ้านแล้วเราก็จะคิดถึงด้วยแล้วเราก็จะตัดใจไม่ได้อีกถ้าเรามาเฝ้าใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ความรู้สึกแม่ทุกคนเป็นอย่างนั้นแหละมาเฝ้าลูก
1: ครับ
0: แต่เราคือทำใจเลยว่ายังไงเราคิดว่าท่านจากเป็นท่านยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: แล้วท่านก็อยู่อย่างปลอดภัย
1: ครับผม
0: ก็เลยตัดใจตรงนี้ได้ค่ะกว่าจะทำใจได้หลายปีนะหัวหน้าฉัน
1: ขนาดอธิษฐานมาตลอดนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าเอาก็จริงๆก็ทำใจหลายปี
0: หลายปีค่ะ
1: เ
0: พราะว่าชิงพบอยู่เนี่ยทำไงดีเนาะแบบก็คิดถึงก็คิดถึง
1: ครับ
0: ทุกคนต้องรักหมดแล้วลูกอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ขนาดรอวันที่ท่านจะบวชเราก็ลุ้นหน้าดูเลย
1: อย่าลุ้นว่าจะได้บวชไหม
0: จะได้บวชไหมอะไรไหมอะไรนี่อธิษฐานทุกวันเลยค่ะมาเจดีย์มาทำบุญที่หอฉันพระตาหารก็ไปนั่งขึ้นไปนั่งที่อาคารร้อยปีก็อธิษฐานขอให้ลูกได้บวช
1: ตลอดชีวิต
0: เพื่อจะได้ช่วยงานพระศาสนาช่วยงานหลวงพ่อ
1: ดีที่เราอธิษฐานไว้
0: ใช่ค่ะ
1: คือเส้นทางของเนสามเณรเนาะตอนเป็นสามเณรก็ไม่ค่อยใช่ง่ายเนาะเพราะว่าวัยของท่านมาถึงวัยรุ่นวัยรุ่นและที่สำคัญคือที่เห็นในภาพนี่พระพ่อได้บวชมันมีเหตุยังไงครับและเป็นเหตุให้เป็นแรงหนึ่งที่ทำให้สามเณรเนี่ยตั้งใจจะบวชอุทิศให้พระพ่อด้วยครับผม
0: พระพ่อก็พอถึงวันตอนที่จะบวช
1: มี
0: โครงการ500รูปบวชให้หลวงพ่อ
1: ครับผม
0: ท่านก็อยากบวชท่านเลยขอจะอยากบวช

0: ได้ไหมก็เลยยกแม่บอกบวชได้เลยค่ะ
1: ไม่ต้องห่วงฉัน
0: ไม่ต้องห่วงไม่ลำบากเลยท่านบอกไม่กลัวลำบากท่านบอกบวชระยะสั้นท่านว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวบวชเสร็จแล้วท่านก็จะลาสิกขา
1: อ๋อครับ
0: แต่พอท่านไปบวชได้ประมาณสัก2เดือนหรือ3เดือนท่านก็บอกว่าท่านไม่อยากสึกได้ไหม
1: นาน
0: แล้วทีนี้เราทำไมถึงไม่อยากสึกก็ถามอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ยกแม่ถามท่านบอกว่าท่านมีโอกาสได้บวชในโบสถ์เนี่ยท่านปลื้มมากแล้วก็ท่านรักหลวงพ
1: ่
0: อทั้งสองมากและคุณยายด้วย
1: ครับผม
0: คือท่านได้ฟังแบบหลายๆอย่างที่ตอนที่ท่านบวชเขาจะมี
1: การอบรม
0: ใช่ใช่ท่านก็บอกว่าท่านไม่อยาก
1: ลาสิกขาเอาไงอยากบวชยาว
0: ใช่ขอตายในพระเหลืองได้ไหมท่านอะไรเนี่ยทีนี้โยมแม่ก็ดีใจมากเลย
1: ครับ
0: โอ้เรารอวันนี้มาตั้งนานแล้วเรารักท่านใช่ไหมเราก็อยากให้ท่าน
1: อ
0: ่ะบวชครั้งสุดท้ายเพราะว่าอายุก็มากแล้วมาอยู่ทางโลกไม่ต้องมาดูแลเราหรอกเพราะว่าเรายังไงก็ดูแลตัวเองได
1: ้เมื่อก่อนก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเรายังอยู่ได
0: ้ใช
1: ่เออคิดอย่างนี
0: ้เราคิดแบบนี้แหละอยากให้ท่านบวชก็เลยแบบว่าคือดีที่สุดคือให้บวชนะคะผู้ชายใช่ไหมคะจะมาอยู่เลี้ยงเราทำไมอ
1: ่
0: ะเราก็เลี้ยงตัวเองได้อยู่แล้วไม่ต้องมารักไม่ต้องเอามาอยู่กับเรา
1: ครับผม
0: รักเราต้องเสียสละ
1: โอ้สาธุแต่ท่านบวชได้กี่พรรษาครับเพราะความตายไม่มีนิมิตหมาย
0: บวชได้5พรรษาค่ะ
1: อ๋อ
0: บวชได้5พรรษา
1: แล้วมาเจอโรคอะไรครับ
0: เจอมะเร็งค่ะ
1: อ๋อ
0: ไปตรวจเจอมะเร็งระยะสุดท้ายหมอก็บอกว่าอยู่ได้แค่3ถึง6เดือน
1: ครับแต่อยู่จริง
0: ๆ5ปีค่ะ
1: สาธุแล้วก็บอกว่าเป็นคำขอของพระพ่อเนี่ยถึงสามเณรลูกชายพระพ่อพูดยังไงครับก่อนที่ท่านจะละสังขารไป
0: ท่านบอกว่าอยากให้ลูกชายบวชเพื่อช่วยงานพระศาสนา
1: ครับ
0: ดูแลสืบทอดพระศาสนาท่านอยากอยู่แต่ท่านคงไม่มีโอกาสได้อยู่เพราะท่านชอบรักหน้าที่ผู้นำบุญมาก
1: ใช่
0: ท
1: ่
0: านชอบแต่เข้าวัดวันแรกท่านก็ชอบทำหน้าที่ผู้นำบุญมาตลอด
1: เดี๋ยวเราจะขยายกันแต่เอาละมันเป็นเหตุว่าโยมแม่ก็ดิษฐาแล้วก็คอยประคับประคองพระพ่อก็สั่งดีไว้เนาะไม่ใช่สั่งเสียเนาะสั่งดีว่าขอให้บวชตลอดจะเป็นเหตุให้สามเณรผ่านวิกฤตแล้วก็สามารถบวชได้อย่างที่ตั้งใจไว้เป็นมหาปาริยัติแล้วก็บวชอุทิศชีวิตวันที่ท่านได้บวชเนาะยังไงครับมีความรู้สึกยังไงบ้างพอได้บวชอุทิศชีวิตขึ้นมาน
0: อนไม่หลับเลยลูกสาวก็บอกหนูก็นอนไม่หลับ
1: เ
0: ออตื่นมาแต่เช้าเลย
1: ครับผม
0: ก็นอนยังไงก็ไม่หลับก็เข้านอนแต่วันคือตอนเช้ามาก็จะได้ไม่เพียอะไร
1: เนี่ย
0: ใช่ก็จะขอนอนแต่วันหน่อยเข้าไปตั้งแต่สองทุ่มทำไงก็นอนไม่ได้จนสว่างเลยค่ะมันดีใจมันบอกไม่ถูกมันปลื้มแบบความรู้สึกเนี่ยถ้าไม่เกิดขึ้นใครก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเกิดขึ้นกับแม่เองโอ้โหดีใจแบบว่าไม่เคยดีใจอะไรมามากขนาดนี้เลยในชีวิตอ่ะพอรู้ว่าท่านบวชจริงเหรอเนี่ยบวชจริงนึกถึงภาพเดินเข้าโบสถ์เลยแบบมันมีความรู้สึกปะปื้มใจมากแล้วก็บอกไม่ถูกค่ะเพราะว่าแล้วก็เพื่อนก็มา
1: เยอะเลยนะ
0: มีแต่คนถามว่ามาทุกจังหวัดเลยค่ะมาทุกทิศทุกทางเลย
1: ทุกทาง
0: อยู่สภาก็เต็มเลยค่ะ
1: ครับผม
0: เราก็โทรมาเช้าพอรุ่งขึ้นอู้โทรมาเต็มเลยกลางคืนก็โทรมาเขาบอกเขาปื้มคือท่านไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นเคยเห็นตอนเป็นเด็ก
1: ไม่เห็นเคยอุ้มเคยอะไรท่านมาเคยพาไปบอกบุญชวนไปทำบุญเนี่ยนะเคยเห็นแบบนั้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เป็นพระแล้ว
0: เป็นพระแล้วทำไมโตไวจังโอ้ยเรากว่าจะประคองมาค่ะนี่บอกโตเร็ว
1: แล้วทุกคนปลื้ม
0: ปลื้มมากค่ะ
1: เดี๋ยวโยมแม่เขาเตรียมด้วยนะเตรียมอะไรรีดจีวรเตรียมบาตรนี่ด้วยความปลื้มเลยนะ
0: ใช่ค่ะเตรียมทุกอย่างเลยปีนี้ได้ผูกข้อมือด้วย
1: เ
0: ตรียมทุกอย่างเลยคือ แบบเพื่อปราบปลื้มใจแบบคือทุกอย่างเราได้เตรียมกับมือแล้วก็มีเพื่อนช่วยกันแบบมันมีความสุขบอกไม่ถูกค่ะไม่ได้เตรียมให้องค์เดียวเตรียมให้ทั้ง19องค์
1: เจ้าสาธุเตรียมผ้าใจเตรียมบาตรนี่พับอย่างสวยงามที่เราเห็นเนี่ยเนาะแล้วเพื่อนๆกระไรมิตรว่าไงมั่งครับพอได้มาร่วมงานบวชแล้วท่านก็ประทับยังไงมั่งครับ
0: บอกว่าปลื้มมากที่มีลูกชายได้บวชแล้วก็เขาก็ชมกันแหละเขาบอกเขาไปนั่งมองเขานั่งมองอยู่องค์เดียวไปแล้วก็บอกเกินไปไหมเนี่ยที่เกินนะปลื้มใจกับท่านมากเลย
1: เห็นมาแต่เด็กเนาะ
0: มีลูกชายบวชแล้วก
1: ็
0: ตั้งแต่เด็กอ่ะเห็นตั้งแต่เป็นผมก็อยู่เลย
1: ครับผม
0: แล้วก็ถือกล่องเดินตามตลาดนัดอย่างเงี้ยแล้วไปมาวัดก็ไปด้วยไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยไม่จะทำอะไรก็เอาไปตลอดเวลาให้ท่านไปก็ดีใจ

0: ็บอกโอ้ยเขาบอกเขาอยากมีแบบนี้มั่งแต่เขามีโอกาสแล้ว
1: คร
0: ับเราก็บอกว่าก็โมทนาบุญแล้วกันอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านก็ปลื้มเราก็ปลื้มบอกไม่ถูกเลยแบบ
1: แล้วพระมาพูดอะไรมั่งหลังจากบทแต่พระพูดอะไรกับโยมแม่มั่งความปลื้ม
0: ท่านก็โทรตอนสี่ทุ่มท่านโทรมาบอกว่าถามว่าการวัชการพระมีอะไรเลยพระไม่ได้ปิดมือถือมา2เดือนแล้วก
1: ็
0: อยากคุยกับโยมแม่มั่งท่านอยากคุยกับโยมแม่มั่งไม่ได้คุยมาหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยก็ท่านก็พูดหลายอย่างท่านก็ปลื้มท่านก็ดีใจนะเพราะว่าญาติโยมแต่ละมาแต่ละคนมาทุกที่ทุกทาง
1: ใช่
0: เราก็บอกว่าเป็นเพราะฝนที่โยมแม่ทำหน้าที่กัญญามิตรไว
1: ้
0: คนก็รู้จักพระทุกทิศทุกทางเลยแล้วก็รักครอบครัวเรามากอะไรเงี้ยทุกคนกลางคืนยังโอนปัจจัยไปทำบุญอยู่เลย ไม่ได้มาพอได้ข่าวก็โอนมาเลย
1: โอนมาเลย
0: ใช่อันนี้แบบหลายคนมากค่ะโอนตามมาทีหลังเลย
1: ครับผม
0: ท่านก็บอกว่าท่านก็พูดท่านไม่ค่อยพูดเนาะ
1: ใช่
0: ท่านก็จะแบบเรารู้เลยว่าท่านปลื้มดีใจเพราะว่าเห็นโยมป้ามาเยอะแล้วไม่ได้คุยเลยถ่ายรูปอย่างเดียว
1: อย่างเดียวแกถ่ายรูปก็หมดเวลาแล้ว
0: หมดเวลาแล้ว
1: ไม่ได้พูด
0: พระอาจารย์ว่าไปได้แล้วถ่ายรูปคือถ่ายยังไม่แบบ
1: ยังไม่หมดเลย
0: ยังไม่หมดเลย
1: ก็หมดเวลาด้วยก่อน
0: หมดเวลาแล้วพระอาจารย์บอกหมดเวลาให้จำเนียนไปเตรียมตัวป้ายังไม่ได้ปลื้มเลยป้ายังชุลมุนกันวิ่งถ่ายรูปกันอยู่เลยนี่เป็นความป่าปลื้มใจมากๆก็ไม่รู้จะพูดคำไหนดีแล้ว
1: เออสาธุไม่ต้องพูดคำไหนเดี๋ยวดู MV ชุดนี้เลยพาชุดสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเรามาดูจุดเริ่มต้นของโยมแม่กันตอนที่มาเป็นผู้นำบุญนะ

0: สาธุตอนเป็นสามเณรก็สามเณรพัสกรผู้แสนสะอาดพอบวชเป็นพระมหาพัสกรพรหมาภิชโยผู้มีชัยชนะอันยิ่งด้วยคุณอันประเสริฐเนาะสาธุนั่นคือความปลื้มแต่กว่าจะมาถึงวันนี้จุดเริ่มต้นของโยมแม่คืออะไรครับเกิดจากองค์พระ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นยังไงครับ
1: ตอนนั้นก็ไม่มีคนชวนมาวัดค่ะไปเจอป้ายสร้างองค์พระที่ทางด่วน
0: ทางด่วนขับรถบนทางด่วน
1: ใช่เขาตั้งป้ายไว้แบบเป็นสร้างพระประจำตัว
0: แล้วทำไมอะไรสะดุดอะไรกันข้อความมันจะทำให้สะดุดใจโยมแม่
1: เขาบอกว่าหันไปดูป้ายมันใหญ่เย
0: อ
1: ะธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตใครได้สร้างองค์พระจะปิดผังจนแล้วจะรวยแล้วไม่ตกนรก
0: โ
1: อ้ก็เห็นแล้วสะดุดใจมากแล้วแบบก็เลยชวนอดีตพ่อบ้านว่าพามาวัดนี่หน่อย
0: วัดพระธรรมกายนี่แหละไม่เคยมา
1: หน่อยก็ขับมาครั้งแรกเลยมาเจอตอนนั้นเป็นสภาจาก
0: หลังคาจากโอ
1: ้แล้วก็มีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ข้างทางใช่ไหม
0: ครับผม
1: จอดรถก็ลงไปถามพระอาจารย์เลยแล้วพระอาจารย์ก็เอาโบชัวร์ให้ดูท่านก็พูดว่าถ้าเราได้สร้างองค์พระนี่จะอยู่ถึงพันปี
0: โอ้
1: แล้วก็คือจะปิดอบายให้กับคนทั้งโลก
0: ครับผม
1: เราก็โอ้อยากทำขนลุกขนาดพูดเนี่ยขนลุกท่านก็เลยท่านก็เล่าอะไรให้ฟังหลายอย่างทีนี้ก็พอคุยเสร็จท่านบอกถ้าไม่มีโยมไม่พอโยมก็สะสมได้แต่ก่อน
0: คือตอนนั้นทำบุญองค์ละหมื่น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เรายังไม่มีถึงนั้น
1: ใช่เรามีแค่พันเดียว
0: แต่ท่านบอกว่าสะสมได
1: ้ท่านบอกสะสมได้โอ้ดีใจก็สร้างตัดสินใจสร้างคนละองค์กับพ่อบ้าน
0: แต่มันไม่ใช่ชื่อตัวเองนะสร้างให้ใคร
1: สร้างให้แม่ค่ะ
0: โอ้
1: สร้างให้แม่คุณฝากค
0: ่
1: ะ
0: สะสมให้แม่ก่อนเลย
1: ใช่ให้แม่ก่อนเลยเพราะว่าเราแม่ตายไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรายังไม่ทำอะไรเลย
0: ครับผม
1: แม่ไปแล้วอะไรเงี้ย
0: จุดเริ่มต้นได้สะสมแล้วยังไงต่อครับทีนี
1: ้สะสมเสร็จแล้วก็ชวนคนด้วย
0: เริ่มไปชวนด้วย
1: ทีนี้เราอยากทำเราได้ข่าวแบบนี้แต่เรายังไม่รู้เลยมากหรอกตอนนั้นก็ไปชวนมาได้10องค์แล้วทีนี
0: ้ครับ
1: คุณกินดาเลยบอกว่าพี่บรรจารัตน์พี่อยากรวยไหมพันว่า
0: อันนั
1: ้นถามได้ว่าอยาก
0: ไม่ได้ถาม
1: พี่ก็อยากรวยสิเพราะพี่ไม่ค่อยมีตังค์เยอะพี่อยากรวยเพราะพี่เป็นแค่ช่างทำผมก็รายได้ก็วันหนึ่งก็ไม่กี่ตังค์
0: ไม่กี่ตังค์
1: พี่อยากรวย
0: ครับ
1: พี่อยากรวยพี่ต้องขึ้นพันธบัตร
0: นาน
1: เราก็ว่าจะขึ้นพันธบัตรได้ยังไงก
0: ็
1: ขึ้นฟรีพี่แต่ครบ10องค์ขึ้นฟรีเลย
0: ได้บอกบุญได้10องค์
1: ขึ้นฟรี
0: ขึ้นฟรี
1: ใช
0: ่
1: ก่อนจะได้ขึ้นฟรีอ่ะมากันแผ่นดินก่อนกันแผ่นดิน
0: เจดีย
1: ์ทางเจดีย
0: ์ครับ
1: แล้วก็พระอาจารย์ก็บอกว่าก็ให้ไปนั่งสมาธิที่ลานธรรมแหละแล้วก็ไปนั่งนั่งกันแผ่นดินก็ยังไม่มีอะไรตอนนั้นอ่ะแล้วก็อธิษฐานอยากสร้างองค์พระเยอะๆจังเลยอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: พอไปนั่งในพื้นที่แล้วอารมณ์มันนะอยากสร้างองค์เยอะเพราะว่าเจดีย์มันเป็นล้านองค์นี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่เป็นล้านองค์แล้ว
0: อยากสร้างเยอะ
1: อยู่ถึงพันปีแล้วทำอะไรจะอยู่ถึงพันปี
0: เนาะ
1: แล้วไปสร้างสักกี่ที
0: ่เนาะ
1: เพราะตรงนี้คนกราบทีไม่รู้เท่าไหร่ทั่วโลกอะกราบที
0: เนาะ
1: แค่พระอาจารย์พูดนะว่ากราบทีพร้อมกันน่ะกราบทีเป็นล้านแค่ได้ยินแต่แค่นี้ก็ขนลุกแล้ว
0: ขนลุกแล้ว
1: ก็เลยตัดสินใจขึ้นพันธวัตร
0: ทีมงานขึ้นภาพเลยพันธวัตรเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากขึ้นพันธวัตรนะครั้งแรกก็คือก็ไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรเนาะแต่ก็ได้รู้เรื่องราว
1: ใช่ค่ะ
0: รู้ว่าเส้นทางนี้มันคือยังไงเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นึกถึงอะไรบ้างพอขึ้นพนาวัดแล้ว
1: นึกถึงคนแรกคือได้ฟังธรรมะเสร็จนึกถึงพ่อบ้านคนแรกเลย
0: แล้วมาที่ผ่านมาพ่อบ้านยังไม่เห็นด้วยเหรอ
1: ใช่ใช่
0: เพราะแค่ขับรถมา
1: ส่งเฉยๆมาส่งทุดงแล้วก็ไม่ลงพื้นเลยท่านบอกวัดอะไรใหญ่ๆโตขับรถหนีเลย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เราก็ลงมาข้างล่างคนเดียวก็มาเจออาม่าแม่คุณจรัญโคลิโบนี่แหละที่เป็นคนดูแล
0: จรัญบริปัสยานี่นะ
1: ใช่เป็นคนดูแลอาม่าดูแลท่านบอกหนูไม่เคยมาวัดใช่มั้ยลูกไม่เคยมาอาม่าค่ะมาครั้งแรกเลย
0: นั่น
1: แม่ก็ดูแลแบบอย่างดีเลย
0: ครับ
1: แล้วพอขึ้นพระธรรมก็ไปเจอกันอีก
0: เจอกันอีก
1: กัลยาณมิตรสำคัญนะคะ
0: น่าสำคัญมาก
1: ประคับประคองเราให้อยู่ถ้าเราไม่เจอคนดีเราก็แบบไม่รู้

0: สภาพไหนเลยเนี่ยขึ้นไปแล้วไปเจอคนดี
1: ครับ
0: แล้วก็
1: เริ่มทำหน้าที
0: ่เริ่มทำหน้าที่ก็ขึ้นไปก
1: ็
0: บนลานใช่ไหมหัวหน้าชั้นนี่แหละเป็นคนเอาองค์พระไปตั้ง
1: มาตั้งอันนี้องค์พระจะเป็นอย่างนี้แหละ
0: ใช่องค์พระเป็นอย่างนี้เราก็บอกที่ลานทำเห็นมีแต่ตรงเนี้ยองค์พระจะทำยังไง
1: เจดีย์เป็นแบบนี้
0: ใช่เจดีย์เป็นแบบนี้แล้วทำไงจะทำได้เนาะอะไรเงี้ยก็นึกขึ้นมาได้ทำยังไงดีก็7วันก็ลงมาก็อธิษฐานให้พ่อบ้านพามาทีนี้ก็มาถึงก็มาซื้อเทปกลับบ้านธรรมวุฒิ
1: คือเทปหนังสือ
0: หนังสือแต่ก่อนมีหนังสือปัจจัยหนังสืออะไรหลายๆอย่างนะซื้อไปเต็มเลยก็ไปนั่งอ่านฟังเทปทำงานไปด้วยฟังเทปไปด้วยเพราะว่าเราต้องอยากทำหน้าที่แต่เราทำไม่ได้เพราะเราไม่กล้าแสดงออกเลย
1: เราต้องหาข้อมูล
0: หาข้อมูลว่าทำไมต้องสร้างองค์พระ
1: ครับ
0: ทำไมเขาจะสร้างกับเรา
1: ครับ
0: เพราะการไปบอกเนี่ยองค์ละหมื่นไม่ใช่น้อยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใครมาทำกับเราเดี๋ยวทีนี้เราก็พยายามฟังเสร็จแล้วก็ทีแรกก็ทำรอบตัวก่อน
1: รอบตัวก่อน
0: รอบตัวแบบเดินไปแบบปัจจัยาน
1: อ
0: ะไปตามบ้าน
1: ครับผม
0: ไปคุยกับเขาแล้วก็เอาบัวชัวไปวางเขาบอกว่าเนี่ยการสร้างองค์พระจะเป็นแบบที่เล่าให้ฟังทำหน้าที่พุทธมุขก็มันจะปิดอบายให้เรากับครอบครัวเราเราจะไม่ชาตินี้เราจะไม่ตกนรกเลยอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่มีเงินเขาขอโบชัวไว้ก่อน
1: ขอไว้ก่อน
0: ไม่เกินอาทิตย์บางคนไม่เกิน3วัน
1: มาแล้ว
0: เอาเงินมาเลย
1: เออ
0: ไม่น่าเชื่อเลย
1: เราไปทำครั้งแรกวางไว้นี่คนมาทำทุกใบเลยที่เราวางไว้
0: แต่นี่เรื่องจริงอ่ะทำทุกใบเลยเพราะว่าเขาได้อานุภาพบุญ
1: ครับ
0: แล้วบอกให้อธิษฐานกับผังนี่เลย
1: อ
0: ธิษฐานเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดทำองค์พระแล้วถ้าเราไม่มีตังค์นะไปอธิษฐานบางบ้านทำได้3องค์ทำทั้งลูกทั้งพ่อแม่หมดเลย
1: โอ้
0: เขาบอกพี่ไม่น่าเชื่อพี่หนูได้บางคนก็ถูกหวยบางคนก็ค้าขายได
1: ้ค้าขายรวย
0: มันไม่น่าเชื่อจริงจริง
1: มาได้ตังค์มาทุกทิศทุกทาง
0: ใช่บอกคือไม่มีใครไม่ทำเลยที่บอกมาในองค์พระเนี่ย
1: มัน
0: แปลกมากเลย
1: คือพอเราทำไปแล้วก็พยายามชวนคนลานนั้นขึ้นพนาวัตขึ้นสวนบัว
0: ใช่ค่ะ
1: เออ
0: ทำเสร็จแล้วก็ขึ้นพนาวัตอยากขึ้นไหมเธออยากรวยไหมล่ะ
1: เ
0: ธออยากรวยเธอต้องขึ้นเนี่ยพี่ไปขึ้นมาแล้ว
1: นี่
0: ดีมากๆเลย
1: เออ
0: บางคนกินเหล้านอนข้างถนนมาสามเป็น30วันไม่กลับบ้านเลย
1: ครับ
0: ก็ยังพอขึ้นพนาวัตแล้วเขาก็เลิกเหล้าหมดเลย
1: เออ
0: ทุกอย่างทุกอย่างมันครอบครัวเขาดีขึ้นเขาบอกไปพี่ไปเขาว่าทุกวันนี้คนยังแซวเลยเนี่ยส่วนขึ้นพนวัตอยากรวยไหมเนี่ยก็เจอหน้ากันเขาขำใหญ่เลยก็พาขึ้นใช่ไหม
1: ครับผม
0: ขึ้นเสร็จแล้วก็กลับลงมาก็มาทำหน้าที่ต่อ
1: ครับผม
0: ทำหน้าที่ต่อทีนี้พอจะพามาดูวัดแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีห้องที่นัสการใช่ไหมกระทรวงของช้าง
1: ครับผม
0: พามาดูประวัติวัดก่อน
1: ครับผม
0: พามาดูประวัติวัดเสร็จแล้วเราก็ดูเสร็จแล้วเขาก็จะอยากจะดูวัดเพราะเขาเห็นว่าเฮ้ยมีจริงอะไรจริง
1: มีจริงนี
0: ่มีของจริงก็เลยพา
1: ทัวร์วัดเลย
0: ทัวร์วัดทีนี้ก็เปิดใจ
1: ครับผม
0: บางคนไม่ได้ชวนมาทำบุญเลยนะคะชวนมาวัด
1: แ
0: ค่เดียว
1: ดูวัดแค่นั้นเอง
0: แต่พอถึงเวลามีงานบางคนเนี่ยถวายเป็น10เต็มนะคะ
1: ครับ
0: จากเราไม่ได้ชวนมานี่เลยเราชวนมาวัดเฉย
1: ๆครับผม
0: มาก็พามาดูอย่างนี้แล้วก็พากลับแล้วบางคนไม่บางคนชวนยากมากก็พามากราบหลวงพ่อลงนุบาลฝันในฝันตรงไอ้ตรงบ้านยายใช่ไหมคะ
1: บ้านยายครับ
0: แล้วก็พาพี่หนูจะไปสร้างองค์พระให้พ่อหนูเนี่ยหนูไปสร้างองค์พักหลังเริ่มมีตังค์แล้วองค์ละ 30,000 สร้างสัก3องค์พี่ไปเป็นเพื่อนหนูหน่อยไปเป็นเพื่อนหนูหน่อยพี
1: ่
0: ก็พาเข้ามาเพราะบางคนเขาชวนยากเขาไม่มาเลยเขาบอกไม่ไปวัดนี้ไม่ไปรวยแล้วแล้วก็บอกไปเป็นเพื่อนหนูเถอะคือจะมีกุศโลบายชวนเข้ามาพอเข้ามาเห็นวัดเขาบอกโอ้โหทำไมเองชวนข้าช้าจัง
1: นั่น
0: หนูชวนมาพี่มาหลายปีแล้วพี่ไม่มา
1: พี่ไม่มาเอง
0: พี่ไม่มาพี่มานั่งทำที่บ้านหนูอย่างเดียวอะไรแบบนี
1: ้
0: แล้วทีนี้เขาก็มาพอมาเราก็ติดใจเขา

0: ก็แบบโอ้ยวัดนี้ดีมากเนาะเขาก็เกิดผู้นำบุญแตกชวนกันอีกมาชวนมาเขาบอกโหหลวงพ่อนี่ศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อนี่รูปงามมากเลยแล้วเขาไม่เคยเห็นคือเขาไม่เห็นแล้วก็ตะลึง
1: ครับ
0: พอทุกคนมาปุ๊บเราก็จะพาดูที่นิทรรศการก่อนเราจะไม่พาทัวร์วัดเลย
1: ดูนิทรรศการให้เห็นภาพก่อน
0: ใช่ให้เห็นภาพ
1: ก่อน
0: ยิ่งทุกวันนี้ทำง่ายมากทุกวันนี้นิทรรศการแบบทุกวันนี้อลังการมีทุกภาษา
1: ใช่
0: มีทุกภาษาแล้วก็ชั้น2ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะคนมากคนไทยไม่ค่อยเข้าไปดูนะคะมีแต่ต่างประเทศเพราะตัวเองนี่แอบเข้าไปเรื่อยเลยเพราะชอบมาก
1: ครับผมมา
0: ส่วนวันกฐินที่ผ่านมาเพื่อนมาจากอเมริกาก็พาเพื่อนเข้าไปท่านก็บอกโหประทับใจมาก
1: ครับผม
0: แล้วก็พาไปดูของคุณยายข้างบนชั้น3
1: คือเพื่อนอะตั้งแต่องค์พระทุกโปรเจกต์ชวนบวชวีสตาทางก้าวหน้าอะไรที่เป็นกองวัดนี่เรารับหมดเลย
0: รับหมดเลยค่ะพาลูกไปด้วยพาลูกไปทำลูกก็ไปนั่งเรียนด้วยกันเลยทางก้าวหน้า
1: ครับผม
0: ทั้งคู่เลยแล้วพาคนไปเพราะว่าถ้าเราไปอย่างเดียวเราต้องเอาเด็กไปด้วยใช่ไหมฮะทีนี้คนโตก็เห็นอุ้ยเด็กยังไปเลยเราก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยเราก็เป็นคนดูแล
1: ครับผม
0: ส่วนลูกก็จะนั่งทำกิจกรรมตรงนั้นเลย
1: ครับผม
0: เราก็เป็นผู้นำบุญเราก็จะดูแลว่าตรงไหนเรียบร้อยไม่เรียบร้อยมันจะทำให้เกิดพลังมากเลยตอนนั้นโหมีความสุข
1: สนุกมาก
0: สนุกมากค่ะลูกไปไหนก็ alert เบิกบานไปด้วยกัน
1: แล้วพ่อบ้านเราพ่อบ้านนะเด็กสำเร็จตอนไหนที่เราอธิษฐานไงเข้ามาสร้างบารมีกาเราเนี่ยตอนแรกไม่ลงจากรถเลยอ่ะมาส่งอย่างเดียวแล้วก็กลับเลย
0: ก็อธิษฐานท่านก็ได้ขึ้นพันวัดค่ะมีโอกาสขึ้นพันวัดพาขึ้นพันวัดตอนนั้นก็บอกบุญองค์พระถ้าบอกถ้า10องค์ได้ขึ้นคนเดียวถ้า10ถ้าคำเยอะก็ได้ขึ้นเยอะก
1: ็
0: ครั้งแรกก็ทำไปรวมได้30ก็ได้10องค์ก็ขึ้น3คน
1: หลายคน
0: แล้วก็อธิษฐานว่าถ้าเกิดถ้าบุญบารมีลูกจะได้สร้างบารมีคือเป็นผู้นำบุญอ่ะ
1: ครับผม
0: เผยแผ่ธรรมะทั่วโลกจริงขอให้ลูกได้พ่อบ้านขึ้นแล้วก็บอกชื่อนามสกุลท่าน
1: บอกไปเลย
0: แล้วก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันแบบว่าพาเพื่อนขึ้นหน่อยเพื่อนท่านก็อยากขึ้นเพราะเพื่อนท่านก็อยากรวยเหมือนกัน
1: อ๋อครับผมกุศลว่าพาเพื่อนท
0: ่
1: านขึ้นไปด้วยและท่านขึ้นด้วย
0: ใช่ค่ะพอท่านขึ้นไปท่านก็กลับลงมาท่านก็บอกโอ
1: ้โห
0: ไม่ไหวแล้วทำไมอ่ะเลิกเล่า
1: โอ้ย
0: เราก็ดีใจเลิกเล่าเลยเพราะท่านจะมีเล่าอยู่หน้ารถตลอดอยู่ขวดหนึ่งก็เลยมี
1: จิบตลอด
0: ใช่คือท่านบอกถ้าไม่กินนอนไม่หลับท่านก็เป๊กก็นอนไม่หลับทีนี้ท่านลงมาแล้วบอกว่าขนาดเป๊กเดียวยังมีลูกคุ้มไหนนี่บางทีก็หลงแล้วตั้งหลายเป๊กวันหนึ่งท่านก็เลยเลิกเล่าตั้งแต่วันนั้นเลย
1: แล้วก็เลิกเล่าก่อนเลยเทเล่าเลย
0: ใช่ก็เนี่ยแหละแล้วก็ทีนี้ก็พากันทำหน้าที่ก็ออกไปชวนคนตามบ้านแล้วจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาเก่งมากเลยทุกวันนี้ยังคิดถึงท่านอยู่เลย
1: ครับผม
0: แล้วทีนี้ท่านบอกว่าไปปัจจรัตก็ชวนกับไปหาเพื่อนลุงเพื่อนลุงรวยมากรับเหมาก่อสร้างเพื่อนว่
1: า
0: แต่ว่าเป็นเปิดอุปกรณ์ด้วยไปแล้วก็ไปชวนพาไปไปทีก็อันนั้นวันนั้นไปสร้างองค์ละ 40,000 สร้างมา4องค์
1: ครับ
0: แล้วก็มาถวายที่หลังคาจากถวายกับมือ
1: หลวงพ่อ
0: ค่ะ
1: โอ้สาธุ
0: เดี๋ยวเราก็ได้อธิษฐานอย่างเดียวเราตอนนั้นเราไม่สะดวกเราทําไปเขาไป20บาท
1: อาจารย์สาธ
0: ุเราอยากต
1: ่อไปด้วย
0: อยากต่อสายบุญ
1: ต่อสายบุญ
0: ใช่เราก็ทําไป20บาทเราก็ปื้มแล้วแค่นั้นน่ะเพราะเรามีแค่นั้น
1: ครับผม
0: แล้วทีนี้ว่าพอแต่แล้วก็ไปตามร้านเสริมสวยพอเรารู้จักเสริมสวยใช่มั้ยท่านเป็นนายกสมาคมเสริมสวยใช่ไหมท่านก็จะไปตามบ้านตามโรงเรียน
1: ครับผม
0: ท่านก็จะข้อมไปคุยก่อนคุยก่อนแม่ก็จะพอท่านคุยเสร็จปุ๊บแม่ก็เอาโบชัวร์ไปวางปั๊บเลยวางว่านี่ทำไมต้องสร้างองค์พระสร้างแล้วดียังไงอะไรเงี้ยก็คุยบางคนเขาส่วนใหญ่อ่ะไม่มีเงินทำเลยหรอกนอกจากคนที่มีธุรกิจส่วนตัวสร้างทำผมนี่ไม่คือจะหาเงินหมื่นที่ไหนมาทำใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่วางไว้พอถึงเวลาก็ไม่เกิน10วันไม่ถึงเดือนสักคนเลย
1: มาหมด
0: โทรตามพี่หนูจะสร้างองค์พระเอ้าเธอได้ตังค์มาจากไหนพี่ไม่เห็นได้เลย
1: เ
0: ขาบอกหนูได้พี
1: ่
0: เชื่อไหมเขาได้อนุภาพบุญเต็มเลยแต่เราต้องหาเงินทางอื่น
1: ใช
0: ่ทำไมเขาง่ายจังเลยทำไมเราถึงไม่ได้แบบเขาอะแต่ทุกวันนี้ไม่สงสัยแล้วเราก็เลยแบบดีใจมากพอเขาสร้างพระอุ้ยเราแบบมีความสุขมากอะแล้วกลับมาก็มาฟังเทปอีก

0: คนชีวิตด้วยอะไรหลายๆอย่างต้องชอบฟังเพราะว่าถ้าไม่ฟังเราก็เดินงานไม่ออกเลย
1: ใช่
0: เพราะว่ากำลังใจไม่มีมันอยู่ที่กำลังใจนะคะ
1: ครับผม
0: การที่รับหน้าที่เราไปเจอทุกรูปแบบ
1: ครับผม
0: เขาก็ต่อว่ามาเราก็นิ่งเฉย
1: ๆ
0: แต่เรารู้แล้วจุดเป้าหมายเราคืออะไร
1: ครับผม
0: เราอยากช่วยเหลือเขาแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราจะช่วยใช่ไหม
1: ใช่
0: เราก็
1: หยุดไว้ก่อนนิ่ง
0: นิ่งไว้ก่อนแล้วก็อธิษฐานอย่างเดียวถ้าเขามีบุญบารมีให้เขาได้สร้างองค์พระกับเรา
1: โอ้
0: ไปบอกใครก็สร้างว่าไม่น่าเชื่อหัวหน้าฉันแบบมันแบบ
1: แล้วเราต้องบอกว่าอดีตพ่อบ้านเนี่ยอดีตพ่อบ้านของใครกันนี้เนาะแล้วก็มีเครือข่ายต่างประเทศ
0: ใช่
1: เนาะ
0: ท่านอยู่กลุ่มเพชรแฟกต์พ่อท่านก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย
1: ครับผม
0: แล้วก็ท่านจัดสวดมนต์นั่งสมาธิใช่ไหมแต่ก่อนท่านเปิดโรงเรียนสอนเสริมสวยแล้วก็จะเอานักเรียนมานั่งสมาธิสวดมนต
1: ์
0: แล้วก็จะเชิญเวลามีต่างชาติก็จะจัดอีกต่างหากค
1: ือ
0: จะนิมนต์พระที่วัดเรา
1: ในวัดเราเนี่ยไปสอน
0: ครั้งแรกเลยนิมนต์หลวงพี่นุคลาศไป
1: ครั้
0: ง
1: แรกเลยสาธุ
0: พอ
1: มีการบอกบุญแล้วก็เครือข่ายเราไปถึงต่างประเทศแล้วทีนี้
0: ใช่พอนักเรียนก็พาขึ้นพันธบัตรเหมือนกันค่ะ
1: เ
0: พราะนักเรียนเนี่ยแม่เนี่ยเขาขึ้นทีแต่ก่อนนี่ตอนหลังเรื่องขึ้นจ่ายตังค์ใช่ไหมฮะส่วนครึ่งหนึ่งแม่เป็นคนออกเอง
1: แ
0: ล้วตอนนี้เริ่มมีตังค์แล้วก็ให้ท่านบอกโอนเงินให้ท่านว่าพานักเรียนขึ้นเพราะพักหลังเราไม่ได้ขึ้นเรามีลูกก็ให้ท่านขึ้นแทนตลอด
1: ก็ขึ้นแทน
0: ใช่แล้วก
1: ็สนับสนุนปัจจัยไปครึ่งนึง
0: ใช่แล้วทุกคนที่ไปในไม่ว่าจะเป็นที่หมู่บ้านที่เราอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่พัทยาแต่ไม่มีใครรู้นะว่าเราเป็นคนซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังพอมีงานไม่ว่าจะเป็นเทเล่าผอบุรีเราก็จะเป็นคนที่ปรึกษาท่านตลอดเวลาเลยว่าต้องทำอะไรอะไรเงี้ยกลางคืนท่านก็โทรมามันก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเจ้าที่เยอะทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องหลังความสำเร็จคือบุญนะท่านบอกว่าเราไม่ต้องสนใจเราเอาหลวงพ่อเป็นหลักอุปสรรคไม่มี
1: ไม่มี
0: พูดได้แค่นี
1: ้ครับผม
0: เอาบุญเป็นหลักอุปสรรคไม่มีก็เราหลวงพ่อเป็นหลักอุปสรรคไม่มีทำไปเลยลุยไปเลยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็เจอคนดี
1: ครับ
0: ก็ท่านก็ไปเจอแบบ
1: ดีจริง
0: ๆใช่เจอนายกพานายกขึ้นพานายกขึ้นพานวัดค่ะ
1: พอทำอย่างนี้เครือข่ายนี้รวมได้ในที่เราทำหน้าที่ตั้งแต่เริ่มต้นทำเองด้วยชวนด้วยกี่องค์ครับองค์พระเนี่ย
0: 500กว่าองค์ค่ะ
1: โอ้สาธ
0: ุมาฝากนะคะ
1: โอ้ทำมาเห็นเจดีย์เสร็จเป็นไง
0: โอ้ยเปิ่มมาก
1: ภาพมันเกิดขึ้นเลยเนาะเจดีย์นี่เรากว่าจะมาเนี่ยตั้งแต่ไม่มีอะไรเนาะ
0: ใช่แล้วคือขึ้นเรื่อยๆเรามาไม่ว่าจะเป็นตอนที่เอาองค์พระขึ้นไปปฏิฐานแล้วก็พระพุทธเจ้า
1: แ
0: ล้วก็คือเห็นภาพตลอดที่แบบมันเติบโตคือบุญอ่ะคือเราทำมาแบบเห็นผลทันตาคือขยายไปเรื่อยๆคือไม่มีอะไรที่เราไม่เห็นเป็นรูปธรรมเลย
1: แล้วบุญตรงนี้ทำให้ชีวิตของเราดีตลอดดีขึ้นตลอดเลย
0: ดีตลอดค่ะเปลี่ยนแบบเป็นร้อยองศาเลย คือกลับพลิกชีวิตจากที่เราไม่เคยได้ไปไหนมาไหนแล้วก็ได้ไปตลอดอย่างต่างประเทศเราไม่เคยได้ไปเลยเราก็ได้ไปทุกปีไปทุกปีเลยค่ะแล้วก็มีโอกาส
1: ทำบุญมาก่อน20บาทร่วมกับเขาตอนนี้ก็สบายแล้ว
0: สบายทำอธิษฐานเลย10ปีที่อยากเดินพระไตร
1: วัดไตรวัดไตรวัดไตร
0: ไม่ได้เดินเลยค่ะอยากเดินมากเห็นเขาเดินนี่น้ำตาซึม
1: เนาะ
0: กว่าจะได้เดิน10ปีนะคะ10ปี
1: อธิษฐาน10ปีขอให้เดินนะครั้งหนึ่งในชีวิต
0: ใช่ขอให้ได้เดินกับเขามั่งอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเดินเห็นเขาเดินเราอยากเดินเราไม่อยากเดินเงินคนอื่นเราอยากเดินของเราเองมันภูมิใจกว่า
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ครับ
0: เราก็อยากทำหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่เสร็จหลวงพ่อลูกต้องได้รูปภาพบุญลูกต้องได้อะไรเงี้ยแต่พอมาแล้วนะคะมันมาไวมากมาที่เราตั้งตัวไม่ทันพอถึงเวลามันจะมีสิ่งดีๆเข้ามา
1: ครับผม
0: เราถ้าเอาเราที่ฐานหลวงปู่เนี่ยไม่พลาดหรอกหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายรัตนามาหมดเลย
1: ครับผม
0: เราอยากได้สิ่งเนี้ยคนทั้งโลกเนาะต้องอยาก แล้วก็อธิษฐานท่านขอลูกขอแบบทุกอย่างไม่เคยพลาดค่ะแม้แต่ขอรถยังได้เลย
1: รถได้ก็ได้เดินบนนะ
0: ทาง
1: สีแดงๆพรมแดงเนี่ยก็ได้เดิน
0: ได้เดินแล้วค่ะเดินหลายรอบแล้วนับไปทวนแล้ว
1: สาธุทีมงานขึ้นภาพด้วยเนื่องจากได้ประสานนะพอพระบวชก็เลยมีส่วนที่ขยายธรรมะไปชาวต่างชาติตอนที่พระท่านบวช ด้วยนะเราก็มีส่วนด้วย
0: ใช
1: ่
0: ทำตั้งแต่เป็นตอนคฤหัสถ
1: ์ใช่
0: แต่ตอนพระก็ทำอีก
1: ทำอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ได้ใช้ตรงนี้แหละเป็นประโยชน
0: ์ใช่ค่ะ
1: เต็มที
0: ่ลูกสาวก็ไปช่วยด้วยนะ

0: ทำเป็นหมู่คณะค่ะ
1: ครับอยากจะพูดอะไรตรงนี้ครับในการขยายเครือข่ายตั้งแต่หลวงพ่อบอกเลยนู่นจนถึงตอนนี้อยากจะบอกอะไรครับพวกเราในการขยายเครือข่ายก็ดีครับ
0: เราอยากจะบอกว่าเราเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเราควรใช้ชีวิตให้เรามีคุณค่ามากที่สุดนั่งสมาธิเราก็นั่งอยู่แล้วค่ะแต่เวลาทุกวันนี้ทำง่ายมากว่างมากเพราะว่าไม่มีโซเชียลใช่ไหมคะเราจะทำในสื่อง่ายจัดสดมวลออนไลน์อะไรได้หมดเลย คือเราสามารถดึงคนใหม่มารวมได้เลยพอดึงรวมเสร็จแล้วเราก็พามาวัดพามาวัดอย่าเพิ่งรอบวัดนะคะขึ้นไปดูนิทรรศการก่อนดูให้จบเลยทั้งมีหนังมีอะไรพาไปดูให้หมดเลยทุกที่เลยแล้วเสร็จแล้วเราค่อยพารอบวัดเขาจะอยากดูพอไปดูแล้วเขาจะอยากดูมากเลย อย่างฝรั่งเนี่ยที่เราชวนได้ก็เพราะเราพาเขามาดูนี่แหละเขาก็อยากเห็นพอวันวิสาขบูชาเขาก็อยากมาเราก็พามามันก็เลยเกิดการแตกอย่างคนไทยนี่เขาก็แต่งงานกับฝรั่งใช่ไหมคะเขาก็ไปอยู่ต่างประเทศเขาก็ทำหน้าที่ที่ต่างประเทศต่อ
1: ครับผม
0: เราคิดว่างานที่เราทำเนี่ยมันเล็กน้อยนิดเดียวแต่จริงๆแล้วมาถึงทุกวันนี้นะมันไม่เล็กค่ะจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งหนึ่งบวกสองไปเรื่อยๆจากเราคนเดียวนี่แต่ทำไมถึงนึกภาพได้เลยว่าทำไมมากมายขนาดนี้บอกเมื่อคืนนี่นั่งดูยังน้ำตาไหลเลยป้าจากเราคนเดียวกับเพื่อนๆนี่บอกกันมาชวนกันทำหน้าที่นี่ทำไมคนถึงได้เยอะอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะคะคุณทุกคนอ่ะสำคัญหมดตอนนี้ที่วัดเราคนเข้าวัดเยอะใช่ไหมคะเราไปชวนคนละคนเอาคนใหม่มาค่ะเอาคนใหม่มาคนละคนแล้วดูแลเขาให้ดีประคับประคองแล้วคนใหม่เขาจะพามาอีกเป็นรู้กี่ร้อยกี่พัน มันจะแตกออกไปอ่ะ
1: เป้าหมายเราล้านเนาะ
0: เราหมายร้านอยากให้เต็มร้านทำในปีนี้นะคะเข้าพรรษานี่ต้องชวนกันมาเยอะๆนะคะ
1: คร
0: ับ เราก็ใช้บริกรรมตรงนี้แหละว่าพรรษาเข้าถึงธรรมใช่ไหมคะเราพยายามชวนคนใหม่มาคนละคนก็พอดูแลให้ดี
1: ครับ
0: ทุกวันนี้30ปีทุกวันนี้พวกเด็กๆที่เราดูแลเขายังอยู่กับเราทุกวันนี้เลยใช่เราคือประคับประคองเขาอยู่กับเราเขายังรักเราเหมือนเดิมอ่ะคือเขาบอกเราไม่เคยออกจากเส้นทางนี้เลยทำไมดีจังชีวิตเราดีขึ้นทุกวันเขาบอกทำไมแม่สบายจังทุกวันเนี้ยเขาบอกเธอต้องไปทำหน้าที่ผู้นำบุญนะเพราะว่าสำคัญมากก็คือการทำหน้าที่ผู้นำบุญเพราะเราหลวงพ่อบอกเสมอว่าเราไม่สามารถจะเป็นคนดีคนเดียวได้เราต้องมีเพื่อนข้างบ้านดีด้วยมันอันตรายไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครเหมือนกันที่บางคนว่าโอ๊ยเขานั่งมาที่อินเดียเขาไม่ชอบพูดกับใครเปลี่ยนใจได้นะคะลุกมาทำหน้าที่กันตอนนี้เพราะว่าได้ข่าวมันหลายแสนแล้วคนอะที่เข้ามาวัดแต่ทำไงเราจะแตกออกหนึ่งต่อหนึ่งบวกสองออกไปเรื่อยๆช่วยกันทำเพราะตัวฉันเองไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่แบบกล้าพูดกล้าแสดงออกบางคนคุณพูดเก่งคุณทำได้กว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ต้องใช้
1: โอ้โหสารพัดต้องเทปไปกี่ม้วนหนังสือไปกี่เล่มกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะทำหน้าที่ได้
0: ใช่ค่ะคือเข้าไปหาคนเนี่ยบางคนก็โดนเขาว่ามา
1: ครับ
0: เราก็บอกเธอมีความสุขมากหรือยังยังเลยพี่เอาไปกับพี
1: ่
0: ไปวัดเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเธอไม่ต้องเสียตังค์
1: ไม่ต้องเสียตังค
0: ์ค่ารถพี่ก็ออกให้เพราะจัดรถไม่เคยเบิกค่ารถค่ะ
1: โอ้สาธุ
0: ไม่เคยเบิกค่ารถ มากี่คันก็ไม่เบิกพอจนตอนหลังเนี่ยเราทำหน้าที่พอเริ่มมีลูกก็อธิษฐานหลวงพ่อขอว่าขอให้มีคนนำรถแทนพอตอนหลังจัดวิสตาทีละ30คันก็มีคนเต็มหมดเลยเราแค่ซัพพอร์ตอย่างเดียว มีคนนั่งรถทุกคันมีผู้นำบุญหมดเลย
1: โอ้สาธุ
0: อันนี้คือจากการที่เราทำหน้าที่มา
1: เราสร้างขึ้นมา
0: ใช่แล้วถามว่าทำไมต้องมีไม่ต้องถามว่าทำไมคนมาวัดเยอะทำไมคนถึงอันนี้เราเยอะเราสร้างอะไรไว้เราก็ได้นั่นแหละ
1: น่าใช
0: ่อยากจะบอกทุกท่านนะคะกัลยาณมิตรทั่วโลกลุกออกมาทำหน้าที่ผู้นำบุญให้เต็มลานทำเหมือนที่หลวงพ่อท่านฝันไว้ท่านอยากให้วัดสร้างวัดเสร็จแล้ว อยากให้มีคนมานั่งเต็มลานทำใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ทำยังไงจะเต็ม ถ้าลูกไม่ลุกขึ้นมาแล้วใครจะลุกตอนนี้ไม่เกี่ยวกับอายุนะคะ
1: ไม่เกี่ยว
0: อายุตัวดิฉันเองก
1: ็นะครับอยู
0: ่ตามหน้าที่อยู่ไม่เคยหยุดไม่มีปวดประจำการทำตลอดตอนนี้ทำทาง TikTok ง่ายมากถ้าใครเข้ามาหาหน่อยก็ชวนบวชชวนบวชเพราะว่าคนมาขายของให้หน้าบ้านก็ชวนมาวัดถามว่าลำบากไหมทุกวันนี้ลำบากก็มาวัดคุณ

0: ได้เลยเนี่ยไปหยอดตู้ก็ได
1: ้
0: ถ้ามาไม่ได้พาเดี๋ยวจะพามา
1: ครับผม
0: ทุกคนที่เราชวนเนี่ยเราแบบไม่ว่าเราจะเป็นใครมาจากไหนเราชวนหมดเลยเพราะเราเห็นชีวิตเขาลำบาก
1: ครับอ้าวล่ะสาธุสุดท้ายคือเราต้องทำหน้าที่กันมิตรเพื่อจะให้ทุกคนชาวโลกทั้งหลายได้มีความสุขอยากมีความสุขมีความสะดวกสบายมีเพื่อนเยอะบริวารเยอะนั่นคือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างที่โยมแม่นะครับกัลยาณมิตรปัญจรัตน์กาลบุตรนะครับได้ทำหน้าที่ตรงนี้ตอนนี้สุขสบายมีความสุขมากและยังทำอย่างต่อเนื่องนักรบไปกองกับทำไม่มีวันปลดประจำการนะครับต้องขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรปัญจรัตน์กะระบุตรนะครับสาธุทำกันต่อไปครับเป้าหมายของเราคือตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมอย่าลืมใจสู้ชูนิ้วเดียวลาทุกท่านไปก่อนอนุโมทนาบุญด้วยครับ
0: สวัสดีค่ะ

กลางมหานครกรุงโซลที่โอบล้อมด้วยความเจริญแห่งโลกยุคใหม่ได้ปรากฏภาพแห่งมหาปิติเมื่อคณะเจ้าภาพจากประเทศไทยพร้อมด้วยชาวพุทธในแดนกิมจิได้มีโอกาสร่วมสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระที่เป็นอริยประเพณีสืบทอดต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันภาพเบื้องหน้าในห้วงเวลานี้คือการตักบาตรแด่พระมหาเถระและคณะสงฆ์จำนวน39รูปเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญคณะสงฆ์ทยอยก้าวเดินรับบาตรอย่างสงบงดงามตามเยี่ยงอย่างพระอริยเจ้าในการก่อนภัตตาหารที่หย่อนลงสู่บาตรล้วนเกิดจากแรงศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเพื่อหวังให้เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐติดตามอำนวยผลอันไพบูลย์ตลอดเส้นทางในวัฏสงสารอันยาวไกล

ายใต้บรรยากาศแห่งความปลื้มปิติริ้วขบวนพระป่ามหากุศลได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสงบงดงามคณะเจ้าภาพและประธานพระป่าต่างประคองผ่านผ้าไตรจีวรด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกย่างก้าวในวันนี้เกิดจากพลังแห่งความตั้งใจอันแน่วแน่ที่พร้อมสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนเกาหลีใต้ให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มีวัดไทยเป็นศูนย์รวมใจเป็นที่พึ่งทางจิตใจและเป็นแสงธรรมส่องนำทางชีวิตผ้าป่ามหากุศลฉลองครบรอบ9ปีวัดภาวนาโซในครั้งนี้จึงเปรียบดังสายธารแห่งบุญที่หล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาให้อย่างรากมั่นคงพร้อมเชื่อมโยงทุกดวงใจไว้กับพระรัตนตรัยและร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกอย่างแท้จริง

ระแสบุญอันสว่างไสวได้แผ่ขยายออกมาจากดวงใจที่หยุดนิ่งจากการเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจของผู้มีบุญทุกท่านให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมเป็นภาชนะรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะบังเกิดขึ้น

เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลคุณมณีฉายภัทรนาวิกผู้แทนสมาคมพุทธรักษาและคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาและกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจากนั้นตัวแทนคณะสงฆ์ได้เมตตาพิจารณาผ้าป่าท่ามกลางบรรยากาศแห่งมหาปิติที่ยังความปลื้มใจให้บังเกิดขึ้นแก่ฐานบดีทุกท่านผู้ได้มีโอกาสร่วมสร้างมหาทานบารมีณแดนโสมขาวอันงดงามด้วยวัฒนธรรมและในห้วงเวลานี้ความศรัทธาจากสองแผ่นดินก็กำลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้แสงแห่งพระธรรมอันไม่มีพรมแดน

ระแสทานแห่งบุญยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องเมื่อกัลยาณมิตรเขมิกาพีเดอร์เซนและกัลยาณมิตรรุ่งนภาบาโฮเฟนได้น้อมกล่าวคำถวายพระพุทธรูปผู้แทนคณะสงฆ์ได้อัญเชิญพระพุทธรูปคือพระธรรมกายไปประดิษฐานไว้ณตำแหน่งที่เป็นศูนย์รวมใจให้เหล่ามนุษย์และเทวาได้น้อมสักการะบูชาเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตสืบไปจากนั้นคณะเจ้าภาพทุกคณะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมรับของที่ระลึกไว้เป็นเครื่องเตือนใจถึงมหาทานบารมีที่ได้ร่วมกันสั่งสมในวาระสำคัญครั้งนี้เมื่อท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเสียงแห่งพรพระดังกังวานบังเกิดเป็นความปลื้มปิติขึ้นกลางดวงใจของสาธุชนทุกท่านทุกภาพแห่งความประทับใจในวาระแห่งการครบรอบ9ปีวัดภาวนาโซจะกลายเป็นความทรงจำอันงดงามของชีวิตที่มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยังรากมั่นคงบนแผ่นดินเกาหลีใต้พร้อมนำพาผู้คนให้เข้าถึงความสุขความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขภายในอย่างยั่งยืนตลอดไป

ได้มาเยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซลและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

ในการนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

Maradona.

จงเป็นผู้ปราศ

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

ท่านประธานสงฆ์คือพระครูวิบูลนิติธรรมเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณัฐายาติสรเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณัฐายา

0: นะสหาปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสรเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

มานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติ

อังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาสายะปริตตังปรูทมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตตังปรูทมัง

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตาทำสมาธิเจริญภาวนาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะกายต้องสบายแล้วให้เวลาตรงนี้สัก2 นาทีนะจ๊ะ

ในการปรับกายปรับใจของเราให้สู่สภาวะที่สบายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวอย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องอะไรเลยนะจ๊ะไม่ว่าเรื่องธุรกิจการงานคนสัตว์สิ่งของบ้านช่องเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ใจใสๆใจเย็นเย็นใจเคร่งเคร่งใจใสๆใจเย็นเย็นใจเคร่งเคร่งนะจ๊ะปรับตรงนี้สักนิดหนึ่งให้ถูกหลักวิชาให้กายสบายให้ใจสบายหลับตาพอสบายอย่ามองข้ามไปนะจ๊ะที่บางท่านเสียเวลามานานเนี่ยแล้วยังไม่ไปถึงจุดที่ใจหยุดนิ่งได้แล้วเราอาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปมองข้ามจุดสบายไปตั้งใจมากเกินไปบ้างไปกดไปดันไปเค้นไปแช่ใจนิ่งเกินไปกดดันเค้นภาพอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็ทำให้เราสูญเสียอารมณ์สบายสูญเสียความสบายของกายและใจเพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่สมปรารถนาทั้งที่ธรรมะก็มีอยู่ในตัวบุญก็มีอยู่ในตัวความสุขความบริสุทธิ์อะไรทั้งหมดเหล่านั้นก็อยู่ในตัวแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่องส่งผลเข้ามาไม่ได้เพราะเราปิดกั้นตัวเราเองอย่างที่เราไม่รู้ตัวโดยการทำให้เราสูญเสียความสบายทั้งกายและใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบความสำคัญของความสบายแล้วเนี่ยต้องปรับสู่สภาวะตรงนี้ถ้าหลุดจากความสบายเมื่อไหร่ก็ให้เริ่มต้นใหม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่าไปเสียดายสิ่งที่ผ่านมานะมาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเอาจุดสบายตรงนี้เรารู้สึกว่าเราสบายจริงๆแล้วความพึงพอใจที่เราอยากจะนั่งไปนานๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นคือเราชอบอยู่กับอารมณ์ตรงนี้สบายตรงไหนเราก็เอาตรงนั้นไปก่อนอาจจะอยู่ที่ปากช่องจมูกที่หัวตาที่กลางกักศีรษะพยานปากช่องปากอาหารสำลักหรือกลางท้องหรือนอกเหนือจากนี้นะจ๊ะอยู่ตรงนั้นไปก่อนสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นไปก่อนพอสบายจริงๆใจไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปลั้งเรื่องอะไรจริงๆมันก็จะนิ่ง

นุ่มเบาเดี๋ยวมันก็จะวืดเข้ามาสู่ภายในกลางกายได้อย่างง่ายๆพระบุญได้ช่องส่งผลความสุขความบริสุทธิ์ก็ได้ช่องที่จะเข้ามาแสงสว่างดวงใสๆกายภายในและองค์พระก็จะได้ช่องที่จะเข้ามาตรงจุดที่สบายใจมันจะกิ้งเกรียงไม่มีอารมณ์อะไรเลยกิ้งเกรียงใสๆหาตรงนี้ให้เจอนะจ๊ะแล้วมันจะง่ายพอได้ตรงนี้แล้วเราจะไม่เบื่อในการนั่งสมาธิและอยากจะทำอย่างเนี้ยไปทุกอริยาบททั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งเดินและคำมันตรึกนอกรอบไม่ว่าเราจะอยู่เขตนอกหรือเขตในเขตไหนก็ตามเนี่ยก็ทำควบคู่กันไปกับภารกิจมันตรึกมันนึกมันคิดให้ใจคุ้นเคยกับกลางกายอย่างสบายๆการตรึกนอกรอบจะเป็นอุปการะหรือช่วยเกื้อกูลในเวลาเรามานั่งในรอบนี้มันจะง่ายใจมันจะวืดจึ๊กลงไปตรงกลางได้อย่างง่ายๆใจจะใสๆเกลี้ยงเกลี้ยงแม้ผู้ที่เห็นแสงสว่างแล้วก็ตามหรือเห็นดวงเห็นกายหรือองค์พระภายในก็จะต้องมันทำทั้งนอกรอบในรอบนะจ๊ะให้สม่ำเสมออย่าประมาทควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะสนุกเบิกบานในการปฏิบัติธรรมพอใจมันหยุดนิ่งตั้งมั่นได้อะไรก็ง่ายหมดแสงสว่างก็เกิดง่ายดวงใสๆก็เกิดง่ายกายภายในหรือองค์พระก็เกิดง่ายที่ทำได้อยู่แล้วมันก็จะยิ่งชัดขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นไปเรื่อยๆชัดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆชัดเองใสเองสว่างเององค์พระก็ยืนอยู่ในกลางกายขยายออกไปเองได้อย่างง่ายๆองค์ใหม่ก็จะผุดเข้ามาแทนที่มีองค์ใหม่มาเรื่อยๆอย่างนี้จะเป็นไปเองนะจ๊ะแล้วหาจุดตรงนี้ให้ได้จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งให้นิ่งอย่างเดียวภารกิจที่สำคัญของชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ในแต่ละครั้งเนี่ยก็เพื่อแสวงหาธรรมะหาความสุขความบริสุทธิ์เพื่อจะได้ศึกษาเรียนรู้ได้เข้าถึงวิชา

ตาทวงเราเองหรือผู้อื่นนี่ก็ขึ้นอยู่กับหยุดกับนิ่งนี่แหละจะศึกษาวิชาได้ก็ต้องอาศัยหยุดกับนิ่งต้องจิตที่บริสุทธิ์มีความสุขมากมากถ้าไม่หยุดไม่นิ่งความสุขความบริสุทธิ์ธรรมะก็ไม่บังเกิดขึ้นเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตของตัวเราเองก็เป็นความลับของชีวิตซึ่งเป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละชาติถ้าเราไม่รู้เรื่องราวของตัวเราเองพยายามมาในการนักกันหนาทีเดียวไม่แล้วก็ถึงวิชาเนี่ยโดยตรึงใจเราไปติดกับเรื่องอื่นไม่ให้ใจเราหยุดใจเรานิ่งที่กลางกายมีเรื่องราวสารพัดมาเยอะแยะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตกว่าเราจะรู้เรื่องนี้ได้ก็ต้องมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันเกิดขึ้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมีพระมหาเถรานุเถระเทวรูปธรรมบังเกิดขึ้นแต่เฉพาะหมู่ของนางเราก็มีพระผู้ปราบมาไม่ได้คุณหลวงปู่นะได้บังเกิดขึ้นที่ท่านสละชีวิตจนกระทั่งใจหยุดนิ่งดิ่งก็ไปสู่ภายในแล้วก็เข้าถึงธรรมแล้วก็นำสิ่งที่รู้ที่เห็นนี่มาเปิดเผยมาเทศนาสั่งสอนต่อไปเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่มีความสำคัญมากลูกทุกคนจะต้องฝึกตรงนี้ให้ดีนะจ๊ะช่วงนี้เรายังมีเลี้ยวมีแรงยังแข็งแรงอยู่ยังพออดพอทนถ้าการประกอบความเพียรในทุกกิริยาบทควบคู่กับภารกิจประจำวันก็ทั้งรีบชิงช่วงแต่ยังพอมีเลี้ยวมีแรงก่อนที่จะถูกช่วงชิงกระทั่งความแข็งแรงนี้สูญสลายไปในโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องมันฝึกมันตรึกมันนึกมันคิดได้อารมณ์สบายที่กลางกายเอาไว้เรื่อยๆพอใจมันว่างเปล่าจากอารมณ์อื่นมันก็จะหยุดนิ่งได้อย่างง่ายๆอย่างสบายๆนะจ๊ะในเวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใครคุ้นกับการนึกถึงดวงองค์พระหรือพระเดชคุณหลวงปู่แล้วก็นึกไปอย่างง่ายๆอย่างสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: เตทรัสสาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอรุคาสุขิตาโหทะสหสะเพหิยะติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภะวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายทุนสนับสนุนการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายทุนสนับสนุนการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณคือกัลยาณมิตรสิริวัฒน์เหล่าหเกียรติและกัลยาณมิตรเรวดีปาลวัฒน์วิชัย

0: อิมังมะยังพันเต
1: อิมังมะยังพันเต
0: โปราณะคันฐานัง
1: โปราณะคันฐานัง
0: ปาลณะมูลนิทิง
1: ปาลณะมูลนิทิง
0: สะปริวารัง
1: สะปริวารัง
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมัง
1: อิมัง
0: โปราณะคันฐานัง
1: โปราณะคันฐานัง
0: ปาลณะมูลนิทิง
1: ปาลณะมูลนิทิง
0: สะปริวารัง
1: สะปริวารัง
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ทูลอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ
1: ทูลอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ
2: พร้อมด้วยบริวารนี้
1: พร้อมด้วยบริวารนี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ทูลอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ
1: ทูลอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ
2: พร้อมด้วยบริวารนี้
1: พร้อมด้วยบริวารนี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน

0: พระเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายทุนสนับสนุนสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายทุนสนับสนุนสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวณีหิรัญญสิริขอเรียนเชิญครับ
3: อิมังมะยังพันเต
1: อิมังมะยังพันเต
3: ธัมมะชยัสสะ
1: ธัมมะชยัสสะ
3: เตปิตะโกปายัสสะ
1: เตปิตะโกปายัสสะ
3: อุปถัมภกายะ
1: อุปถัมภกายะ
3: มูลนิธิง
1: มูลนิธิง
3: สะปริวารัง
1: สะปริวารัง
3: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
3: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
3: อิมัง
1: อิมัง
3: ธัมมะชยัสสะ
1: ธัมมะชยัสสะ
3: เตปิตะโกปายัสสะ
1: เตปิตะโปกายัสสะ
3: อุปถัมภกายะ
1: อุปถัมภกายะ
3: มูลนิธิง
1: มูลนิธิง
3: สะปะริวารัง
1: สะปะริวารัง
3: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
3: อัมหากัง
1: อัมหากัง
3: ทีฆะรัตัง
1: ทีฆะรัตัง
3: หิตายะ
1: หิตายะ
3: สุขายะ
1: สุขายะ
3: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
4: ทุนเพื่อสนับสนุน
1: ทุนเพื่อสนับสนุน
4: โครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
1: โครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
4: พร้อมด้วยบริวารนี้
1: พร้อมด้วยบริวารนี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
1: จงรับ
4: ทุนเพื่อสนับสนุน
1: ทุนเพื่อสนับสนุน
4: โครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
1: โครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
4: พร้อมด้วยบริวารนี้
1: พร้อมด้วยบริวารนี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
4: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายทุนสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรขอเรียนเชิญครับ
3: ด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
3: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ได้รวมใจน้อมถวายทุนสนับสนุน
1: ได้รวมใจน้อมถวายทุนสนับสนุน
3: การจัดทำพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
1: การจัดทำพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
3: และอนุรักษ์คัมภีร์ไบราน
1: และอนุรักษ์คัมภีร์ไบราน
3: ด้วยบุญนี้
1: ด้วยบุญนี้
3: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลัน
1: เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลัน
3: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
3: อายุไขยืนยาว
1: อายุไขยืนยาว
3: ได้สร้างบารมีไปนาน
1: ๆได้สร้างบารมีไปนานๆ
3: ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
3: ในภารกิจหน้าที่การงาน
1: ในภารกิจหน้าที่การงาน
3: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
3: ให้ได้เกิดในบุญญเขต
1: ให้ได้เกิดในบุญญเขต
3: ที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
1: ที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
3: ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
3: ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
3: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
3: แวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ
1: ์แวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ์
3: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
3: ให้มีดวงปัญญาสว่างไสว
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างไสว
3: รู้แจ้งเห็นแจ้ง

0: แทงตลอด
1: รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ทรัพย์สมบัติ
1: ทรัพย์สมบัติ
0: คุณสมบัติ
1: คุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: และวิชาธรรมกาย
1: และวิชาธรรมกาย
0: ให้ได้บรรลุวิชาสาม
1: ให้ได้บรรลุวิชาสาม
0: วิชา8ประการ
1: วิชา8ประการ
0: อภิญญา6
1: อภิญญา6
0: ปฏิสัมภิทาญาณ4
1: ปฏิสัมภิทาญาณ4
0: วิโมกข์8
1: วิโมกข์8
0: และจรณะ15
1: และจรณะ15
0: ขอให้คำอธิษฐานทั้งปวงนี้
1: ขอให้คำอธิษฐานทั้งปวงนี้
0: จงเป็นผังสำเร็จ
1: จงเป็นผังสำเร็จ
0: ติดตามข้าพเจ้าไป
1: ติดตามข้าพเจ้าไป
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: นิพพานะปัจจโยโหตุ
2: สาธุ
1: ในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรขอกราบอาราธนาครับ
3: ตั้งใจรับพรกันนะหลับตารวมใจของเราไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายถ้าเราปรารถนาความเป็นพระสาวกของพระทีปังกรพุทธเจ้าก็จะสามารถเผากิเลสทั้งหลายของเราได้ในวันนี้แต่จะมีประโยชน์อะไรแก่เราผู้เดียวที่ได้รู้แจ้งธรรมของพระทีปังกรพุทธเจ้าแล้วข้ามฝั่งไปโดยที่คนอื่นไม่รู้ด้วยบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่เราได้บริจาคชีวิตนี้ขอเราจงรู้สัพพัญญุตญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเราจะขนสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามฝั่งไปด้วยเราจะตัดกระแสวัฏฏสงสารจักทำลายอาสวะกิเลสและยกตนสู่นาวาธรรมนำพามนุษย์และเหล่าเทวดาข้ามไปด้วยความคิดนี้เกิดขึ้นในใจของสุเมธดาบทโพธิสัตว์ขณะที่นอนทอดร่างอยู่บนเปลือกตมเพื่อต้อนรับพระทีปังกรพุทธเจ้าและพระสาวกเมื่อสีอสงไขยเสแสนมากับที่แล้วเมื่อท่านได้รับพุทธพยากรจากพระทีปังกรพุทธเจ้าแล้วก็ได้สร้างบารมีจนเต็มเปี่ยมมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งพุทธกาลและเมื่อก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานพระองค์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมวินัยที่เราธรรมวินัยที่ตถาคตแสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วธรรมวินัยนี้จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งตถาคตพุทธบุตรในครั้งพุทธกาลนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นจำนวนมากต่างก็ซาบซึ้งในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้ตนเองได้ประโยชน์อันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคือหลุดพ้นจากเกียรติการเวียนว่ายตายเกิดอีกประการหนึ่งกว่าจะได้พระธรรมวินัยนี้มาก็ต้องใช้เวลายาวนานอย่างน้อย20อสงไขยเศษแสนมากับจึงได้พระธรรมวินัยนี้มาต่างก็ตระหนักเห็นคุณค่าของธรรมวินัยอันไม่มีประมาณปรารถนาจะส่งต่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไปให้แก่อนุชนในภายหลังซึ่งจากพุทธปฏิภาณแล้วมาถึงปัจจุบัน2569ปีพระธรรมวินัยนี้ได้ส่งต่อ

่านมา4ยุคหลักๆตามนวัตกรรมที่เกิดขึ้นยุคแรกเป็นยุคมุขปาฐะคือการท่องจำพวกเราทั้งหลายผ่านการศึกษามาแล้วทั้งนั้นเราจะท่องจำความรู้เรื่องใดเราก็จะอ่านหนังสือแล้วก็ท่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนจำได้แต่ในยุคนั้นไม่มีการบันทึกยุคนี้ผ่านดวงตาของเราเข้าสู่ใจเข้าสู่การจดจำแต่ยุคนั้นไม่มีการผ่านตาต้องอาศัยเสียงต่อเสียงเสียงต่อเสียงท่องพระไตรปิฎกส่งต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วจนเข้าสู่ยุคที่สองมีนวัตกรรมจารลงในใบลานภาษาบาลีเป็นภาษาพูดไม่มีอักษรเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่เข้าไปสู่ดินแดนใดผู้รู้ก็จารคำสอนของพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลีในอักษรที่ประเทศตัวเองได้ใช้ซึ่งปรากฏว่ามีอักษรสิงหลอักษรพม่าอักษรขอมและอักษรธรรมสี่สายอักษรนี้นักวิชาการเรียกว่าสี่สายจารีตบันทึกลงในใบลานแล้วก็ส่งต่อกันมาตามลำดับข้ามพ้นภัยสงครามภัยจากนักล่าอาณานิคมภัยธรรมชาติจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยจากแมลงที่คอยกัดกินกัดกร่อนใบลานทั้งหลายจนกระทั่งเข้าสู่ยุคที่สามประมาณพ.ศ. 2431ตรงกับยุคสมัยของรัชกาลที่ห้ามีนวัตกรรมการจัดพิมพ์ลงในหนังสือทรงมีพระราชประสงค์ให้ทำพระไตรปิฎกขึ้นเป็นฉบับแรกเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งเป็นภาษาบาลีแต่เป็นอักษรไทยแล้วก็ได้มีการจัดพิมพ์เป็นภาษาต่างๆตามมาคัมภีร์อักษรสิงหลก็เป็นพระไตรปิฎกฉบับของศรีลังกาคำพีอักษรพม่าก็เป็นพระไตรปิฎกของประเทศเมียนมาส่วนอักษรขอมก็มาเป็นพระไตรปิฎกอักษรไทยกับอักษรของกัมพูชาจนกระทั่งเข้าสู่ยุคที่4คือยุคดิจิตอลเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาสถาปนาโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยซึ่งมีขั้นตอนการจัดทำอยู่4ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนที่1ได้ส่งทีมงานไปสำรวจว่าประเทศใดๆมีคัมภีร์ใบลานปฐมภูมิเก็บรักษาไว้บ้างซึ่งประกอบด้วยประเทศศรีลังกาประเทศเมียนมาประเทศไทยประเทศกัมพูชาและสปป.ลาวเมื่อไปสำรวจผ่านมา16ปีก็พบว่าคัมภีร์ใบลานนั้นส่วนใหญ่อันดับแรกเก็บไว้ที่วัดอันดับที่สองเก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาติลำดับที่สามเก็บไว้ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและแห่งที่4คือเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์จากนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการอนุรักษ์คือเข้าไปขออนุญาตเจ้าของสถานที่ที่เก็บคัมภีร์ใบลานขอทำความสะอาดจัดระเบียบแยกแยะเป็นกลุ่มเป็นก้อนว่าหมวดนี้เป็นพระวินัยหมวดนี้เป็นพระสูตรและหมวดนี้เป็นพระอภิธรรมจากนั้นก็บันทึกภาพ

ด้วยฝ่ายดิจิตอล16ปีที่ผ่านมาทีมงานที่ทำงานเรื่องนี้ได้บันทึกภาพคัมภีร์ใบลานด้วยฝ่ายดิจิตอลได้ถึง3,700,000แผ่นภาพนำไฟล์เหล่านี้กลับมาสู่ประเทศไทยขั้นตอนที่3คือการปริวัติและการเปรียบเทียบการปริวัติคือการแปลงอักษรใดอักษรหนึ่งมาเป็นอีกอักษรหนึ่งซึ่งในการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี้ได้แปลงทั้ง4สายอักษรมาเป็นอักษรโรมัน A B C D เนื่องจากอักษรโรมันนี้เป็นอักษรที่ไม่จำกัดเฉพาะประชาชนในประเทศใดประเทศหนึ่งเข้าถึงแต่นักวิชาการทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้เมื่อปริวัติเสร็จแล้วก็นำมาเปรียบเทียบทีละเล่มทีละเล่มทีละหมวดว่าพระไตรปิฎกในพระสูตรเดียวกันเล่มเดียวกันหน้าเดียวกันบรรทัดเดียวกันทั้ง4สายจารีต4สายอักษรนี้มีความเหมือนและความต่างกันอย่างไรก็พบว่าที่มีความเหมือนกันประมาณ 90% ที่มีความต่างกันประมาณ 10% จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนที่4คือการจัดพิมพ์และการเผยแพร่ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี้มี2เวอร์ชันคือเวอร์ชันที่จัดทำเป็นหนังสือและเวอร์ชันที่จัดทำเป็นไฟล์ดิจิตอลเมื่อขณะที่จัดทำไปก็จะพบความแตกต่างของพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยกับพระไตรปิฎกฉบับทั่วไปที่ใช้กันอยู่ประการแรกพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยจะอ้างอิงคัมภีร์ไบรามปฐมภูมิ4สายอักษรทั้งอักษรสิงหนอักษรพม่าอักษรขอมและอักษรธรรมซึ่งจะแตกต่างจากพระไตรปิฎกที่ใช้อยู่ทั่วโดยทั่วไปของประเทศต่างๆซึ่งอ้างอิงคัมภีร์ไบรามอักษรใดอักษรหนึ่งนี่คือความแตกต่างที่เป็นประเด็นสำคัญประการที่2พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยที่เป็นหนังสือในส่วนที่แตกต่าง 10% จะมีฟุตโน้ตบอกรหัสที่สามารถนำรหัสนี้เข้าไปค้นคว้าต่อในพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเวอร์ชันดิจิตอลได้ประการที่3พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเวอร์ชันดิจิตอลนั้นส่วนที่แตกต่างจะมีฟุตโน้ตเมื่อกดเข้าไปแล้วจะพบคำพีปฐมภูมิใบลานทั้ง4สายจารีต4สายอักษรมาปรากฏให้เห็นทั้ง4ฉบับฉบับละ5ชุดรวมแล้วเป็น20ชุดรวมกับพระไตรปิฎกที่ใช้กันในสากลอีก4รวมเป็น24ชุดให้ผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้าหาความแตกต่างได้ว่าที่แตกต่างกันนั้นแตกต่างกันอย่างไรและประการสุดท้ายพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเวอร์ชันดิจิตอลนั้นนักวิการนักวิชาการทั่วโลกไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตามสามารถเข้ามาศึกษาได้ค้นคว้าได้และก็คอมเมนต์ได้ให้ข้อเสนอแนะได้ซึ่งทีมงานจะได้เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้พัฒนาในเวอร์ชันต่อๆไปประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมี2ระยะระยะแรกที่เกิดขึ้นแล้วในวันนี้ก็คือโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนั้นได้เก็บรวบรวมคัมภีร์ไบรามปฐมภูมิซึ่งเป็นภาพเอาไว้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกประการที่2โครงการพระไตรปิฎก

ธรรมชัยได้พัฒนาซอฟต์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์ด้านคัมภีร์ไบลานขึ้นมาด้วยตัวเองซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การอนุรักษ์การจัดทำฐานข้อมูลการปริวัติการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์เชิงวิชาการชั้นสูงประการที่3และ4นั้นต้องรอให้พิมพ์ครบฉบับก่อนประการที่3ก็คือเมื่อพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยสำเร็จแล้วจะเป็นพระไตรปิฎกที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในอดีตแล้วก็ประการสุดท้ายพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี้จะเป็นศูนย์การแหล่งอ้างอิงการศึกษาพระบาลีและพระไตรปิฎกในระดับสากลนี้เป็นประโยชน์ปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นทั้งในวันนี้และวันที่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเสร็จแล้วอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่ได้มาร่วมสนับสนุนทำให้พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ประการแรกเราจะได้เกิดในดินแดนที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาจะมีสายบุญที่หนาแน่นและเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิประการที่สองจะแวดล้อมบริเวณนักบัณฑิตนักปราชญ์กัลยาณชนคนที่มีจิตใจอันงดงามทั้งหลายประการที่สามจะมีดวงปัญญาสว่างไสวแทงตลอดในสัพพิชาจะมีความจำพอดีเลิศและประการที่สี่เมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยมก็จะบรรลุผลนิพพานได้โดยง่ายเราอาจจะจำง่ายๆสำหรับโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยไว้ว่าสี่อสงไขยเศษแสนมากับสี่ยุคสี่สายจารีตสี่ขั้นตอนการจัดทำสี่ความแตกต่างสี่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและสี่อานิสงส์ท่านผู้มีบุญทั้งหลายเรามาไม่ทันการรักษาและการส่งต่อในยุคมุขปาฐะเรามาไม่ทันในการรักษาและส่งต่อในยุคจารลงในคัมภีร์ไบลานเรามาไม่ทันในการรักษาและการส่งต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าในยุคที่จัดทำพระไตรปิฎกเป็นหนังสือฉบับแรกแต่เป็นบุญลาภของเราที่เราได้มาทันมีโอกาสได้ส่งต่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคดิจิตอลเพื่อจะส่งต่อคำสอนที่จะปิดอบายเปิดสวรรค์เปิดทางนิพพานไปสู่อนุชนที่ตามมาในภายหลังอีกยาวนานเพราะในยุคต่อไปนั้นคนจะไม่ยอมอ่านหนังสือแต่จะค้นคว้าหาข้อมูลจากเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจอคอมพิวเตอร์แต่ทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้บุญใหญ่นี้ก็ได้ความเมตตาของคุณครูแม่ใหญ่ได้เมตตาสถาปนาโครงการปฏิบัติฉบับธรรมชัยให้พวกเราได้มาบุญใหญ่ในครั้งนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจการจิตตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มารัตนาอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบุญทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในวันนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลกันเข้าให้เป็นตบะเดชะภารวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานะบริทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตตวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งในอายุวรรณะสุขะพละ

0: ฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกำหนดที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้แล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มิงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระสืบต่อไปนะหิยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติ

0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อาเวรา
0: อาเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อานีคา
0: อานีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สุขีอัตตานังปริหารันตุ
0: สุขีอัตตานังปริหารันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชะ
0: ที่เกิดเป็นอันตชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชะ
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญอะระ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระครูวิบูลย์นิติธรรมท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ให้สุขทั้งกายทั้งใจให้ทานกุศลนี้เป็นสมบัติใหญ่เอาไว้สร้างบารมีติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุและในโอกาสนี้นะครับจะเป็นการถวายหนังสือพระไตรปิฎกและกองทุนต่างๆแด่คณะสงฆ์นะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้น้อมนำหนังสือธรรมะไปยังที่ด้านหน้าอาสงฆ์ทั้งด้านหน้าและด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับแล้วให้รอสักครู่หนึ่งนะครับโดยฟังสัญญาณเสียงคล้องเมื่อเสียงคล้องดังขึ้นจึงค่อยถวายพร้อมๆกันนะครับ
2: ครับก็สำหรับท่านที่อยู่บนพานระวังหนังสือล่นนะครับระวังหนังสือหล่นเพราะหนังสือไม่ได้ยึดติดอะไรเลยนะครับประคองหนังสือไปด้วยเล่มสีแดงนะครับถ้าให้ดีก็วางบนมาปุ๊บนะครับวางเลยครับรอสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวเราจะถวายพร้อมๆกันนี่คือปัญญาบารมีของเรานะครับระวังหนังสือเล่มสีแดงหล่นนะครับที่วางบนผ่านไม่ได้ยึดอะไรไว้นะครับโชว์สวยสวยนะครับนั้นประคองให้ดีอย่าให้ล่วงหล่นนะครับประคองหนังสือประคองทยธรรมประคองใจของเราครับได้ทุกจุดนะครับที่มีพระอาจารย์นั่งอยู่ครับ
3: ครับก็รอฟังสัญ

0: ย่างก่อนเนาะ
1: ครับกระจายนะครับกระจายแถวเท่าๆกันเราถวายเป็นสังฆทานแล้วเรียนเชิญทุกท่านถวายด้วยพร้อมเพรียงกันครับสาธุสาธุสาธุถวายเสร็จแล้วเราจะช่วยเก็บบุญอะไรกันบ้างครับนอกจากถวายแล้ว
0: ครับหัวหน้าชั้นครับเรามารักษาวัดท่านทำคุณยายเนาะ
1: ครับผม
0: มีเสือก็เช็ดเสือ
1: เช็ดเสือเก้าอี
0: ้ตั้งละ20ตัว
1: ซ้อนตั้งไว้ที่10ตัว
0: ครับ
1: ไปซ้ายขวา
0: ธงฟ้า
1: ธงสีฟ้านะครับ
0: เก้าอี้ไปธงฟ้าเลยครับ
1: ธงเดี๋ยวธงยังไม่ได้ตั้งเลยด้วยมีธงนะครับ
0: บ
1: แล้วสติ๊กเกอร์บนอาสนะ
0: แกะเลย
1: ที่บนพื้นไม่ต้องแกะ
0: แกะบนอาสนะอย่างเดียว
1: อาสนะอย่างเดียวนะครับ
0: แล้วก็ซ้อนอาสนะให้ด้วย
1: ซ้อนอาสนะให้ด้วยนะคร
0: ับ สติ๊กเกอร์สีขาวหมายเลขนะเป็นตัวเลขที่อาสนะนะครับ
1: ผมประคองให้ดีนะครับสาธุนะครับประคองหนังสือให้ดีอย่าให้ร่วง
0: ประกาศปุ๊บ
1: ร่วงปั๊บ
0: รวยปุ๊บ
1: รวยปุ๊บ
0: ลุกปุ๊บรวยปั๊บ
1: สาธุ
0: ครับก็ย้ำหน่อยเนาะ
1: ครับ
0: นั่งระวังนะระวัง
1: ครับผมอย่าให้คนล้มกันแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: หนังสือก็ไม่เท่าไหร่นะ
1: การไม่ได้อะไรแต่คนล้มนี่
0: แต่ในห่อผ้านี่ใบลานของแท้นะระวังด้วยเน
1: า
0: ะของแท้นะของแท้ครับ
1: เราก็บันทึกภาพไปด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ก็กระจายเฉลี่ยนะกระจายถวายนะครับ
1: นะกระจายซ้ายขวาซ้ายขวาหน่อยนะครับมารีบกลับก็ไปสวดธรรมจักรกันเนาะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าพระหน้าพระใหญ่นะครับ
0: 29
1: 29วันจันทร์29
0: ครับ
1: 8045นะครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละครับประมาณนั้นแหละครับมากันเลยมาฉลองชัยนะครับ
0: สาธุครับ
1: โมทนาสาธุนะครับโมทนาสาธุ
0: ม้วนเสือเลยครับม้วนเสือ
1: ม้วนเสือเช็ดเสือม้วนเสือ

พิธีจุดวิสาขาประทีปเวียนประทักษิณฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรครบ 7,357 ล้านจบวันวิสาขาบูชาวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568ในวันที่มีความสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศได้รวมใจในพิธีจุดวิสาขประทีปโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นได้รวมใจพุทธบริษัท4กล่าวคำถวายวิสาขประทีปก่อนที่คณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจะได้พร้อมใจกันจุดวิสาขประทีปด้วยจิตที่เลื่อมใสยังความสว่างสวยแผ่ขยายครอบคลุมพื้นที่ลานธรรมน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐแผ่ขยายพระสัทธรรมอันล้ำเลิศไปสู่หัวใจของชาวโลก

แสงแห่งรัตนะส่องสว่างกลางดวงใจพุทธบริษัทในห้วงเวลานี้คือช่วงเวลางดงามที่ทุกท่านจะได้เชื่อมใจสู่กระแสทานแห่งความบริสุทธิ์น้อมรำลึกถึงพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาธิคุณน้อมอาราธนาพุทธบารมีปัดเป่าทุกโศกโรคภัยให้มาลายสิ้นให้ชาวโลกประสบแต่ความสงบและร่มเย็น

วิสาขบูรณะมีบูชาการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือวันของพระบรมศาสดาเป็นวันมหัศจรรย์ที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญพร้อมตรงกัน3ประการคือวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานพระตถาคตเจ้าทรงประสูติเพื่อนำแสงสว่างมาสู่โลกทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัพพัญญุตญาณโปรดสัตว์โลก

แสงแห่งเปลวประทีปงดงามสว่างกลางดวงใจในวันสำคัญสากลของโลกนี้พุทธบริษัท4ทั่วโลกยังคงรวมใจกระทำการสักการะบูชาพร้อมขับเคลื่อนคงล้อแห่งธรรมด้วยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนครบ 7,357 ล้านจบเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น

ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของมหาบุรุษผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในอริยสัจความจริงอันประเสริฐ4ประการที่จะนำชาวโลกหลุดพ้นจากความมืดมิดก้าวพ้นจากห้วงไผ่และพยันตรายทั้งปวง

การได้มาเยือนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซลที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

การนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัฒน์เจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมวนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจ

ของชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: อุโบสถศีลชาวโลกทั้งหลายมักให้การยกย่องเพชรนิลจินดาและอาภรณ์อันมีค่าว่าเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศเลอค่าอย่างยิ่งแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่ใช่เครื่องประดับอันประเสริฐเพราะไม่อาจทำกายวาจาและใจของผู้ประดับให้งดงามได้ส่วนบุคคลใดที่มีศีลเป็นอาภรณ์ประดับกายวาจาและใจย่อมงดงามควรค่าแก่การเคารพนับถือยกย่องทุกเมื่อศีลจึงเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งแห่งความดีงามเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานของธรรมทั้งปวงดังนั้นบุคคลพึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์การรักษาศีลคือความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่วความทุจริตและสิ่งที่ไม่ดีทุกประการโดยเริ่มต้นจากทางกายวาจาและใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนการรักษาศีลจึงเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10ประการเพราะทุกครั้งที่เราตั้งใจรักษาศีลย่อมเกิดกระแสบุญอันเป็นเครื่องชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์การรักษาศีลจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจให้บริสุทธิ์ดีงามยิ่งขึ้นไปในวันนี้เราจะมาศึกษาในเรื่องของอุโบสถศีลอุโบสถศีลแปลว่าการเข้าอยู่จำโดยถือศีล8ข้อวันอุโบสถหรือวันพระไม่ได้หมายถึงว่าเป็นวันของพระอย่างเดียวแต่ที่จริงแล้วคือวันที่เราจะต้องอยู่เยี่ยงพระเยี่ยงผู้ประเสริฐศีล8ที่รักษากันในวันธรรมดาเรียกว่าศีล8แต่ถ้ารักษาในวันพระจะเรียกว่า

อุโบสถศีลซึ่งทั้งสองอย่างมี8ข้อเหมือนกันแม่ชีหรืออุบาสกอุบาสิกาจะถือศีล8เป็นประจำส่วนผู้ครองเรือนทั่วไปไม่สะดวกถือเป็นประจำก็จะหาโอกาสมาถือศีลกันเฉพาะวันพระเช่นนี้จึงเรียกว่าอุโบสถศีลส่วนระยะเวลาของการถืออุโบสถศีลมี3อย่างสามารถเลือกรักษาได้ตามความพร้อมของแต่ละบุคคลคือ 1. ปกติอุโบสถคืออุโบสถที่รักษากันเฉพาะวันที่กำหนดไว้ในปัจจุบันนี้กำหนดเอาวันพระคือวัน8ค่ำและ15ค่ำทั้งข้างขึ้นและข้างแรม 2. ปฏิชาคระอุโบสถคืออุโบสถที่รักษากันครั้งละ3วันโดยการถือเพิ่มการรักษาก่อนกำหนด1วันเรียกว่าวันรับและหลังวันกำหนดอีก1วันเรียกว่าวันส่งจึงรวมเป็นรักษาคราวละ3วันคือวันรับวันรักษาและวันส่งรวม3วัน3คืน 3. ปาฏิหาริยปักขะอุโบสถคืออุโบสถที่รักษาครั้งละหลายๆวันเช่นตลอดพรรษา3เดือนตลอด1เดือนหรือครึ่งเดือนจำนวน15วันศีลอุโบสถนั้นมีองค์ประกอบ8ข้อถ้าขาดไปข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่เรียกว่าศีลอุโบสถตามพุทธบัญญัติเพราะฉะนั้นการล่วงศีลอุโบสถเพียงข้อใดข้อเดียวก็ถือว่าขาดศีลอุโบสถพูดง่ายๆว่าขาดศีลข้อเดียวขาดหมดทั้ง8ข้อผู้ที่รักษาอุโบสถศีลจึงต้องสำรวมระวังกายวาจาเป็นพิเศษอุโบสถศีลประกอบด้วยองค์8มีดังนี้คือ 1. ปานาติปาตาเวรมณีงดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป 2. อทินาทานาเวรมณีงดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 3. อพรหมจริยาเวรมณีงดเว้นจากกรรมอันเป็นข้าศึกต่อการประพฤติผิดพรหมจรรย์ 4. มุสาวาทาเวรมณีงดเว้นจากการกล่าวเท็จรวมถึงวจีกรรมในรูปแบบต่างๆ 5. สุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 6. วิกาลโภชนาเวรมณีงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 7. นัจจคีตวาทิตะวิสูกทัสสนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีงดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลรูปทาทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอันจัดว่าเป็นการแต่งตัว 8. อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีงดเว้นจากการนั่งและการนอนบนที่นอนสูงใหญ่หมายถึงที่นอนที่ยัดด้วยนุ่นและสำลีอุโบสถศีลทั้ง8ข้อนี้ในข้อที่1ข้อ2

ข้อ 4 ข้อ 5 เหมือนศีลข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 5 ของศีล 5 ที่แปลกันคือข้อ 3 ศีล 5 ข้อ 3 นั้นให้เว้นจากการประพฤติผิดประเวณีในผู้ที่มิใช่คู่ของตนแต่ถ้าเป็นคู่ครองของตนแล้วไม่ห้ามแต่สำหรับศีลข้อ 3ของอุโบสถศีลนั้นให้งดเว้นจากการเสพประเวณีโดยเด็ดขาดแม้ในคู่ครองของตนเองก็ตามจึงจะชื่อว่าพรหมจรรยาคือประพฤติอย่างพรหมส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือศีลข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นวัตถุประสงค์ของการรักษาอุโบสถศีลหรือศีล 8 ก็เพื่อทำให้จิตใจสงบไม่ขวัดแขวงฟุ้งซ่านไปในเรื่องกามารมณ์โดยศีลข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8จะสนับสนุนให้รักษาศีลข้อ 3ได้ง่ายขึ้นทำให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงธรรมได้ง่ายโดยปกติในวันพระพุทธศาสนิกชนที่สะดวกก็จะพากันแต่งตัวด้วยชุดขาวไปสมาทานอุโบสถศีลและฟังธรรมที่วัดแล้วพักอาศัยอยู่ที่วัดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าไม่ได้ไปวัดอยู่ที่บ้านก็จะตั้งใจสมาทานศีลด้วยตนเองจะเปล่งเสียงกล่าวคำอาราธนาหรือเพียงแต่ตั้งเจตนาไว้ก็ได้ทั้งนั้นการรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั้นจะต้องไม่ให้ศีลของเรามีตำหนิคือไม่ให้ขาดไม่ให้ทะลุไม่ให้ด่างพร้อยบุคคลที่รักษาอุโบสถอย่างดีแล้วเมื่อตามระลึกนึกถึงความบริสุทธิ์ของศีลของตนเองย่อมมีจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสอุปมาถึงอานิสงส์ของการรักษาอุโบสถศีลไว้ว่าถ้าจะนำมาเปรียบกับสมบัติของพระราชาที่แม้จะครองความเป็นใหญ่ถึง16แคว้นก็ยังไม่ถึงเสี้ยวของผลบุญอันเกิดจากการรักษาอุโบสถเลยเพราะสมบัติมนุษย์เป็นสมบัติหยาบเหมือนสมบัติของคนกำพร้ามีความสุขได้ไม่กี่ร้อยปีก็ต้องพลัดพรากซึ่งเทียบไม่ได้กับการได้เสวยทิพยสมบัติอันยาวนานในสวรรค์ที่เกิดจากอานิสงส์ของการรักษาอุโบสถการรักษาอุโบสถศีลนี้แม้ว่าจะมีโอกาสรักษาได้ไม่นานแต่กลับสามารถส่งผลให้มีอานิสงส์มากมายเกินควรเกินคาดได้ดังเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในสมัยพุทธกาลดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ในครั้งพุทธกาลมีดาบส500ท่านออกจากป่ามาพักอยู่ในอุทยานของเศรษฐีประจำเมืองโกสัมพีขณะที่อาศัยในอุทยานได้เห็นต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งจึงพากันไปนั่งที่โคนต้นไทรนั้นหัวหน้าดาบสรำพึงว่าเออนะเทวดาผู้สิงอยู่ในต้นไม้นี้คงเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ถ้าหากเทวดาตนนี้นะหาน้ำมาให้พวกเราดื่มก็น่าจะดีไม่น้อยเทวดาทราบความต้องการของดาบสนั้นแล้วได้นำน้ำดื่มมาให้สมใจนึกแต่ก็มิได้ปรากฏตัวเหล่าพระดาบสคิดถึงน้ำอาบหรือโภชนาหารชนิดไหนเทวดาตนนั้นก็รู้วาระจิต

เธอมิดสายน้ำให้ไหลออกมาจากระหว่างคบไม้และเนรมิตโภชนาหารมาถวายตามที่พระดาบสปรารถนาทุกประการพระดาบสจึงคิดกันว่าเทวดาตนนี้น่ะช่างดีเหลือเกินให้ทุกสิ่งที่เราต้องการตอนนี้น่ะเหลืออย่างเดียวคือพวกเราอยากจะเห็นเทวดาจังเลยถ้าเทวดามีจริงเนี่ยก็ช่วยปรากฏกายให้เราดูหน่อยเถอะเทวดาก็ไม่ปฏิเสธโดยได้ชำแรกลำต้นไม้ออกมาปรากฏให้เห็นมีเครื่องประดับตกแต่งสวยสดงดงามกว่ามนุษย์ทั่วๆไปเล่นเอาเหล่าพระดาบสตะลึงในความอัศจรรย์ไปตามๆกันและได้ถามบุพกรรมของเทวดาว่าท่านเทวดาสมบัติของท่านน่ะมีมากมายนักพวกเราอยากจะทราบว่าท่านทำบุญอะไรมาหรือเทวดาเขินอายไม่กล้าบอกเพราะเห็นว่ากรรมที่ตัวเองทำนั้นน่ะเล็กน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับบุญที่เทพตนอื่นๆได้ทำไว้ในพระพุทธศาสนาแต่เมื่อถูกพระดาบสเซาสีบ่อยๆจึงเล่าสู่กันฟังว่าเมื่อก่อนนี้น่ะกระผมเองเคยเป็นคนงานในบ้านของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีทำหน้าที่เป็นคนหาฟืนต่อมาเมื่อถึงวันอุโบสถกระผมคนเดียวที่ลุกขึ้นไปทำงานหาฟืนแต่เช้าตรู่เมื่อกลับมาจากป่าในยามบ่ายเห็นคนในบ้านรักษาอุโบสถศีลกันทุกคนโดยการงดอาหารหลังเที่ยงเป็นต้นเนื่องจากกระผมเองเนี่ยเพิ่งสมัครเข้ามาทำงานจึงไม่รู้ธรรมเนียมของบ้านหลังนี้จึงได้ถามบริวารของท่านเศรษฐีว่าทำไมในวันนี้นะทุกคนในบ้านเงียบผิดปกติและก็ดูเหมือนว่าจะเตรียมอาหารไว้ให้กระผมคนเดียวบริวารนั้นก็ตอบว่าวันนี้นะเป็นวันพระทุกคนในเรือนนี้น่ะหยุดงานเพื่อรักษาอุโบสถศีลกันแม้เด็กที่ยังดื่มนมอยู่น่ะท่านเศรษฐีก็ให้ดื่มปานะมีเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเพื่อฝึกให้เด็กรักษาอุโบสถศีลตั้งแต่เล็กๆท่านเศรษฐีจึงสั่งให้ฉันน่ะได้จัดอาหารมาเพื่อนายคนเดียวเท่านั้นพอได้รับคำตอบเช่นนั้นแล้วกระผมจึงคิดว่าถ้าเราเนี่ยได้รักษาอุโบสถเหมือนกับเขาบ้างก็น่าจะดีไม่น้อยจึงถามท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีขอรับถ้ากระผมเองเนี่ยจะรักษาอุโบสถศีลเพียงครึ่งวันจะได้บุญบ้างไหมขอรับท่านเศรษฐีก็บอกว่าได้สิแต่มันก็ได้ไม่เท่าคนที่เขารักษาทั้งวันหรอกนะเมื่อกระผมรู้ว่านี่คือบุญพิเศษที่เราไม่ควรพลาดจึงได้สมาทานอุโบสถศีลด้วยความเต็มใจแต่เนื่องจากไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนจึงหิวข้าวมากเพราะกรรมงานตลอดทั้งวันพอตกกลางคืนเกิดลมตีท้องไส้ปั่นป่วนไปหมดรู้สึกทรมานมากกระผมจึงเอาเชือกรัดท้องให้แน่นเพื่อระงับอาการปวดท้องแต่ก็ไม่หายปวดเมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีทราบเรื่องเข้าก็เอาเนยใสเนยข้นน้ำผึ้ง
และน้ำอ้อยมาให้กินเพื่อระงับอาการปวดท้องแต่กระผมก็ปฏิเสธไปโดยกล่าวว่าท่านเศรษฐีถึงกระผมจะไม่ได้รักษาอุโบสถเต็มวันเหมือนอย่างท่านก็ขอให้ครึ่งวันของกระผมเนี่ยอย่าได้ขาดตกบกพร่องเลยแม้ท่านเศรษฐีจะคอยบอกเตือนว่าอย่าทรมานตัวเองเลยวันพระน่ะไม่ได้มีหนเดียวเอาไว้รักษาวันพระหน้าก็ได้แต่กระผมก็ไม่ยอมทำตามไม่ยอมตกบุญได้นอนนึกถึงอุโบสถศีลที่ตัวเองเต็มใจชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันความปลื้มปิติได้ช่วยข่มความเจ็บปวดเอาไว้แต่สังขารไม่อาจทนทานเอาไว้ได้พอรุ่งเช้าปรากฏว่ากระผมก็ได้ละจากโลกนี้ด้วยจิตที่ผ่องใสแล้วได้มาเกิดเป็นรุกขเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ที่ต้นไทรในอุทยานแห่งนี้พวกเราจะเห็นได้ว่ารุกขเทวดาท่านนี้ได้ทิพยสมบัติมากมายเพราะบุญที่เกิดจากการรักษาอุโบสถเพียงครึ่งวันและทำด้วยความเต็มใจยังได้อานิสงส์ขนาดนี้แล้วถ้าหากใครได้รักษาอยู่เนืองนิดอานิสงส์นั้นไม่ต้องพูดถึงเลยย่อมจะทับทวีไม่มีประมาณจักนำพาให้ได้นิพพานสมบัติในที่สุดดังนั้นผู้ที่รักษาอุโบสถศีลย่อมได้รับอานิสงส์อย่างมากมายเกินควรเกินคาดอย่างน้อยๆก็สามารถแบ่งออกเป็น5ข้อคือ 1. ย่อมได้รับโภคทรัพย์ใหญ่เพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุ 2. เกียรติศักดิ์อันงามของผู้มีศีลย่อมฟุ้งกระจรไปไกล 3. ผู้มีศีลเข้าไปสู่สมาคมใดๆย่อมเข้าไปอย่างองอาจไม่เก้อเขิน 4. ผู้มีศีลย่อมไม่หลงทำกาละคือไม่หลงเผลอสติในเวลาตาย 5.ผู้มีศีลตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพนอกจากนี้ศีลยังเป็นบาตรเบื้องต้นแห่งสมาธิทำให้ใกล้ต่อมรรคผลนิพพานดังนั้นคนที่ตั้งใจรักษาศีลได้บริสุทธิ์ก็จะมีผลต่อการนั่งสมาธิไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอานิสงส์ของอุโบสถศีลแล้วก็ควรที่จะตั้งจิตตั้งใจรักษาศีลให้ผ่องแผ้วบริบูรณ์ทั้งยังต้องเป็นกัลยาณมิตรชักชวนคนรอบข้างมาสั่งสมบุญใหญ่ที่เกิดจากการรักษาศีลเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไป

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
2: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทุกทั้ง

อริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุร

0: ับ
1: ตารายะอนุชิตายะ
0: ในชิดปีสาร
1: ทักขินายะอนุชิตายะ
0: ในชิดขอรดี

ไปจนถึงพระเข้าเมืองที่อยู่ล่างลงไปจนถึงพระเวจีมหานรก

0: ทุกคนต้อง
1: ตาย
0: อยากตายก
1: ็ตาย
0: ไม่อยากตายก
1: ็ตาย
0: ตายแล้วไป
1: ปรโลก
0: ไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะเป็นชาติไหนภาษาไหนเนี่ยตายแล้วก็ต้องไปปรโลกซึ่งมีคติเป็นสองอย่างคือ
1: ส
0: ุ
1: คติ
0: กับทุกขตินี่ทุกขติหรือไม่ก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายมีกายวิกลวิการเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ละคติคือในสุคติและทุกขตินั้นน่ะมีชีวิตยืนยาวยาวนานมากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายๆล้านปีมนุษย์เป็นกับเป็นมหากับจนลืมกันไปเลยแหละก่อนจะเดินทางไปสู่พรโลกก็จะต้องเข้าสู่สมรภูมิศึกชิงพบปิดงบดุลชีวิตการไปสู่พรโลกเขาจะไม่ตัดสินกันที่ใครหล่อใครสวยใครขี้เหร่หรืออัปลักษณ์ใครรวยหรือจนใครจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาจากไหนก็ตามจะมีพวกพ้องบริวารเยอะมีอำนาจศาสนาใครตามเขาตัดสินกันที่บุญและบาปเพราะฉะนั้นสิ่งไรที่ได้กระทำไว้ก็จะมาปรากฏให้เห็นเป็นกรรมนิมิตตอนใกล้จะละโลกซึ่งจะเห็นได้ด้วยตัวของตัวเองเพียงลำพังผู้ที่อยู่แวดล้อมไม่อาจจะเห็นได้ใครได้ทำความดีเอาไว้ภาพดีๆก็จะเกิดขึ้นในใจใจก็จะผ่องใสสุคติก็จะเป็นที่ไปแต่ถ้าใครทำความชั่วเอาไว้ภาพไม่ดีก็จะมาปรากฏที่เห็นในใจใจก็จะเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติก็เป็นที่ไป
2: เราคงเคยได้ยินคำบังเพยว่ามนุษย์ไม่เห็นแต่ผีสางเทวดาเห็นคำนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะได้พูดกันแล้วแม้พูดก็ขำๆกันและพลอยไม่เชื่อเลยวันนี้เราจะได้ศึกษาว่าคำบังเพยที่ปู่ย่าตายายท่านพูดมานั่นน่ะมีข้อมูลมามันเป็นอย่างไรตลอดเวลา1เดือนตั้งแต่ข้างแรมจนถึงข้างขึ้น15ค่ำ1เดือนเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องแปลกจริงๆเลยที่เราควรจะต้องศึกษาเอาไว้ที่เรามาสมมติว่าเรามาเขตเมืองจีนก็จะมีเจ้าหน้าที่เขตของจีนซึ่งก็คืออดีตมนุษย์นั่นเองเป็นชาวจีนตายไปแล้วก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่จีนอยู่ในระดับภูมิเทวาใกล้เคียงกันเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีหัวหน้าเขตเป็นลำดับชั้นกันไปเหมือนเมืองมนุษย์อย่างนี้แหละอีกภพภูมิหนึ่งเจ้าหน้าที่เขตจีนจะตรวจดูความประพฤติของมนุษย์เขามีทั่วไปนะทุกคนต้องแข่งเลยมีทั่วไปหมดที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นก็มีเจ้าหน้าที่ให้จำไว้แค่นี้ถ้ามนุษย์ทำความดีเจ้าหน้าที่เขตจะบันทึกไว้ลงไปในแผ่นลานทองมันก็เป็นยาวๆเป็นลานทองเรามาสมมติว่าเราไปที่อินเดียก็เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่เขตที่เป็นชาวอินเดียก็จะตรวจดูความประพฤติของมนุษย์บริเวณหนึ่งนั้นนี่เจ้าหน้าที่เขตมีเยอะนะแต่อันนี้แค่สมมติเพียงหนึ่งดูกลุ่มเดียวแต่ไม่หมดอ่ะถ้ามนุษย์ทำความดีเจ้าหน้าที่เขตก็จะบันทึกลงไปในแผ่นลานทองอารามเมืองไทยเจ้าหน้าที่เขตไทยก็ในทํานองเดียวกันจะตรวจดูความประพฤติของมนุษย์ที่อยู่ในเขตที่ตัวรับผิดชอบถ้ามนุษย์ทำความดีเจ้าหน้าที่เขตก็จะบันทึกลงไปในแผ่นลานทองเราไปทางตะวันตกของเจ้าหน้าที่เขตฝรั่งจะตรวจดูความประพฤติของมนุษย์ถ้ามนุษย์ทำความดีเจ้าหน้าที่เขตก็จะบันทึกลงไปในแผ่นลานทองก็แปลว่าทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์หลากวัฒนธรรมก็ทำในทำนองอย่างนี้ทีนี้เรามาเมืองจีนใหม่เจ้าหน้าที่เขตจีนในแต่ละเขตก็จะรวบรวมบัญชีแผ่นทอง นี่เราสมมุติว่า

0: เขตแต่จริงๆโอ้มันเขตมันเยอะแยะเป็นแสนเป็นล้านเขตนี่เราเอาตัดมาแค่สมมุติว่า4เขตแล้วก็นำไปเสนอที่หัวหน้าเขตซึ่งก็มีหลายหัวหน้าเขตเหมือนกันเขตการปกครองนี่ไงเมื่อกี้นี้เราสมมติแต่ละเขตนำมาเสนอหัวหน้าเขตหัวหน้าเขตก็จะรวบรวมบัญชีที่เมื่อกี้เราสมมติ4เขตเอามาส่งทีนี้ถ้าเกิดมีสูงๆขึ้นไปอีกเขตอีกเขตโอเยอะแยะเจ้าหน้าที่เขตก็จะมีวิธีการพุ่งเหลืออยู่แผ่นเดียวอย่างนี้ไงนี่เขตเดียวนะหัวหน้าเขตเดียวมันจะยุบฟุบแต่ว่ารายชื่อและเรื่องราวเพียบเอามาเจ้าหน้าที่ในอินเดียในทํานองเดียวกันสมมุติอีก4เขตก็จะนําไปเสนอบัญชีที่หัวหน้าเขตในทํานองเดียวกันหัวหน้าเขตก็จะรวบรวมบัญชีแล้วก็พุ่งเหลือแผ่นเดียวเอามาเขตไทยบ้างสมมติ4เหมือนกันแต่ละเขตก็นำเสนอหัวหน้าเขตหัวหน้าเขตก็รวมบัญชีพุ่งเหลือแผ่นเดียวเหมือนกันเอาไปเมืองนอกมึงแต่ละเขตเอารวมบัญชีแล้วมานำเสนอหัวหน้าเขตก็รวมบัญชีในทำนองเดียวกันพุ่งนี่เห็นไหมจ๊ะทั้งเนี่ยจะอย่างเงี้ยทั่วโลกเลยทีนี้หัวหน้าเขตแต่ละเขตก็จะรวบรวมบัญชีนำไปเสนออากาศเทวาอากาศเทวาก็รวบรวมบัญชีในทำนองเดียวกันพ่วงเห็นไหมจ๊ะเราจะได้รู้ว่า1เดือนแรมถึงเพ็ญมีอะไรเกิดขึ้นในอีกมิติหนึ่งที่กำลังเฝ้ามองมนุษย์เขตอินเดียเหมือนกันหัวหน้าเขตก็จะนำไปเสนออากาศเทวาก็รวบรวมพ่วงหัวหน้าเขตไทยในทำนองเดียวกันเอาไปให้อากาศเทวาอากาศเทวารวมบัญชีพ่วงเอามาฝรั่งในทำนองเดียวกันหัวหน้าเขตนำไปเสนออากาศเทวาเหมือนกันรวมบัญชีพ่วงตอนนี้เราจะเข้าใจขึ้นแล้วอากาศเทวาที่เป็นนาคเพราะนาคเนี่ยไม่ใช่สมมุติขึ้นมานะมีอยู่มานานแล้วกำลังมีอยู่แล้วก็จะมีต่อไปในอนาคตสมมติว่าอยู่ในเขตที่นาคเขาดูแลก็นำไปเสนอให้หัวหน้าอากาศเทวานาคอากาศเทวายักษ์ก็นำไปให้หัวหน้าอากาศเทวายักษ์เราจะได้นึกภาพได้ง่ายขึ้นไงอากาศเทวาครุฑก็นำบัญชีไปให้หัวหน้าอากาศเทวาครุฑอากาศเทวาคนทันก็นำบัญชีไปให้หัวหน้าอากาศเทวา
1: คนทัน
0: ใช่อากาศเทวาที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของนาคเมื่อกี้เนี้ยเอามารวมๆๆกันก็จะไปเข้าเฝ้าท้าววิรุณปักท้าววิรุณปักก็รวบรวมบัญชีพ่วงเห็นไหมอากาศเทวาที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของยักษ์จะไปเฝ้าท้าวเวสสวรรค์นี่ท้าวเวสสวรรค์ก็รวมบัญชีแล้วก็พ่วงอากาศเทวาที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของครุฑก็จะไปเข้าเฝ้าท้าววิรุณหกท้าววิรุณหกก็รวบรวมบัญชีแล้วก็พ่วงอากาศเทวาที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของคนทันจะไปเข้าเฝ้าเท้าทัตตรสท้าตตรสรวบรวมบัญชีแล้วก็ว่าง เหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เท้าจตุโลกบาลเนี่ยก็จะมีบัญชีที่รวบรวมมาตามลำดับขั้นมาถึงตรงนี้แล้วเท้าจตุโลกบาลก็ขึ้นไปเฝ้าเท้าสักกะเทวราชเพื่อรายงานแล้วเท้าจตุโลกบาลก็คือทั้งหมดเรียกว่าผู้รักษาโลกปกปักหรือดูแลโลกในทิศทางนั้นก็มาเรือร่วมกันขึ้นไปเฝ้าเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทร์เพื่อรายงานเท้าสักกะก็ทำการประชุมคณะกรรมการบริหารในวันโกนคือก่อนวันพระวันหนึ่งวาระการประชุมมีสองวาระคือหนึ่งเรื่องราวของดาวดึงสองเรื่องราวของท้าวจตุโลกบาลที่เอาบัญชีมารายงานจากนั้นท้าวสักกะก็จะให้โอวาทคณะกรรมการบริหารซึ่งตรงกับวันพระบนโลกมนุษย์เทวดาชั้นดาวดึงรู้ว่าเป็นวันพระได้จากการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โดยตรวจดูวันเพ็ญบนโลกมนุษย์ด้วยทิพยจักขุเมื่อเห็นแล้วว่าเป็นวันพระก็จะมาประชุมกันในสุธรรมาเทวสภาจากนั้นท้าวสักกะเทวราชก็จะขึ้นธรรมาสน์เพื่อแสดงธรรมเนื้อหาเรื่องราวที่ท่านแสดงธรรมบนรัตนบัลลังก์หรือธรรมาสน์ในสุธรรมาเทวสภาก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความไม่ประมาทให้ฉลาดในการดำเนินชีวิตให้มันเจริญพุทธานุสติจะเป็นเรื่องหลักๆเพราะชาวสวรรค์นั้นก็เหมือนกับเมืองมนุษย์นี่แหละวันพระหรือวันอาทิตย์พวกไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็จะเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญถ้าหากประมาทในการดำเนินชีวิตไม่สั่งสมบุญมีสิทธิ์ที่จะหมดสิทธิ์การเป็นเทวดาและท่านก็หมั่นย้ำเตือนให้ไปนมัสการบูชาพระจุฬามณีที่เป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์เพราะว่าเทวดาก็เหมือนมนุษย์เนี่ยเหมือนมนุษย์นี่แหละบอกให้มาบูชามหาธรรมกายใจดีบางพวกก็มาบางพวกก็ไม่มาที่ไม่ประมาทก็มาที่ประมาทก็ไม่มาพระธาตุจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์ท้าวสักกะเทวราชท่านจะหมั่นตอกย้ำซ้ำเดิมอยู่เรื่อยๆนี่แหละท่านได้กล่าวถึงเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทมัวแต่เพลิดเพลินในทิพยสมบัติและกามอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสวรรค์ก็สากลนรกก็สากลมนุษยโลกก็สากลความรู้สากลนี่แหละที่ทุกคนควรจะต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้เทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อสิ้นบุญด้วยเพราะในความประมาททำให้วิบากกรรมเก่าได้ช่องดูดลงไปในนรกก็มีเทวดาตกสวรรค์ไปนรกมีไม่ใช่มาตามลำดับขั้นตอนจากสวรรค์มามนุษย์แล้วมาทำอะไรแล้วจึงไปนั่นอย่าลืมว่าเราฟังเคสสตี้กันมาบ่อยๆบุญในจริงช่วงจริงดูที่หมองอาศัยบุญได้ช่องก่อนชิงกันไปก่อนแต่พอไปอยู่บนสวรรค์เข้าประมาทเลินเล่อพอหมดกำลังบุญบาปได้ช่องดูดมาอย่างนี้แหละเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อสิ้นบุญผลแห่งความประมาทวิบากกรรมเก่าจึงส่งผลให้ไปเกิดเป็นเปรตและอสุรกายก็มีตามกำลังบาปพอหมดกำลังบุญกำลังบาป

0: ายบาปนะ
1: อันไหนได้ช่องก่อนที่เขาเซตโปรแกรมก็จะดูดไปพบภูมินั้นเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อเธอสิ้นบุญด้วยผลแห่งความประมาทวิบากกรรมเก่าได้ช่องจึงส่งผลให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีพอหล่นตุบจากเทวดาเสียงลังเพราะมาถึงหกหรือจากเทวดามาถึงก็เอ๋งอะไรก็มีหรือมาถึงก็เมี้ยวอะไรแล้วแต่บุญบาปในตัวได้ช่องพระเท้าสกเทวราชเนี่ยท่านจึงสอนเอาไว้ว่าอย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาทให้ฉลาดในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็สั่งสมบุญด้วยการเจริญพุทธานุสติแล้วก็ไปที่จุฬามณีพระธาตุจุฬามณีนั่นเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อเธอสิ้นบุญด้วยผลอันเหลือจากกุศลกรรมในอดีตอันนี้กุศลนะยังเหลืออยู่ทำให้มาเกิดในกำเนิดของมนุษย์เพราะนั่นจากเทวดาเนี่ยเห็นไหมไปนั้นล็อกเปรตอสุรกายสารีฉาและมามนุษย์เทวดาบางเหล่าไม่ประมาทมีทิพยสมบัติมากมีกามอันเป็นทิพย์ที่ประณีตแต่ก็ไม่มัวเมาหมั่นเพิ่มเติมกุศลธรรมของตนโดยการมานมัสการพระจุฬามณีมาฟังธรรมในสุธรรมเทวสภาเมื่อเธอหมดบุญหมดสิ้นอายุไขได้พบนั้นแล้วจะกลับมาเกิดคือจุติใหม่ครั้งหนึ่งบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกหรือไปเกิดบนสวรรค์ที่ชั้นสูงสูงขึ้นไปนี่ชั้นดาวดึงอยู่บนนี้จตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมานดรดีพระนิมิตวสุดีหกชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นของสากลนะจ๊ะขึ้นไปได้ตามกำลังบุญสรุปว่าเป็นการย้ำให้เทวดาไม่ประมาทให้เจริญพุทธานุสติอยู่เสมอหลังจากท้าวสักกะให้โอวาสเสร็จแล้วประมาณเวลาค่ำของโลกมนุษย์นี่หลังจากให้โอวาสแล้วนะพอค่ำๆดูดวงจันทร์ขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้แหละท้าวสักกะเทวราชจะประกาศให้แก่เทวดาที่มาประชุมที่สุธรรมเทวสภาว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี้ยในวันเนี้ยวันพระเนี่ยหมู่มนุษย์ทําบุญบางพวกก็ดูแลบิดามารดาบางพวกก็ทําทานบางพวกก็รักษาศีลบางพวกเจริญภาวนามีจํานวนมากน้อยเพียงใดหรือทํากุศลกรรมบถอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นนี่จะประกาศตอนช่วงพระจันทร์ขึ้นในเมืองมนุษย์ตอนกลางคืนของมนุษย์จะประกาศถึงมนุษย์และหมู่มนุษย์ว่าพวกไหนที่ทำบุญใหญ่ให้เทวดาทั้งหลายได้อนุโมทนากันบุญใหญ่เนี่ยจะขึ้นหน้าก่อนจะอันดับแรกเลยบุญเล็กบุญน้อยและบุญเบ็ดเตล็ดก็ลดหลั่นกันลงมาถ้าช่วงใดมนุษย์ที่สร้างบุญมีจำนวนน้อยในช่วงไหนนะเทวดาที่ดาวดึงก็จืดจ้อยเลยเฉาชีวิตคุยกันในหมู่เทวดาโอ้สวรรค์คงจะว่างแล้วคงจะแน่นเพราะว่ามนุษย์ประมาทในการดำเนินชีวิตดื่มสุราเมลัยบุหรี่ยาเสพติดการพนันต่างๆเป็นต้นหากช่วงใดมนุษย์ที่ทำบุญมีจำนวนมากเทวดาดาวดึงก็จะดีใจเวลาเทวดาดีใจกับมบมบแมบแมบปุบปุบปับปับอัศมีกายกับแผ่ฟลาวทีเดียวจะปลาแล้วว่าในอนาคตสวรรค์จะเนืองแน่นนรกคงจะว่างแน่นอนเลยปิดประตูอบายนรกนั้นร้างเลิกใช้กันนี่นะจ๊ะในช่วงเวลาที่ตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำต้องจำนะลูกนะคือวันพักในยมโลกเราก็จะได้มาศึกษาในยมโลกก็ทำอะไรบ้างแต่ในมหานรกไม่ได้พักนะอุสธานรกก็ไม่ได้พักแต่ยมโลกยังมีเวลาในช่วงคืนเดือนเพ็ญเจ้าหน้าที่ยมโลกก็จะหยุดทันทรมาน

สัตว์นรกจะยืนดูเฉยๆอย่างเงี้ยในสภาพอย่างเงี้ยคือวันนั้นไม่ทำเดี๋ยวเราจะเห็นสภาพเขาไม่ทำแล้วสัตว์นรกยังอยู่ในสภาพไหนคือเขาก็จะเฉยๆอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่บางพวกที่ครบกะหมดเวรก็จะได้กลับไปพักที่จตุมหาราชิกาแล้วก็จะมีผลัดใหม่ลงมาแม้กว่าจะพ้นกะบางทีก็6เดือนก็มีนะ8เดือนในยมโลกนะปีนึงก็มีนะหรือไม่ถึงก็มีนะจ๊ะไม่ใช่ว่าทุกวันพระจะพระเดียวแล้วเปลี่ยนไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเอาวันพระแต่ว่าแล้วแต่ใครมีวิบากกันขนาดไหนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ชุดใหม่มาเข้าเวรแทนบางพวกก็มาช่วยราชการพวกที่โหดสดิดและพวกนั้นโหดโชดเหี้ยมและพวกนั้นก็มีพวกที่ยังไม่หมดกะก็จะคอยยืนเฝ้าสัตว์นรกไม่ให้หนีไปไหนขนาดไม่ได้ทำอะไรก็ยังอย่างเงี้ยหมดแรงนี่ก็ยืนไม่ทำแปลกดีเหมือนกันนะแต่เวลาเขาพักหมดกะเขาก็จะยืนอย่างเงี้ยไม่ทำอะไรสัตว์นรกก็จะหมดแรงนอนอยู่กับพื้นเงี้ยบางพวกที่อยู่ในหม้อทองแดงไฟก็จะไม่ลุกไหม้แต่น้ำยังร้อนอยู่นะแต่ลดอุณหภูมิลงที่อยู่ในหม้อทองแดงเนี่ยไฟดับก็จริงแต่มันยังกลุ่นๆเหมือนไฟในเตาเวลาเราต้มอะไรนั่นแหละพอเราหลีไฟหรือดับไฟมันก็ยังร้อนอยู่แต่มันยังไม่มากเท่ามันไม่พุ่งพล่านบางพวกก็ผุดขึ้นมาลอยคออยู่บนปากหม้อได้แต่ยังอยู่ในหม้อทั้งก็ร้อนทั้งหมดแรงทั้งเสียงระงมหมดเลยนะเนี่ยจะบอกให้พวกที่กำลังปีนต้นงิ้วต้นงิ้วนี่ไม่มีในมหานรกแต่มีในยมโลกคืออรหุโทษโทษเบาแล้วน้ำงิ้วก็จะหดกลับเข้าไปสัตว์นรกก็จะมีโอกาสมานอนพักอยู่กับพื้นหนึ่งนี่มันจะหดวึดเข้าไปนี่ก็ยืนดูเฉยบางพวกก็ร้องครวญครางขอความเห็นใจนี่ส่วนเจ้าหน้าที่ที่แปลงร่างเป็นสุนัขปากเหล็กอีกาปากเหล็กก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมอย่าลืมเจ้าหน้าที่ในยมโลกนี่มาจากกุมภันนะเป็นส่วนใหญ่นะน่าจะมาช่วยราชการมาจากที่อื่นอีกเป็นหลักเป็นหลักพอถึงเวลาที่จะทันทรมานก็จะแปลงอันนี้แต่เจ้าหน้าที่ยมโลกที่ใกล้จะหมดกรรมจากเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์ซาดิสก็จะปลอบสัตว์นรกอดทนหน่อยนะเจ้าอดทนหน่อยแต่พอเลยวันพระปั๊บไอ้ที่ถืออยู่นี่ชุกต่อชึกชักชั่วชะเฉือนนี่นี่นี่ถ้าโชคดีญาติจะอยู่บนเมืองมนุษย์อุทิศบุญมาให้ก็จะพ้นกรรมก็เร็วขึ้นทีเรามาดูในส่วนของผู้พิพากษาคือพญายมราชพอถึงวันพระใหญ่ก็วันเพ็ญก็จะพักการพิพากษาบางท่านหมดกะก็กลับไปพักที่จตุมหาราชิกาเนี่ยพอวันพระใหญ่ก็พักถ้าหมดกะก็แวบขึ้นไปถ้ายังไม่หมดกะก็พักเฉยๆแล้วก็จะมีพญายมราชชุดใหม่นะมารับหน้าที่แทนก็จะหมุนกันอย่างเงี้ยตามวิบากกรรมแวบมาแวบไปแต่พญายมราชไม่ได้มีเขาควายหรือหัวกระโหลกอะไรหรอกตอนนั้นยังไม่มีความรู้ก็ใช้งั้นไปก่อนตอนนี้มีความรู้แล้วอาจจะค่อยๆเปลี่ยนไปพวกที่ยังไม่หมดกะก็มีโอกาสพักและก็ได้มาทานอาหารที่ตามกำลังบุญของตนเมื่อกี้ที่ผู้พิพากษานะตอนนี้เจ้าหน้าที่

ยมโลกก็เช่นกันก็จะกินอาหารตามกำลังบุญของตนและพวกที่มาอยู่ในที่นี้เนี่ยก็รู้อยู่ว่าบุญขนาดไหนเรามาศึกษาอาหารเบื้องต้นส่วนใหญ่อาหารพวกนี้คือเนื้อสดๆของสดของข่าวและก็อย่างนี้เลยไม่ต้องมีพิธีใดตองถ้าหากญาติทำบุญให้โดยเฉพาะอุทิศเจาะจงในวันพระใหญ่สัตว์ในโลกในยมโลกก็จะได้รับบุญทันทีพอได้รับปุ๊บก็แปรสภาพอย่างมึกพอพ้นวันพระขึ้นแรมหนึ่งค่ำถ้าหากหมดกรรมเจ้าหน้าที่นรกก็จะพามาที่โรงพิพากษาอีกครั้งหนึ่งพาสัตว์นรกมานะเพื่อรับรู้ในบุญที่ญาติอุทิศมาจากบัญชีนี่อีกทีหนึ่งแล้วก็จะส่งไปเกิดตามกำลังบุญพอได้รับบุญแล้วก็จะเป็นชุดอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็ไม่มีอารมณ์ทำอะไรแต่เดิมคุมไม่ให้หนีแต่ตอนนี้ตามมาส่งอารักขาให้ถูกทางว่าจะต้องไปช่องนั้นช่องนี้

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 07

2.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ด้วยบุญเก่าที่สั่งสมมาข้ามชาติและใช้กันไปตลอดเวลาทุกอนุวินาทีบุญเก่าหมดไปทุกวันถ้าหมดบุญอย่างสิ้นเชิงเมื่อไหร่เราก็หมดอายุขัยเราอาศัยบุญเพื่อมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่เพื่อสั่งสมบุญใหม่เมื่อบุญเก่าหมดไปทุกวันบุญใหม่ก็ต้องสั่งสมทุกวันในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายและภาคพื้นโอชิเนียได้จัดพิธีทอดผ้าป่าทุนพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกค่ะสำหรับพิธีทอดผ้าป่าทุนพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกจัดขึ้นณห้องสัมมนา SPD7 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยริ้วขบวนของคณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะท่านเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมรองประธานสหภาพธรรมทูตไทยภาคพื้นโอชิเนียและประธานภาคพื้นโอชิเนียเป็นประธานสงฆ์ในการนี้พระมหากิติมศักดิ์ธีระวชิโรด็อกเตอร์หัวหน้ากองพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานจากนั้นได้รับชมประมวลภาพการฝึกประสบการณ์ของพระมหาปริยัติธรรม 5,000 ษาและโครงการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตในโอชิเนียให้เจ้าภาพผู้มีบุญได้รับชมและได้อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะนอกจากนี้พระมหาธนกรคุตตะชโยพรรษา5ปริยัติธรรม7ประโยคผู้แทนพระมหาปริยัติธรรมและพระมหาภัทรเดชชยุตตโมพรรษา17ผู้แทนพระธรรมทูตในศูนย์พัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตในโอชิเนียได้กล่าวถึงความตั้งใจในการเดินทางไปสร้างบารมีในต่างแดนและในโอกาสนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้ผ่อนคลายบริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าทุนพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมโดยมีกัลยาณมิตรคุณแม่สัสิลักษณ์แขวงนครกัลยาณมิตรคุณพ่อมั่นทองเจือและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตไทยในโอชิเนียพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาพิธีกล่าวคำถวายทายาทธรรมพิธีกล่าวคำถวายกระเป๋าเดินทางพิธีกล่าวคำถวายค่าเดินทางและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมนำปัจจัยทายาทธรรมและกระเป๋าเดินทางถวายแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ซึ่งพิธีทอดผ้าป่าทุนพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและถวายกำลังใจแด่พระมหาปริยัติธรรมพระภิกษุรวมทั้งบุคลากรผู้ที่จะเดินทางไปฝึกประสบการณ์ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนจากนั้นประธานสงฆ์ได้มอบเกียรติบัตรแด่พระมหาปริยัติธรรมจำนวน15รูปและมอบเกียรติบัตรแด่พระธรรมทูตไทยในโอชิเนียจำนวน12รูปและจากการจัดพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ท่านเจ้าภาพและผู้ร่วมงานบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมทุกย่างก้าวทุกคำพูดทุกพื้นที่ที่

0: พระมหาปริยัติธรรมไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เกิดบุญเกิดสันติสุขเท่าใดบุญย่อมเกิดกับผู้สนับสนุนตามไปดุจเงาตามตัวไปฉะนั้น
1: ปลื้มทุกครั้งที่ได้มาเป็นเจ้าภาพของงานนี้ค่ะทุกปีก็มาเป็นเจ้าภาพอยู่ทุกปีค่ะเป็นการสนับสนุนให้พระท่านได้ออกไปเผยแผ่ถ้าเราไม่สนับสนุนตรงนี้เนี่ยการเผยแผ่ของเราก็จะช้าลงทั้งหลวงนาสุธรรมโมทั้งหลวงพ่อท่านก็ตั้งใจอ่ะที่จะให้ลูกๆได้ไปเผยแผ่ต่างประเทศที่งานหลวงพ่อจะได้ก้าวหน้าต่อไปโดยเฉพาะพระที่ท่านได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ได้ตั้งใจที่จะเรียนภาษาที่จะออกไปเผยแผ่โดยตรงซึ่งจะทำให้งานเผยแผ่ของเราได้ขยายได้อย่างรวดเร็ว
0: ด้านวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบค่ะณหมู่บ้านเคหะรพีพัฒน์1หมู่ที่16ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในการนี้นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงนายองอาจนศธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียงโดยได้ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทางคณะยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายร่วมสมทบนำถุงยังชีพข้าวสารและอาหารแห้งมอบแก่ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิตในชุมชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและร่วมแบ่งเบาภาระของประชาชนอันสะท้อนถึงพลังแห่งความเมตตาการแบ่งปันและการเกื้อกูลตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะที่ธุดงคสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก

0: ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างอบอุ่นซึ่งถือเป็นงานบุญประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่สาธุชนให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่7มิถุนายนที่ผ่านมาธุดงคสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันซึ่งทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพราะเห็นความสำคัญของพิธีบูชาข้าวพระที่1ปีมีเพียง12ครั้งเท่านั้นในส่วนของการประกอบพิธีกรรมประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักวิชาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าไฟฟ้าพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกๆบุญกับธุดงคสถานพิษณุโลกและเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจการมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญกันทั่วหน้าสำหรับพิธีบูชาข้าวพระถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญและเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศิลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับศูนย์ที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญเพื่อสืบสานอารยประเพณีในต่างแดนกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญพิธีบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและความปลื้มปิติโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม

ริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้รับชมวิดีโอประมวลภาพทบทวนบุญตลอดเดือนพฤษภาคมและวิดีโออวยพรวันเกิดแก่กัลยาณมิตรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายนพร้อมรับของที่ระลึกและคำอวยพรจากประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายยานพาหนะแก้วโดยมีกัลยาณมิตรนิรันดร์กัลยาณมิตรสุภามาสตันทวิวัฒและกัลยาณมิตรวันแก้วจันเหลืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชามีกัลยาณมิตรพวินกัลยาณมิตรสมพลและกัลยาณมิตรดวงชีวันตั้งทวีกูลเป็นประธานจุดประทีปในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้ส่งมอบประทีปให้กับคณะประธานเพื่อร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาอย่างพร้อมเพรียงก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยใจที่ตั้งมั่นและเลื่อมใสศรัทธาซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอิบใจและปิติแห่งบุญสำหรับพิธีบูชาข้าวพระถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่แม้พุทธศาสนิกชนจะอยู่ห่างไกลถึงต่างประเทศแต่ก็ยังคงตั้งใจมาร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้เหนียวแน่นสืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระซึ่งมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาพระประธานบูชาพระบรมสารีริกธาตุและบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมและภัตตาหารอันประณีตเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียนเหลืองทรงชัยและกัลยาณมิตรวีนาธนกว้างกอนซาเลสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้กัลยาณมิตรจิมกัลยาณมิตรคิมกัลยาณมิตรโอกัลยาณมิตรวายกัลยาณมิตรเอ็มเวียและครอบครัวเพญญาลัยคณะประธานทอดกฐินบรมจักรพรรดิวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประจำปีพุทธศักราช2569ได้น้อมถวายปัจจัยทอดกฐินแด่ประธานสงฆ์ส่วนในช่วงท้ายพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวสารงานบุญเพื่อให้สาธุชนได้รับทราบทั้งยังได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสั่งสมบารมีในต่างแดนพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการพิเศษ Moonlight Meditation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ร่วมปฏิบัติธรรมและเรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิเบื้องต้นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบค่ะบรรยากาศการปฏิบัติธรรมในโครงการ Moonlight Meditation ณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเงียบสงบโดยมีชาวท้องถิ่นหลากหลายเชื้อชาติให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมเพื่อค้นหาความสุขที่แท้จริงจากภายในร่วมกันอย่างคึกคักโดยก่อนการทำสมาธิพระอาจารย์ได้นำทุกท่านทำกิจกรรมผ่อนคลายร่างกายด้วยการกำหนดลมหายใจและยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมและเกิดความสบายจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติขะ

วีโรเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมโดยแนะนำเทคนิคการฝึกสมาธิเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายคือการสร้างความสมดุลระหว่างความรู้สึกสบายและการมีสติควบคู่กันไปเพื่อให้ใจค่อยๆปล่อยวางจากเรื่องรอบตัวและหยุดนิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติจากนั้นเวลา 20:30 นได้เข้าสู่ช่วงของการถามตอบและร่วมแชร์ประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมซึ่งเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยในแนวทางการทำสมาธิอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้สึก

คุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจแก่ธรรมทายาทในการเตรียมตัวฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นพระแท้พร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพและผู้ปกครองทุกท่านที่ได้มาร่วมสนับสนุนงานบวชในต่างแดนจากนั้นธรรมทายาทได้แปรแถวเพื่อทำพิธีตัดปลอยผมซึ่งคณะเจ้าภาพและผู้ปกครองได้ร่วมกันตัดปลอยผมให้แก่ธรรมทายาทนานาชาติซึ่งในระหว่างพิธีผู้ปกครองหลายท่านถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความปลื้มปิติด้วยความตื้นตันใจที่ได้เห็นบุตรหลานก้าวเข้าสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาในต่างแดนสำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในทวีปยุโรปและเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงการแผ่ขยายแสงสว่างแห่งธรรมะสากลและสันติสุขภายในไปสู่จิตใจของชาวโลกโดยไร้พรมแดนค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัด101อันดับที่2จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่3จังหวัดเลยอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดอุดรธานีอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดนครสวรรค์อันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดแพร่และอันดับที่10จังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับที่6วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่7วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่8วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่9วัดพระธรรมกายโอซาก้าและอันดับที่10วัดพระธรรมกายบล็อกโดค่ะและในวันนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอในขณะนี้นะคะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะ
และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุ

โมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านิสัมมะกะระนังเสยโยใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะทุกวันเวลา 17.30 น.

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอนุนเถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดานเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเรื่องทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใส มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการคือมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่คือนับพระสงฆ์ไขจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาบูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสังสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้นดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่ความย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เจาะกันสดสดให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดสิ

ที่สาบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมาพร้าวในชมพูทวีปเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาตรณะสัมปันโนถึงร่วมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายโลงกวิทูรู้แจ้งโลงอนุตตรปุริสธรรมสารถิ เป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานัง เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยเบื้องล่างตั้งแต่เวจีมหานรกเบื้องบนจรดพระกระผมเบื้องขวางหนึ่งจักรวาลแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญเรื่องขุนนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนม์อยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระเวทีการกาลเทระครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปิยทัสสีผู้สูงสุดก่อนระทั้งหลายนิพพานแล้ว เขาได้มีจิตเลื่อมใสมีใจสมนัสได้กระทำที่บูชาพระพุทธเจ้าแวดล้อมด้วยแก้วมณีได้กระทำการฉลองอย่างมโหฬารท่านทำการฉลองแท่นบูชาแล้วที่บูชาแล้วได้กระทำการละกิริยาหน้าที่นั้น ด้วยผลของบุญนั้นไม่ว่าเขาจะไปกำเนิดในที่ใดๆในความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆในกำเนิดนั้นๆเทวดาทั้งหลายย่อมทรงดวงแก้วไว้ในอากาศนี่เป็นผลแห่งบุญ ในกัปที่1600แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ32ครั้งมีพระนามว่ามณิปภา ชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานเริ่มด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงในนิดอานิสงส์ปิดเรือนดวงบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกรณีทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เชื่อมั่นลงไปได้หรือว่าบูชามหาปูชนียาจารย์เชื่อมั่นลงไปได้แล้วว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องว่างสุคติ

ภูมิจะเนื่องเนืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์หยุดลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวานบุญคือไฟส่องถวางมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องถวางมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระบูรณันดรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระธรรมรัตน์จันทสุโธพระมหาด็อกเตอร์เศรษฐวิทย์เศรษฐาวิโชพระสมณึกสมัญชัยโยพระภิกษุรุ่น34แก้วธรรมชัยพระยุทธธรรมวีโรพระชัยวัฒน์อัตทันโตพระมหากิติกิติญาโนพระนัทวุฒิวุฒินันโทพระบุญช่วยจันโทภาโสพระดร.ธีรพันธ์กุลันธีโร พระปรัชญาปัญญาธิโกพระครูภาวนาชักรวิเทศพระครูวิเทศชยาภิวัตรพระมหาอัฏฐพลกุลาสิทธโธพระมหาดร.สุริยาทิฏฐประสานโธพระอาจารย์และกรมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศแห่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดพระอาจารย์และกรมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีวรสิทธิ์ปรียาพรพรหมภักดีและกรมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศแห่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์วัดพระธรรมกายจอร์เจียวัดพระธรรมกายไลแลนด์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายฮัมบวร์กวัดพระธรรมกายปาล์มบีชวัดพระธรรมกายดีซีวัดพระธรรมกายเทนเนสซีวัดพระธรรมกายชิคาโกวัดพระธรรมกายโตเกียววัดพระธรรมกายไอร์แลนด์วัดพระธรรมกายออสเตรียวัดพระธรรมกายเบอร์ลินกริมิตอันนันอัศวะโพงคินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศเนนจางใจมนกรมิตรสองวัชรศิโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพระจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยมโปรดแม่สายธรรมอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิต กรมิตรสุรีพรชยาสุจรัตน์แรงครอบครัวโตการัญเศษกรมิตรสุริยสุริสาสารตนันจึงรุ่งเรืองกิจกมิตรกิตติวัฒนาพรกาตาพลพรสุขสว่างกมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะนีการกัญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เชียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชค กมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พันธนาธนาวิสุทธิกรมิตรสุจัญญารุตวริษาเพชรราภิรัตกรมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกรมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกรมิตรสุวรรณาธวัตราธุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิเดินแม่จินดารัตนาโภคานทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุนธิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันจิตรามพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรรันพันประภาบริปัญญาแม่สถิตลักษณ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือก
กรมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยะสกุลกรมิตรประพันธ์สวรรณีสุด

เทพพี่น้องพงพี่พัฒนากมิสุวพีพงสุวรรณกมิถามวงสันขกรกมิปิยนันบุญสูงคณะกรมิศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพพระราชบุรีกมิลิมเซียวมินกมิเดลิตเอนจิเนียริ่งครอบครัวพระจัญญาวงศ์ครอบครัวเตชะวรศิลป์สกุลกลุ่มธรรมประพัฒสอนกมิเกิดโครเนอร์กมิตรพรเพนพุ่มทีมกมิตรนามิตรพิลาวันกมิตรกมลจิตพัฒนากุลพลตำรวจเอกราศิษย์ผ่อนเลิศทีมรวยสำเร็จเข้าถึงธรรมกมิตรตันเทียนเหรียญกมิตรลีชินวีกมิตรหลิวชงซิ่งหลิวฮั่นเจ้ากมิตรสิริพรสีผลแพ้วกมิตรพรณีสีผลแพ้วลูกพระธรรมแสนรวยโครงการถวายวันละล้านองค์นายแพทย์บุญธิศรีราเพนโอท่ากานนท์กมิตรพรวิภาสุมทากมิตรพวินตั้งทวีกูลพ่อสมชายหรือชัยกมิตรจุธามาศอันดารากมิตรพนมพิพัฒนวงศ์สำกมิตรมณีรัตน์นพรัตน์กมิตรอัจฉราเตวต่อสุขกมิตรสิริวันนีสิริมาวดีกมิตรอูหุยหลานกมิตรเย่เหน่งส่วนกมิตรอาจุ้งแซ่วันรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วัจนาสุริยธรรมกมิตรจันทิมาวัชรพงศ์วณิชกมิตรวิทวัฒน์ครอบครัวเหลืองตั้งวโรดมกมิตรสุภจีทวนพนิดาศรีเกตกมิตรดวงใจพระกมิตรดวงใจพมะราภากมิตรม้วยเงงแซ่ซิมกมิตรรัศมีอัติศิลเวทกมิตรเชิดประพิษครอบครัวเมทางกุลกลุ่มเรือนธรรมกำแพงแสงกมิตรการจนาวันธนาเพิ่มบุญมากลุ่มมาตจันแห่งบุญสวดมนต์สร้างสุขกมิตรขาล้วนแท่ตั้งรัตดาวันและครอบครัวสัญจการกมิตรตานดินทรานกมิตรอัครพักทรานกมิตรถ้ามนวันรัตนะเลิศนาวีกมิตรประสิทธิ์รัตดาณนครพ่อสวงแม่จรสีอุสนาจิตกมิตรประกอบนวพรจุทองกมิตรรัติพรบานสงกมิตรลักษณาวหาวิสารกมิตรวริญญาฉันทะรัตนโชติกมิตรสมชายครอบครัวสุระกิติดำรงด็อกเตอร์สุนันทิพย์ที่ภากรกมิตรสุวรรณโปรแดบัวกมิตรอัธยายุพินปัญจมูลกมิตรอื่นกิมปิวตังเชงบวยบุญสิริวัฒนกุลกมิตรชาววิภาดาพัฒน์รุ่งสรุดการจนากมิตรนัทมนพรมอ่อนกมิตรชาวฤทธิ์สถิรวานิชแท้หญิงกิจการลำดับวงกมิตรกมลรัตใต้ธงชัยแม่กิจณีตั้งสัจจานุรักษ์กมิตรขุนพลแก้วผู้นำบุญแก้วภูทรและกลุ่มสระบุรีรวยกมิตรสุนีล่าภูนผลลูกๆกลุ่มรักบุญใจใสใจสบายกมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนวะสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก่และกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการเปิดไฟบูชาเปิดไฟชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมกันทั่วโลกณบัดนี้

0: ยินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปรามานนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุพุทธจักษุธรรมจักษุสมันตจักษุให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีมีสมบัติอจินไตยท่านใช้ในวันนี้มั่งคั่งมั่งมีทุกวินาทีวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายในสว่างสวยยิ่งยิ่งขึ้นไปมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้ได้สร้างบารมีได้มากมายยิ่งยิ่งขึ้นไปเพียงนั้นถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปรามาณจงทุกประการเถิดนิพพานปัจจายโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเถิด
1: สาธุ
0: ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

0: เทมิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนานโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสันติเร็วแรงให้ทุกท่าน กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างถวายมีฝนรดน้ำชาติตกลงมาท่วมท้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีกระดับดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุพระอาจารย์กับคณะ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธ

0: ไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถิด
1: อันสูงสุดเถิด
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จะได้มีเวร

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: ลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
2: ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่ง

ของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรหนึ่งจบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่มุ่งตรงหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บน

ไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทำใจของเราให้ว่างว่างปลดปล่อยวางทำใจของเราให้ว่างว่างให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งไอเส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจะตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นของตัวเรานะจ๊ะมาเกิดก็ต้องมาตรงนี้ไปเกิดคือตายก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้เวลาหลับก็หลับอยู่ที่ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะจ๊ะคือมาเกิดเนี่ยเราเป็นกายละเอียดมาเข้าปากช่องจมูกของบิดาหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็ไปตามฐานต่างๆฐานที่สองที่เปล่าตาหัวตาตรงน้ำตาไหลฐานที่สามที่กลางกักทิสะในระดับเดียวกับหัวตาฐานที่สี่กับพิดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้ากับปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกก็กลางท้องในระดับเดียวกับสะดือของเราแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดของบิดาตรงนี้แหละแล้วก็ดึงดูดไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบแล้วก็เคลื่อนย้ายไปตามฐานเจ็ดอกสี่สามสองหนึ่งเข้าทางปากช่องจมูกของมารดาไปตามฐานหนึ่งฐานแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเมื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบถูกส่วนรวมกันพ่อแม่และตัวเราเป็นลูกก็บังเกิดขึ้นมาโดยรูปกายเนื้อนะจ๊ะมาเป็นกายเนื้อแล้วเวลาตายก็ตรงนี้แหละใจจะอยู่ที่ฐานที่7แล้วก็เคลื่อนไปฐานที่6 5 4 3 2 1ออกจากปากช่องจมูกไปแสวงหาที่เกิดใหม่หลับก็ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับนักเรียนใหม่และที่สำคัญยังเป็นต้นทางคือจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพาน

เทพพุทธเจ้าพระอรหันต์เมื่อท่านปล่อยวางทุกสิ่งจากสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแล้วใจท่านก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่7พอถูกส่วนก็ตกศูนย์เคลื่อนก็ไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือตัวเท่ากับฟองไข่แดงของไก่บ้างใหญ่กว่านี้บ้างตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันแต่จะเป็นดวงใสกลมรอบตัวเป็นดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรที่จริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ไม่แสบตาไม่จ้าตาไม่เคืองตาคือจะใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือยิ่งกว่านั้นธรรมดวงนี้คือความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ที่ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกจะเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในของตัวท่านเช่นเดียวกับตัวเราเพราะมีอย่างนี้อยู่ทุกๆคนในโลกและท่านก็เห็นไปตามลำดับในกลางดวงปฐมมรรคก็จะเห็นดวงศีลกลางดวงศีลเห็นดวงสมาธิกลางดวงสมาธิเห็นดวงปัญญาคือเข้าถึงดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติโดยมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นดวงใสใสสว่างยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆซ้อนๆกันอยู่เป็นหกดวงหนึ่งชุดกลางใจของเราให้ใสใสร่างของท่านในใสใสจะกระทั่งเข้าถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดแล้วท่านกระทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เห็นกายในกายแต่ละกายก็จะถูกเชื่อมโดยดวงธรรมหนึ่งชุดหกดวงนั่นแหละคือดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะซ้อนๆกันอยู่แล้วก็เชื่อมก็ถึงกายอื่นอีกตั้งแต่กายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปภพหยาบรูปภพละเอียดกายอรูปภพหยาบอรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบโคตรภูละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบโสดาบันละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตหยาบกายธรรมพระอรหัตละเอียดซ้อนซ้อนกันอยู่กายธรรมโสดาบัญญัติคือโสดาปัตติมรรคคือหยาบเป็นมรรคละเอียดเป็นผลเป็นชั้นๆกันเข้าไปอย่างนี้แหละและในสุดก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพานได้
มรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของท่านเช่นเดียวกับมีอยู่ในตัวของมนุษย์ต่างแต่ว่ามนุษย์ตัวไปไม่รู้ว่ามีอยู่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เข้าถึงจึงรู้ว่ามีอยู่และมนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอยู่เมื่อได้บรรลุแล้วโดยพระมหากรุณาลักษณะปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์และเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงนำมาถ่ายทอดมาสอนไว้ทำอย่างท่านอย่างนี้แล้วก็จะได้รู้ทำอย่างท่านทำอย่างท่านก็จะเป็นอย่างท่านและก็มีหัวข้อปฏิบัติมากมายรวมแล้วได้ 84,000 ปฐมขันธ์ซึ่งท่านสรุปย่อรวมเป็นอริยมรรคคือหนทางที่จะไปเป็นพระอริยเจ้าหลุดพ้นจากกิเลสอสวะนั้นมีข้อปฏิบัติเรียงไปตามลำดับอยู่8ข้อเหมือนบันได8ขั้นที่จะต้องทำตามรอยนี้ผิดจากนี้ไปไม่ได้ถ้าอยากจะเป็นอย่างพระองค์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเราเห็นว่าชีวิตในสังสารวัฏนั้นมาเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ปัดปลายจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เป็นต้นแล้วก็มีความโศกเศร้าเสียแสบขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทั้งหมดมาเพราะมีการบังเกิดขึ้นของกายมนุษย์เมื่อมีเกิดจึงมีแก่เจ็บตายอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นก็ต้องไม่เกิดมาเป็นมนุษย์มันจะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องทำตามแนวทางนี้มันใน8ขั้นหรือข้อปฏิบัติ8ข้อที่เรียกว่าอริยมรรคถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็มีทุกข์อยู่เรื่อยไปจนยาชินทุกข์ในมนุษย์ยังพอทนได้แต่ทุกข์ในอบายที่เราไม่เห็นไม่รู้จักมันทนได้ยากมากมันทรมานมากแล้วมาบังเกิดขึ้นด้วยความไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำไงถึงจะพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ก็ไม่รู้อีกมันจึงเป็นอันตรายตอนนี้เมื่อพระองค์บังเกิดขึ้นแล้วบรรลุแล้วนำมาถ่ายทอดแล้วผู้มีบุญมีปัญญาก็จะเงียบโสดสดับฟังตั้งใจฟังเมื่อใครโกรธในสติปัญญาก็แจ่มแจ้งหายสงสัยเกิดปิติเกิดกำลังใจสุขใจเกิดฉันทะอยากจะเป็นอย่างพระองค์บ้างก็จะทำความเห็นให้ตรงสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ข้อปฏิบัติอื่นๆก็จะเรียงมาตามลำดับคืออยากทำด้วยความสมัครใจเมื่อเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็สรุปในข้อสุดท้ายคือสัมมาสมาธิเป็นบันไดขั้นสุดท้ายที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าซึ่งพระเดชพระหลวงพ่อวัดปากน้ำบางศรีเจริญหรือหลวงปู่วัดปากน้ำบางศรีเจริญท่านสรุปว่ายุทธเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์คือให้มันง่ายเข้ามันลัดเข้า

ราะว่าบางคนมีความพร้อมในการทำสมาธิแต่ไม่พร้อมที่จะเข้าใจอีก7ข้อโดยอ้างว่าไม่มีเวลาและอารมณ์ติดโน่นติดนี่อะไรสารพัดเพราะฉะนั้นท่านก็ลัดตัดตอนว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จมาลงที่สัมมาสมาธิซะเป็นวิธีทางลัดตรงเพราะจะเริ่มต้นจากอะไรลงท้ายก็สัมมาสมาธิเมื่อเข้าถึงสัมมาสมาธิคือใจหยุดนิ่งได้แล้วอีก7ข้อซึ่งรวมเป็น8ข้อก็จะเข้าใจเองแล้วก็สมัครใจที่จะทำเช่นนั้นเพราะนั้นหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จ

สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนารักขังพันธามิสปโสแต่ทลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทัสหะสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเต

0: สะ
1: ด้วยบุญกุศล
0: ด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตามรึกถึง
0: มาตามระลึกถึง
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: นอบน้อมกราบไหว
0: ้นอบน้อมกราบไหว
1: ้บูชาด้วยดวงประทีป
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม้ของหอม
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถึงพระรัตน

0: ระไตร
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
1: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
0: บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
1: ์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์
1: พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: มีความสงบร่มเย็น
1: มีความสงบร่มเย็น
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: และพยันตรายทั้งปวง
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: อายุขัยยืนยาว
1: อายุขัยยืนยาว
0: ได้สร้างบารมีเป็นนานๆ
1: ได้สร้างบารมีไปนานๆ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: คำจุนพระพุทธศาสนา
1: คำจุนพระพุทธศาสนา
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ
1: ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
1: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: ให้มลายหายสูญ
1: ให้มลายหายสูญ
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ให้ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: ธรรมอันใด
1: ธรรมอันใด
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทโร
1: สดจันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุปัสกาจารย์ขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยู
0: ท่านได้บรรลุ
1: ท่านได้บรรลุ
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกๆพระองค์
1: ทุกพระองค์
0: จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

0: พยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันตุ
0: ปริหารันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอจงพ้นทุก
0: ขอจงพ้นทุก
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ

แล้วเรารวมใจของเราจุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บุญที่เราได้สั่งสมมาตั้งแต่เช้าจนทั้งบัดนี้เนี่ยรวมทั้งบุญที่เราทำมาในอดีตนับพบนับชาติไม่ถ้วนให้ประมวลรวมกันเป็นดวงบุญสว่างอยู่กลางท้องของเราวางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งบุญขยายพร้อมตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนในกรรมนั้นนะ

0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบ
2: ให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
2: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
2: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ
1: สาธุ
2: ให้กลับไปรวยกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในวันพระใหญ่ข้างแรม14ค่ำเดือน7และวันอาทิตย์วันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น.ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทางระบบซูมทางช่อง GBN หรือบางวันที่ศูนย์กลางพิธีแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและขอให้ทุกรูปทุกท่านตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นอย่างไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะวันนี้นะคะคุณสายใจวลีและดิฉันสุชดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเราค่ะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามเรื่องราวนะคะของนักสร้างบารมีค่ะที่ในวันนี้ได้มีโอกาสนะคะมาเจอโครงการดีๆอย่างโครงการบวชอุบาสิกาแก้วนะคะแล้วก็เมื่อเข้าใจถึงการสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วเนี่ยนะคะก็ได้พาลูกชายนะคะทั้งสองมาบวชเป็นสามเณรค่ะปลูกฝังให้ท่านนั้นได้เห็นภัยเห็นโทษภัยต่างๆในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็เลือกเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องและดีงามด้วยจนในวันนี้ค่ะท่านได้ตัดสินใจบวชอุทิศชีวิตแล้วก็มาเป็นกำลังให้กับพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาในปีนี้อีกด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณนิชชาจุธานิถีค่ะซึ่งท่านก็เป็นโยมแม่ของสามเณรคุณานันปิ่นแดงนะคะสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะก่อนอื่นอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้จักภูมิลำเนาของคุณแม่นะคะว่าอยู่ที่ไหนยังไงเกิดนะคะจังหวัดอะไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยคุณแม่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะ
2: ค่ะคุณแม่เป็นคนจังหวัดชัยนาทค่ะ
0: ค่ะ
2: คุณแม่มีพี่น้องทั้งหมด4คนซึ่งอาชีพของคุณแม่ก็พ่อแม่ก็ทำอาชีพเกษตรกรรมค่ะแต่ในระหว่างที่เราอยู่กันก็คุณแม่ก็จะไปวัดตามบุญใหญ่ๆไง
0: แถวบ้านนี้
2: แถวบ้านค่ะเข้าพรรษาออกพรรษาอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปทำบุญเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าก็จะไม่ได้ค่อย
0: ตามประเพณี
2: ใช่ทำบุญตามประเพณีบุญใหญ่ๆไงค่ะก็จะไปกัน
0: ค่ะมีลูกชาย
2: คุณแม่มีลูกชายอยู่สององค์คือตอนนี้บวช
0: คู่เลย
2: ทั้งคู่ค่ะ
0: นี่อยากให้เล่าสักนิดหนึ่งนะคะ
1: ว่าตั้งแต่เริ่มก่อนไหมว่าครอบครัวของคุณแม่เนี่ยได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่าเริ่มมาจากโครงการดีๆแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณแม่บอกว่าโอ้โหไม่ได้ทราบข่าวที่อาจจะเป็นเชิงลบนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะคุณแม
2: ่ค่ะคือคุณแม่รู้จักวัดในชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือบอกตรงๆว่าตอนนั้นก็ไม่ค่อยชอบวัดเท่าไหร่ค่ะก็คือเราเองเราก็ไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้มาดูด้วยตนเองแล้วก็ไม่ได้เข้าใจค่ะแล้วก็พอฟังเขาเราก็รู้สึกว่าก็อย่างที่เขาบอกเนา
0: ะ
2: วัดเนี้ย

0: ต้องทำบุญเยอะๆแล้วก็เป็นคล้ายๆกับว่าจะเป็นลัทธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนที่พูดนี่มาไหมคะ
0: คนที่พูดก็ไม่ได้เข้าวัด
2: ไม่ได้
0: เข้าวัดก็ไม่ได้เข้าวัดแล้วเราเองเราก็ฟังเขาแล้วเราก็รู้สึกแบบ
1: ก่อนตอนน
0: ั้
1: น
0: ใช่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร
1: ่
0: ก็มีความรู้สึกว่าคนที่จะมาวัดนี้ได้ต้องรวยต้องรวยนะและต้องมีคนรู้จักนะพาไปอยู่ๆแล้วจะเดินเข้าไปดูๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็ได้ยินมาแบบนั้น
1: ค่ะ
2: แล้วอะไรทำให้เปลี่ยน
1: จากนั้นทำไมแม่ถึงเดินดุยๆเข้ามามันเกิดอะไรขึ้นหรือไปเจอเหตุการณ์หรือใครเป็นกัลยาณมิตรคะ
0: คือมีอยู่ช่วงนึงรู้จักกับพี่คนหนึ่งที่ทำงานด้วยกันก็คุยกันพี่เขาก็เล่าว่าเนี่ยก่อนไปทำงานเขาได้มานั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายนะที่ห้องปัญญาเราพอได้ยินคำว่าวัดพระธรรมกายแล้วก็หูตั้งบอกเอ้าแล้วพี่ไปได้ยังไงก็ด้วยความที่เรารู้มาว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็เลยถามพี่เขาว่าแล้วพี่เข้าไปยังไงใครชวนพี่ไปหรอแล้วพอพี่ไปเนี่ยเขามีใครเขามาบอกบุญให้พี่ทำบุญเยอะๆไหม อะไรอย่างเงี้ย
2: คือในใจอ่ะเราอยากที่จะหาคำตอบในส่วนนั้นว่ามันจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าต้องมาวัดแล้วต้องรวยต้องมาทำบุญเทียเยอะคือเหมือนเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของคุณแม่มาตลอด
0: มันได้ยินมาแบบนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรพี่ไปได้ยังไงพี่เขาก็เลยบอกว่าก็ไม่มีนะมานั่งก็มานั่งในห้องแอร์เย็น
1: ๆ
0: พี่ก็หยอดตู้20บาทอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เล่าให้ฟังก็เลยบอกดีนะวันหลังเดี๋ยวขอตามไปด้วยเงี้ยก็เลยตามพี่เขามา
1: ค่ะ
0: มานั่งสมาธิในห้องปัญญาค่ะ
2: สมัยก่อนห้องปัญญา
0: ห้องปัญญาเป็นห้องปัญญาเก่าตรง
2: ที่อยู่ใกล้ใ
0: ช่ใช่ใช
2: ่ตรงเป็นยังไงบ้างพอคุณแม่ได้มีโอกาสมานั่งแล้วก็เดินเข้าวัดมาด้วยตัวเองตอนนั้น
0: สงบมารู้สึกว่าทำไมวันนี้เขาสะอาดจังแล้วก็เงียบแล้วก็สงบก็ไม่เห็นจะใช่อย่างที่ใครเขาว่าเลยนะก็ไม่ได้มีใครมาบอกบุญกับโยมแม่ให้ทำบุญเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: นี่คือครั้งแรกที่ได้เข้าวัดธรรมกายแล้วก็มานั่งสมาธิที่ห้องปัญญาแล้วพอได้นั่งแล้วเดินออกมาจากห้องปัญญาความรู้สึกเป็นไงคะครั้งแรกที่นั่งสมาธิไหมคะ
0: คือคุณแม่ก็เคยไปนั่งที่วัดอื่นมาเหมือนกันค่ะก็เข้าวัดแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบไปบ่อยไปประจำมีที่ประจำเนี่ยค่ะแต่ก็เคยนั่งสมาธิ
1: แล้วครั้งต่อไปมาเมื่อไหร่อย่างไรคะนี่คือครั้งแรกที่มา
0: ครั้งแรกที่มาก็หลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆค่ะพอในช่วงของช่วงประมาณถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นเดือนมีนานะคะ
1: ปี
0: 2553
1: ค่ะ
0: ค่ะก็มานั่งแล้วก็จะมีหน้าห้องเขาจะมีโบชัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ไปหยิบมาหนึ่งก็จะเห็นเป็นโครงการอบรมอุบาสิกาแก้ว
1: บวชอุบาสิกาแก้ว
0: หน่ออ่อน
1: หน่ออ่อน
0: ใช่ก็เลยช่วงนั้น
1: กี่แสน
0: หนึ่งแสนเป็นน่าจะเป็นรุ่น100,000แรกใช่ไหม
2: คะที่มาบวชที่วัดพระธรรมกายถูกไหมคะตอนนั้นแล้วคุณแม่เห็นโครงการนี้แล้วรู้สึกสนใจขึ้น
0: ก็สมัคร
2: เลย
0: สมัครบวชเลยค่ะบวชเลยเข้า
1: ตอนนั้นคิดว่าเราจะสมัครบวชโครงการนี้เพื่ออะไรจุดประสงค
0: ์พอคุณแม่ได้มานั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ข้างนอกเขาพูดกันแต่ถามว่าตอนนั้นเข้าใจหรือยังก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรมาก
2: เพราะเหมือนตอนมานั่งที่ห้องปัญญาเนี่ยจะไม่ได้มีแบบพระอาจารย์หรืออะไรมานำนั่งเหมือนนั่งด้วยตัวเองด้วยนั่งไปเรื่อยๆเลยแต่แค่นั้นคุณแม่ก็รู้สึกดีแล้วแล้วก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็เลยเข้าโครงการ
0: รู้สึกสนใจ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าช่วงนั้นเขาจะบวชไม่นานด้วยประมาณ7วัน
1: 7วันทีนี้คุณแม่มีลูกชาย2คน
0: ค่ะ
1: ขออนุญาตถามนิดนึงคุณแม่บอกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย
0: ค่ะ
1: ดูแลลูกชาย2คนตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ก็องค์เล็ก2ขวบ
1: 2ขวบ
0: ก็แยกกับคุณพ่อเขา
1: ค
0: ่ะก็เป็นช่วงแรกเนี่ยก็คือองค์โตเนี่ยไปอยู่กับคุณพ่อ2ปี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปเห็นเราก็รู้สึกคิดถึงลูกสงสารแล้วก็อยากจะมาดูแลเองก็พาเขากลับมาช่วงนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าจะป.สี่นะคะ
1: ป.สี่ก็ประมาณ9ขวบ10ขวบ
0: ใช่ค่ะ
1: สำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกชาย2คนด้วยความรู้สึกของคนเป็นแม่ค่ะคุณแม่รู้สึกแบบลูกชายเราดูแลยากไหมเราวางแผนหรือว่าเตรียมออกแบบชีวิตของลูกชายไว้ยังไงไหมคะณตอนนั้น
0: ตอนที่เรา

0: ยังไม่ได้เข้าวัดเราก็คิดว่าเราก็เป็นคนเป็นพ่อแม่คนหนึ่งที่ก็คิดว่าเป็นคนดีแต่เราอะยังไม่ได้เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาเราก็คิดว่าเราก็เลี้ยงดูทํางานเลี้ยงดูเขาส่งเสียให้เขาเรียนตั้งใจไว้ว่าอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่พอเราได้เข้าวัดแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับลูกเราสำหร
2: ับ
0: คนที
2: ่
0: เราใช่ค่ะพอเราบทบาสิกาแก้วเสร็จปุ๊บคนแรกที่คุณแม่ทำหน้าที่ก็คือคนลูกชายคนโต
2: ค่ะก่อนทำหน้าที่ถามคุณแม่นิดหนึ่งการที่บทอุบาสิกาแก้วอะค่ะคุณแม่ทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วมันส่งผลต่อชีวิตของคุณแม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงไงคะ
0: มันเปลี่ยนไปเลยจะพูดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตก็ได้เพราะว่าคุณแม่อยู่ข้างนอกมันก็โคโลกโลกม
2: ัน
0: ก
2: ็
0: จะมีใช่มันก็มีทำงานมีสังสรรค์กับเพื่
2: อ
0: นสินข้อห้านี่ไม่ต้องพูดถึงคือก็เยอะ
2: นะ
0: พ
2: ู
0: ดถึงขาดเลยขาดกระจุยใช่และทีนี้พอเราเข้าวัดปุ๊บเราได้บทบาสิกาแก้วก็
2: มันทำอะไรบ้างคะบทอุบาสิกาแก้ว1นั่งสมาธิแน่ๆ
0: นั่งสมาธิ
2: ค่ะ
0: ฝึกฝนอบรมตนเองทำวัดเช้าเย็น
2: สวดมนต
0: ์รับบุญ
2: ค่ะ
0: ขัดห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วเราก็ได้ฟังช่วงนั้นก็จะมีธรรมะของพระอาจารย์ที่ท่านลงมาเทศน์ให
2: ้ซึ่งอยู่ข้างนอกเราไม่เคยได
0: ้ไม่เคย
2: ปฏิบัติอย่างนี้เลย
0: ไม่ค่ะ
2: นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคุณแม
0: ่ใช่และธรรมะของพระอาจารย์แต่ละรูปเนี่ยลึกซึ้ง
2: ค
0: ่ะลึกซึ้งแล้วมันทำให้เราเข้าใจแล้วก็รู้ได้รู้เสียเนาะเขาพูดว่ารู้ได้รู้เสียรู้ได้รู้ว่าเราได้อะไรรู้เสียแล้วถ้าเราไม่เลิกเรายังทำผิดทำพลาดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะต้อง
1: จะเสียอะไร
2: ใช่เหมือนกับตรวจเช็คตัวเองได้เลยใช่ไหมคะว่าตรงไหนเราคล่องไป
0: คิดเลยว่าตอนนั้นโหถ้าเราไม่เชื่อหลวงพ่อเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะไปตรงไหนนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าหักติด
2: ค่ะ
0: เลิกเลยเลิกทุกอย่าง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้พอบอกว่าทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับพระลูกชายเพราะตอนนี้ท่านเป็นพระแล้วนะคะ
2: องค์แรกใช่ไหม
1: รูปแรกเนี่ยนะคะเป็นยังไงตอนนั้นคือได้มีโอกาสทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะ
0: คือพอคุณแม่บทบาสิกาแก้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคนแรกเลยที่ทำหน้าที่ก็คือพาลูกชาย
2: ลูกชายคนโต
0: ใช่องค์โตก็ช่วงนั้นปิดเทอม
1: ค่ะ
0: พอคุณแม่บวชบาสิกาแก้วเดือนมีนาคมก็เป็นช่วงปิดเทอมพอดี
2: ค่ะ
0: ดูร้อนคุณแม่ก็ชวนท่านบวช
2: ท่านชื่ออะไรคะองค์แรก
0: องค์แรกชื่อธนดล
2: ค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อม่อน
2: ค่ะ
0: ก็เรียกท่านว่าม่อนบวชให้แม่นะลูกปิดเทอมนี้บวชให้แม่นะลูก
2: ค่ะ
0: ท่านก็ดีนะท่านก็คาบของท่านเลย
2: คือยังไม่เคยมาวัดพระธรรมกาย
0: ใช่คุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าในตัวท่านเองท่านก็มีบุญบุญในขัมมะส่วนหนึ่ง
2: คุณแม่บอกไหมว่าการบวชเนี่ยมันจะทำให้น้องม่อนเปลี่ยนไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยหรือว่า
0: บวช
2: ให
0: ้
2: แม
0: ่
1: คุณแม่ก็ยังไม่รู
0: ้ใช่
1: ท่านก็ร
0: ับ ท่านก็คับเลยค่ะท่านก็คับเลย
2: บุญในตัวท่านเยอะมาก
0: ท่านก็คับแล้วช่วงนั้นรู้สึกว่าที่วัดไม่มีด้วยช่วงบวชพระฤดูร้อนที่คุณ
1: ยังไม่ได้จัดโครงการที่วัดพระธรรมกาย
0: ใช่ไม่รู้ว่าปีนั้นเกิดอะไรขึ้นปกติก็จะมีทุกปีใช่ไหมคะแต่ว่าปีนั้นไม่มีที่วัดก็เลยคุณแม่ก็เลยพาไปที่ราชบุรีศูนย์พระสุขวันนี้
2: ก็เป็น
1: ไปบวชที่นั่นเลย
0: ค่ะ
1: แล้วท่านก็ยอมไป
0: ท่านไป
1: ท่านสุดยอดมากเลย
0: ไป
1: แล้วเห็นบอกว่าบวชตลอดในทุกๆปี
0: พอใช่ค่ะพอคุณแม่พาท่านไปบวชเสร็จลาสิกขาปุ๊บในระหว่างนั้นวันอาทิตย์เนี่ยค่ะคุณแม่ก็ไปสมัครให้ท่านเป็นอาสาสมัครเป็นอยู่แผนกยุวชนต้อนรับโลก
1: ต้อนรับระดับโลก
2: บวชอยู่ที่ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกกวนิชอยู่ประมาณกี่เดือนกี่ปี
0: ก็ช่วง
1: ปิดเทอมน่าจะประมาณ1เดือน
0: ก็ช่วงปิดเทอมน่าจะสักเดือน
2: ค่ะท่านคุณแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงท่านยังไงบ้างไหมคะไปที่นู่น
0: กลับมาเห็นห่มผ้าทำท่าห่
2: ม
0: ทำท่าห่มจีวร
2: ค่ะ
0: ใช่ท่านก็จะเหมือนท่านยังติดมาอยู่ว่าอยากจะห่มจีวรเอาผ้าห่ม
2: ค่ะ
0: เอาผ้าห่มแล้วก็มาลองห่ม
2: ท่านเล่าอะไรให้คุณแม่ฟังแบบปลื้มๆบ้างไหมคะ
0: คือช่วงนั้นท่านก็ยังเล็กนะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็ไม่ได้หมายถึงว่าท่านไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรเพราะด้วยความที่ท่านอาจจะยังเล็ก
1: แต่เราเห็นถึงเกิดความเปลี่ยนแปลงของท่าน
0: ค่ะคือโดยปกติท่านก็ไม่ได้ดื้อ
2: เลี้ยงง่าย
1: เลี้ยงง่าย
2: สองคนเลย
1: ค่ะ
0: เป็นพูดง่าย
1: ค่ะแล้วท่านมาบวชยาวเนี่ยตอนช่วงไหนคะแล้วอะไรที่ทำให้คุณแม่รู้สึกตัดสินใจว่าอยากที่จะเลือกเส้นทางอันนี้ให้กับท่านนะคะ
0: คือคุณแม่เนี่ยหลังจากที่พอเรารู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตรู้แล้วว่าที่หลวงพ่อบอกว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตเนี่ยเราก็รู้ว่าเส้นทางเนี้ยคือเส้นทางที่เราจะเลือกให้กับลูกที่เรารักที่เราคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้ท่านก็ชวนท่านมาบวชทุกปีเพื่อเหมือนกับว่าให้ท่านซึมซับค่อยๆซึมซับไป
2: ท่านก็ไม่เคยปฏิเสธคุณแม่เลย
0: ก็ไม่นะคะแต่ไม่รู้ข้างในท่านจะแต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะท
2: ่
0: านก็มาบวชให
2: ้ค่ะ
1: แล้วตอนที่บวชยาวล่ะคะคุณแม่
0: บวชยาว
1: ปีไหน
0: เป็นปี55รู้สึก2555
1: บอกว่าเป็นโครงการหน่
0: อแก้วรุ่นแรก
1: ด้วยรู้แล้วว่าโครงการนี้อาจจะเป็นโครงการสุดท้ายที่ท่านจะแบบว่าบวชแล้วก็ใช้ชีวิตยาวเลยค
0: ุณ
1: แ
0: ม่ไม่มีรู้สึกว่าตอนนั้นท่านไปบวชอยู่เขาแก้วแล้วกลับมาคือพอเขาแก้วเป็นหน่อแก้วรุ่นแรกแต่ท่านไม่ได้บวชในหน่อแก้วท่านไปบวชที่เขาแก้วและพากลับมาก็ยังอยู่ในโครงการของหน่อแก้ว
1: ค
0: ือท่านก็จะมารวมกับเพื่อนที่วันพอเรารู้ว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้กอดท่านมันปลื้มแล้วมันก็รู้สึกแบบคุณแม่ก็รู้สึกแบบใจหายเนาะจะไม่ได้กอดท่านแล้วเนี่ย
2: ท่านบอกคุณแม่ยังไงคะว่าท่านจะบวชอุทิศชีวิตถ้ามีวิธีการบอกยังไง
0: ตอนที่บวช
2: ใช่กำลังที่บวชยาว
1: ที่จะ
2: บ
1: วชยาว
2: ที่กำลัง
1: การ
2: ใช่ว่าการที่ลูกจะบวชอุทิศชีวิตเนี่ย
0: ตอนแรกท่านก็จะขอกลับบ้านก่อน
1: ค่ะ
0: ขอกลับบ้านเหมือนกันแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็อธิบายให้ท่านเข้าใจว่าเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวแม่ก็มาอยู่ด้วยแม่ก็มาอยู่วัดอยู่กับแม่นี่แหละแม่ก็ไม่ได้ไปไหนแม่ก็จะมาอยู่กับหนู
1: ก็คือคุยให้ท่านแบบสบายใจว่าเราจะไม่ทิ้งท่าน
2: ค่ะแล้วก็จริงๆเห็นบอกคุณแม่นี่ยอมทิ้งภารกิจหน้าที่การงานข้างนอกเพื่อที่จะได้มาอุปถัมภ์พระลูกช
1: ายมาอยู่ในวัดด้วย
2: มาอยู่ในวัดด้วยการเป็นศรัทธา
0: คือตอนแรกคุณแม่เข้ามาเนี่ยคุณแม่เป็นพนักงานก่อน
2: ค่ะ
0: ค่ะพอปี53บวชใช่ไหมคะปี53บวชบาสิกาแก้วก็บวชทั้ง3รุ่นเลย
2: ค่ะ
0: หนองแก้วแสน500ล้านปีนั้นบวช
2: ยอดเลยค่ะ
1: บวชตลอดเลย
0: ใช่ค่ะพอเราได้บวชปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเข้ามารับบุญในวัด
2: ค่ะ
0: พอดีก็ได้รู้จักกับพี่คนหนึ่ง
2: ค
0: ่ะเขาก็แนะนำว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขารับนะลงไปไหมก็เลยมากับเขา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะก็ไปอยู่ตรงนั้นนะ2ปีในอยู่กองอบรม
2: ค่ะ
0: เขาเรียกกองของพี่นาที
2: ค่ะทำเกี่ยวกับหน้าที่อะไรคะ
0: SPD 12อ่ะค่ะตอนนั้นเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ IT ยืมคือโน้ตบุ๊กอะไรช่วงนั้นนะ
2: คะ
0: ก็อยู่ตรงนั้น2ปี
2: ค่ะ
0: แต่ว่าในช่วงแรกที่ท่านบวชพอจบโครงการปุ๊บท่านก็มาอ้อนขอลาเหมือนกันนะองโตท่านก็อยากจะกลับบ้านอยากจะไปอยู่กับแม่ก่อนอย
2: ่
0: างเงี้ยท่านก็ร้องไห้มาทุกวันค่ะแล้วมันก็คือแม่เองอ่ะแม่ก็รู้สึกแบบสงสารลูกก็สงสาร
1: ท่านไปไหมอะไรอย่างนี้ในใจอีกหนึ่งใจ
0: สงสารก็สงสารเนี่ยแต่เราก็รู้ว่าเส้นทางเนี้ยมันดีที่สุดแล้วเงี้ยก็เลยคุยกับท่าน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แบบปลอบประโลมท่านไปแล้วก็ให้กำลังใจท่านด้วยอย่างเงี้ยก็ยากเหมือนกันในการที่เราจะส่งให้ท่านไปแล้วก็ท่านก็เล็กเราเองเราก็ยังรู้สึกว่าท่านเล็ก
2: ก็คือท่านยังเป็นเด็กอยู่นะคะ
0: ใช่
2: จนท่านมีความเข้าใจ
0: ก็อยู่จนพอท่านก็ร้องมาหลายวันนะคะร
2: ้
0: องมาทุกวันมาหาแม่ที่ทำงานก็โยมแม่ขอกลับบ้านแล้วโยมแม่ ด้วยความที่เป็นแม่แล้วไม่สามารถทำอะไรได้เรากอดท่านก็ไม่ได้แล้วก็ต้องอดทนต้องใจแข็ง

0: ือในระหว่างที่ท่านบวชเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องง่ายไหมคุณแม่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในแต่ละช่วงวัยมันจะมีในช่วงที่แบบอยากลาสิกขาอะไรเงี้ยช่วงในวัย
1: กำลังจะเริ่มโต
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาก็อยากจะลาสิกขาเงี้ยโยมแม่ก็คือคุยโทรศัพท์เนี่ยวันนึง2ชั่วโมงต้องคุย
1: เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องใช
0: ้
1: หัวใจบังคับประคองเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากๆ
0: สำคัญมากเลยค่ะคุณแม่นี่แบบคือถ้าคุณแม่ไม่ได้ผ่านอบรม
2: อุบาสิกาแก้ว
0: ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีธรรมะอะไรที่จะพอเข้าใจได้เราจะไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปคุยกับท่านได้
1: ใช่เพราะฉะนั้น
0: มีสำคัญ
1: ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลย
2: แล้วพอวันที่ท่านต้องบวชแล้วเนี่ยต้องบวชแล้วตัดสินใจแล้วว่าท่านต้อง
1: ท่านบอกอุทิศชีวิตคุณแม่ว่ายังไงคะ
0: ก็ท่านก็แบบรู้สึกวงแบบท่านก็รู้สึกแบบคำเนี้ยมันเป็นคำว่าบวชอุทิศชีวิตเนี่ยเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับสามเณรที่ท่านอยู่มาได้นะท่านก็บอกกับโยมแม่ว่าปีหน้าจะบวชอุทิศชีวิตแล้วคุณแม่ก็ปลื้มนะเพราะว่าเราประคับประคอง
2: กันมา
0: ได้ถึงเนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าคัดเพชรไหม
2: คัดเพชรให้หลวงพ่อแล้ว
0: ใช่เพราะว่าตอนบวชเข้ามาแรกๆเลยในรุ่นท่านเยอะอยู่นะคะ
2: ค่ะ
0: ก็ร้อย
2: กว่าแต่ตอนที่ท่านบวชอุทิศชีวิตจริงตอนนั้นคือแม่จำได้ไหมเหลือกี่รูป
0: สิบเจ็ด
2: ก็ยังถือว่าเยอะแต่ก็ขัดมาก
1: สุดยอดมาก
2: วันนั้นบรรยากาศให้คุณแม่เล่าย้อนไปในปีพุทธศักราช2565ถูกไหมคะที่ท่านบวชช่วงนั้นเป็นปีโควิดด้วย
0: โควิดคุณแม่ก็ต้องแบบมาแยงจมูกแล้วก็
2: กว่าจะมาร่วมงานบวชลูก
0: ใช่ค่ะปีนั้นเป็นปีที่ก็ญาติก็ไม่ได้มาก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีพี่ป้านะอา2-3คนที่ไม่ได้เยอะก
1: ็แต่เป็นรุ่นประวัติศาสตร์คุณแม่เลยจำแม่เลยไหมคะ
0: นี่ปิดหน้าปิดตา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ก็เป็นความปลื้ม
1: แล้ววันบวชแล้วค่ะคุณแม่วันบวชคุณแม่รู้สึกยังไงน้ำตาเย็นไหลไหมคะแล้ววินาทีท่านขอขมาอะไรเงี้ย
0: คือของพระมหาบวชอุทิศชีวิตตอนท่านมาขอเข้ามาเนี่ยท่านไม่ได้มาขอเข้ามาแม่แหละ แต่ว่าท่านจะขอเข้ามาตั้งแต่บวชเป็นเนรแล้วค
1: ่ะ
2: ตอนรับบาตรพระพัตไตรน
1: ั้นและเห็นญาติโยมมากันอย่างเงี้ยค่ะมาอนุโมทนาบุญเสียงสาธุดังๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ปื้มคือคุณแม่เนี่ยแม่แต่เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่น
1: ค่ะ
0: คุณแม่ก็ปลื้
1: ม
0: คือปลื้มไปหมดนะมองไปทางไหนก็โอ้ยงามเหลือเกิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มองไปทางไหนก็โอ้ยงามเหลือเกินคือปลื้มอ่ะทั้งคนที่แบบเห็นแล้วเรารู้สึกว่าท่านก็ชนะนะท่านผ่านอุปสรรคอะไรมาคุณแม่เชื่อว่าทุกรูปต้องมีช่วงเวลาที่จะแบบไม่ไหวแล้วจะลาสิขาดชะยากออกเหลือเกินไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ย
2: ต้องบอกว่าเส้นทางมันไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ไม่ง่าย
2: ต้องมีกัลยาณมิตรประคับประคองซึ่งคนสำคัญก็คือคุณแม่แล้วตอนนี้ท่านรับบุญในส่วนไหนยังไงบ้างคะตอนนี
0: ้ของพระมหาองค์โตท่านก็ยังอยู่ในส่วนของปริยัติอยู่
1: ค่ะ
0: อยู่ศาสนศึกษาก็คอยยังช่วยงานอบรมดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนเป็นโครงการของชุดอบรมพระมหาอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ยังอยู่ในช่วงนี้อยู่ยังไม่ได้เลือกที่จะไปลง
2: ส่วนงานไหนแต่ก็ยังอยู่ในส่วนของงานพระปริยัติที่ดูแลอบรมต่าง
1: ๆนำธรรมะข้อไหนมาเล่าให้โยมแม่คุณแม่ฟังบ้างไหมคะแล้วคุณแม่บอกปกติ
2: เราต้องคอยให้กำลังใจท่าน
1: พระนะคะเพราะเป็นลูกของเราแต่ณตอนนี้ท่านเป็นผู้ที่ภูมิรู้ภูมิธรรมท่านเคยนำธรรมะข้อไหนแล้วแม่รู้สึกแบบปลื้มจังเลยธรรมะที่ลูกนำมาให้
0: ก็สำหรับคุณแม่เนี่ยท่านอาจจะมองว่าคุณแม่อยู่วัดคุณแม่อยู่วัดอยู่แล้วรู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าก็อยากให้ท่านบอกท่านเสมอว่าไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้โยมพ่อบ้างนะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า
1: เป็นห่วงโยมพ่อ
0: ใช่ก็สงสารเขา

0: าก็ยังเขาก็ยัง
1: เป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อผู้ที่ให้กำเนิดนะคะ
0: ใช่อยากให้ไปดูแลโยมพ่อบ้าง
1: ค่ะ
2: อย่างนั้นก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ท่าน
0: แต่อย่างโยมแม่ท่านก็ไม่ได้
1: หมดห่วงคุณแม่ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าโยมแม่อยู่วัดรู้อยู่แล้วท่านก็ไม่ได้จะมาเทศอะไรให้โยมแม
1: ่ค่ะเอาละค่ะนี่เป็นความปลื้มปิติใจของคุณแม่นะคะที่มีพระลูกชายองค์แรก
2: ไปแล้ว
1: แล
2: ้
1: วบวชอุทิศชีวิตไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2565แต่รูปต่อไปองค์ต่อไปนี่เป็นคนเล็ก
2: ปีนี้แหละ
1: ปีนี้นะ
2: วิสาขบูชาปีนี้แหละนะคะที่ท่านจะได้รับการอุปสมบทแล้วต้องบอกว่าสามเณรองค์เล็กเนี่ยพามาตั้งแต่เล็กด้วยนี่อันนี้สำคัญการปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆเน
1: ี่
2: ยมันสำคัญยังไงนะคะแล้วก็ความปลื้มใจที่จะได้ส่งต่อให้กับผู้ปกครองท่านอื่นๆด้วย
1: จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: เรายังอยู่กับคุณนิชาจุธานิธีนะคะซึ่งเป็นโยมแม่ของสามเณรคุณานนท์ปิ่นแดงค่ะซึ่งท่านก็จะบวชอุทิศชีวิตนะคะในปีพุทธศักราช2569เรามาฟังเรื่องราวของคุณแม่แล้วก็สามเณรกันต่อ
0: ปลื้มปิติใจกับพระลูกชายคนแรกไปแล้วองค์แรกมาคุยองค์ที่สองต่อคนที่สองนะคะคุณแม่เป็นยังไงคะท่านบวชเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่อย่างไรชื่ออะไรนะจ๊ะ
2: ชื่อสามเณรคุณานนท์ปิ่นแดงค่ะชื่อเล่นชื่อมอส
0: ค่ะ
2: ค่ะสามเณรมอส
0: ค่ะ
2: ค่ะก็องค์นี้ก็หลังจากที่พาพี่เข้าพาพี่เข้าวัดได้ปุ๊บก็น้องตามมา
0: ท่านเห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ก็คือใช่ก็แล้วก็ไปไหนเราก็จะไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็มาวัดก็พาท่านมาด้วย
0: ค่ะค่ะ
2: ก็พาไปสมัครแผนกยุวชนต้อนรับเหมือนเดิม
0: ไม่ปฏิเสธเลย
2: ก็ไม่อ่ะค่ะท่านก็มาตามพี่และมากับพี่มาด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะค่ะและจากนั้นมาก็คือบวชยาวมาเลยอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะพอพระฤดูร้อนปุ๊บเนี่ยแม่ก็จะให้ท่านบวช
0: เหมือนเป็นกิจวัตรหน้าที่ปิดเทอมปุ๊บบวชปั๊บ
1: เริ่มบวชตั้งแต่กี่ขวบตอนนั้น
2: ขององค์เล็กนี่จะบวชเร็วกว่าพี่รู้สึกว่าจะประมาณ8ขวบ
1: 8ขวบ
2: ค่ะ8ขวบเริ่มบวชแล้วค่ะ
0: มีร้องกลับบ้านนี่คะ
2: ช่วงบวชไม่ร้องนะคะ
0: ไม่ร้อง
2: ค่ะ
1: แล้วเพื่อนน่าจะมีเพื่อน
0: ท่านอยู่กี่วันอย่างไรคะถึงรู้สึกอยู่ได้แบบสบายสบาย
2: เหมือนกับว่าท่านคุ้นพอบวชไปเรื่อยๆไงท่านก็จะรู้สึกว่ามัน

0: มันก็คุ้นมันก็ชินกับเพื่อนเนี่ยก็อยู่จบโครงการท่านไม่
1: งองแง
0: ไม่งองแงค่ะไม่งองแงกลับบ้านค่ะ
1: บวชมาเรื่อยๆทุกปี
0: เรื่อยๆทุกปีค่ะจนปีสุดท้ายเริ่มจะไม่อยากบวช
1: เริ่มโตแล้ว
0: เริ่มรู้สึกโตแล้ว
1: กี่ขวบคะตอนนั้นปีสุดท้าย
0: 12
1: แล้วเริ่มเข้ามัธยมละ
2: เริ่มจะโตอย่างนั้นหรือเปล่า
0: เริ่มจะโตแล้วก็รู้สึกช่วงนั้นก็
1: เกมออนไลน์
2: ต้องบอกว
1: ่
2: าเป็น
1: โทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดีย
2: ปัญหาของเด็กยุค
1: ปัจจุบัน
2: ปัจจุบันเลยนะคะสำคัญมากๆค่ะ
0: และทีนี้มีป้าหมอว่าลุงที่คอยดูแลท่านด้วยในช่วงที่คุณแม่เข้าวัดแล้วก็ยังองค์เล็กท่านยังไม่ได้บวชก็ได้พี่สาว
2: ค
0: ือพี่ทันตแพทย
2: ์
0: พี่หมอท่านดูให
1: ้
0: ดูให้แล้วก็เหมือนกับว่า
2: คอยดู
0: ใช่ช่วยกันประคับประคองท่านก็จะช่วยดูแลอุปถากเรื่องค่าใช้จ่ายค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วทีนี้มันเหมือนกับว่าท่านบวชมาเรื่อยๆท่านเลยรู้สึกว่าปีสุดท้ายนี่เริ่มเหมือนรู้สึกว่าจะไม่ค่อยอยากจะบวชและทีนี้ก็เลยอ่ะแม่มีเงื่อนไขให้ แม่มีเงื่อนไข
1: คุณแม่คุณท่านอื่นลองฟัง
0: คุณแม่ แล้วก็โยมป้าเนี่ย
2: คือ
0: จริงๆเราอยากให้ท่านบวชแต่ว่าถ้าท่านจะไม่บวชจริงๆอ่ะพาไปสอบแต่มีข้อแม้ว่าต้องโรงเรียนนี้เท่านั้นใ
1: ช่ซึ่งเราก็รู้ว่าน่าจะยากใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็วัดกันเลยว่าต้องเป็นที่นี่เท่านั้นถ้าหนูสอบไม่ได
2: ้
0: หนูก็ต้องบวชนะก็โอเคก็ยอมไปสอบเสร็จวันประกาศผลก็พาเขาไปดูก็
2: เป็นไปตามคาด
1: ก่อนประกาศผลคุณแม่ได้บ่นอะไรในใจบ้างแอบกระซิบ
0: ก็นึกถึงนี่แหละก็นึกถึงปู่พ่อคุณยายว่าอยากให้ท่านอยู่ในเส้นทางนี้มากกว่า
2: ค่ะ
0: พอพาไปดูแล้วปรากฏว่าโอเค
2: ยอมรับได
1: ้ตามที่คุณแม่คาด
2: ท่านก็มีสัจจะถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ใช่โอ้ยมป้าก็ดีใจมากเขาก็กอดโอเคแล้ว
2: ค่ะ
0: ก็เลยตามข้อตกลงท่านก็เลยยอมมาบวชเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะปี60
1: ยังอยู่ในช่วง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่โควิด
2: แต่ว่าปิดล้อม
1: ปิดช่วงกำลังมีสภาวะความไม่มั่นคง
0: เข้าไป
1: มีความลำบากนิดนึงช่วงนั้นแต่ก็ยังยอมมาบวชคุณแม่ก็ไม่กังวลใจด้วย
0: ไม่กังวลใจแม่ก็วางใจเบาๆนิ่งๆไปว่ายังไงก็ต้องมาบวชนั่นแหละ
2: จนท่านอยู่ได้นะคะแล้วพอบวชยาวแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนนั้นเหตุการณ
0: ์มีอยู่ช่วงนึงรู้สึกว่าช่วงนั้นจะเป็นที่มีสามเณรเท่าไหร่นะคะสามเณรที่บวชหมื่นลูกใช่ไหมคะ
1: ที่มีบวชเยอะๆค่ะแล้วท่านก็อาจจะต้องไปรับบุญเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมคะดูแลสามเณร
0: ท่านก็เหมือนอยากจะไปอยู่กับเพื่อนอาจจะมีอะไร
2: อยากย้ายถิ่นฐาน
0: อาจจะมีอะไรข้างในที่รู้สึกไม่สบายใจก็เลยอยากจะขอโยมแม่ว่าจะขอไปอยู่กับเพื่
1: อ
0: นก็เลย
2: แต่ยังบวชอยู
0: ่ใช่แหละใช่ยังบวช
1: แต่ไม่อยากไปอยู่สถานที่
0: ไม่ได้ลาสิกขาแต่ว่าแค่จะขอย้ายขอย้ายก็เลยก็ลุกลบเล้าโยมแม่หนักมากก
2: ็
0: เลยอ่างั้นเดี๋ยวโยมแม่พาไปดูพาไปดูสถานที
2: ่จัดให้นะไม่ได้ปฏิเสธแต่ให้เห็นบรรยากาศเป็นอย่างไรที่จะมาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็จะบอกว่าไกลเลยนะไกลโยมแม่และโยมแม่ไม่มีรถโยมแม่มาหาไม่ได้นะอยู่ใกล้อยู่วัดนั่นนะโทรถ้าอยากหาแม่ปุ๊บก็ถึงที่เลยแม่ก็จะดูแลได้ไงจะให้เหตุผลท่านไปก็ถามว่ายอมดีๆไหมก็อาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยแต่ก็ยอม
2: ค่ะ
0: ยอมจนพอผ่านไปท่านก็อาจดีขึ้น
2: ค่ะ
0: แล้วก็เริ่มโตขึ้นด้วย
1: ค่ะ
0: ก็ผ่านช่วงนั้นมาก็หลังจากนั้นก็สงบ
1: เริ่มสงบนิ่งพอเริ่มสงบนิ่งแล้วเนี่ยตัวของคุณแม่เองได้มีความคาดหวังไหมเพราะว่าพาลูกชายบวชไปแล้วหนึ่งคาดหวังในตัวท่านไหมว่าท่านจะดำเนินตามรอยพระพี่ชาย
2: หรือโยมแม่อยากจะให้ท่านทำธุรกิจหรืออยู่ทั้งโลกไหม
0: ไม่เลยค่ะ

0: สำหรับตัวคุณแม่เองเนี่ยไม
1: อื
0: ่
1: ม
0: คือก็อย่างที่บอกอะตัวของคุณแม่เองเนี่ยมันก็ผ่านการใช้ชีวิตทางโลกมาก็เข้าวัดมาอายุ39มันก็เยอะอยู่นะคะประสบการณ์มันก็สอนคุณแม่แล้วว่าเออเส้นทางข้างนอกมันเสียเวลา
2: ค่ะ
0: มันเสียเวลาในการที่เราจะสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีแหละก็เลยคุยกับท่านว่าโยมไม่อยากให้เสียเวลา
2: ค่ะ
0: ในการที่จะต้องไปลองผิดลองถูกเพราะว่าถ้าโชคดีแล้วกลับมาได้นะมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันโชคไม่ดีล่ะแล้วมันพลาดทางไปแล้วกลับมาไม่ได
2: ้
0: มันเสียเวลานะโยมแม่คือโยมแม่คุณแม่เนี่ยไม่บังคับไม่ได้บังคับ
2: แต่เล่าแล้วก็อธิบายความเป็นจริงของโลก
0: ให้ฟังโดยใช้ตัวคุณแม่เองนี่แหละเป็น
2: เคสสตัดดี
0: ้ใช่ให้ท่าน
2: ก็ฟัง
0: ค่ะท่านฟังแล้วท่านก็ไม่ได้บอกว่าต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้โยมแม่จะใช้เหตุผลเหมือนก็ว่าให้ท่านคิดของท่านเองแต่เราก็จะเหตุผลไล่ยาวเลยอย่างเงี้ย
2: เหตุผลด้วยแล้วก็
3: ท่านก็มีบุญในตัว
1: ขออนุภาพบุญมหาปุชนียาจารย์อยู่อย่างเนือง
2: ๆในใจก็อธิษฐานขออะไรยังไงบ้างคะ
0: ขอเลยหลวงพ่อคุณยายก็ขอให้ท่านอยู่ในสายตาของปู่ของพ่อคุณยายขอให้ท่านแบบสร้างบารมีอยู่ในร่มเงาพระบรมพุทธศาสนาเนี่ยแบบให้ท่านมีความสุขในทุกๆวัน
2: ค
0: ่ะแล้วก็คิดแต่แค่นี้นะคิดแต่ว่าให้ท่านอยู่ได้ให้ท่านอยู่รอดจนบวชไปเรื่อยๆเป็นอายุพุทธศาสนาไปเรื่อยๆนะคะโดยที่เราเองเราก็ไม่ได้ไปกดดันว่าท่านต้องได้นะต้องผ่านนะต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่โยมแม่ก็สอบไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรโยมไม่ได้ไม่ได้คาดหวังไม่ได้กดดันสบายสบาย
1: เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือที่บอกว่าได้มีโอกาสมาเป็นพนักงานเนาะแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยได้มีโอกาสมาเป็นสัทธาวาสด้วยตรงนี้ก็เห็นบอกว่าอธิษฐาน
0: มา
1: อธิษฐานจิตกลับมา
2: เพราะอะไรจึงอยากมาเป็นสัทธาวาสที่วัด
0: คือช่วงที่เราออกไปอยู่ข้างนอกมันไม่มีความสุขคือมันไม่มีความสุขจริงๆอันนี้พูดจริงๆพูดจากใจเลยว่ามันไม่มีความสุขมันอยู่
2: เรื่องอะไรบ้างคะที่เรารู้สึกแบบไม่มีความสุขแล้วแบบ
0: คืออยู่ข้างนอกมันเรารู้สึกว่าเราห่างวัดห่างบุญห่างครูบาอาจารย์
2: ใจไม่ใส
0: ใช่มัน
1: ใจไม่สงบด้วยม
0: ั้ยไม่สงบแล้วมันก็มีเรื่องราวอะไรให้เราแบบเรารู้สึกว่าเราคิดถึงวัดคิดถึงพ่อคิดถึงหมู่คณะอย่างเงี้ย
2: แถมพระลูกชายก็อยู่ในวัดด้วย
0: ก็เลยอยากก็ขออธิษฐานจิตนะขอให้ได้มีโอกาสเข้าไปในวัดอีกครั้งนึงอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: จนได้มาเป็นสัทธาวา
0: สใช่ก
2: ็พอดียังไงคะ
0: ช่วงนั้นก็น้องที่เดียวอยู่ก็บอกว่าช่วงนี้เขารับสมัครก็ให้พี่มาสัมภาษณ
2: ์
0: ก็เลยได้มาสัมภาษณ์แล้วก็ช่วงนี้ก็เลยเป็นสัทธาวาส
2: นี่สมดังใจที่ต้องการ
0: ใช
2: ่ได้บุญด้วย
0: ได้บุญด้วย
2: ได้ใกล้พระลูกชายด้วยทั้งสององค์เลย
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะมาคุยกันต่อในส่วนของสามเณรนะคะบวชยาวแล้วและกำลังจะเป็นองค์ที่สองแล้วนะคะ
1: พอท่านแจ้งข่าว
2: ใช่ท่านบอกคุณแม่ยังไงคะว่าพระลูกชายจะบวชแล้วนะอุทิศชีวิตปีนี้อย่างเงี้ยค่ะท่านบอก
0: เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ค่อยไม่ได้บอกอะไรกับโยมแม่หรอกแต่มีแต่โยมแม่เนี่ยแอบดูเขาก็จะส่งการ์ดส่งอะไรมาให้อย่างเงี้ยค่ะก็เห็นแล้วมันปลื้มอ่
2: ะ
0: อย่างที่คุณแม่บอกเนี่ยแม่เนี่ยไม่ใช่ว่าปลื้มเฉพาะพระลูกชายตัวเองแต่เห็นทุกรูปเนี่ยโยมแม่ปลื้มหมดโยมแม่เห็นแล้วแบบดีจังเลยนะท่านรอดก็รู้สึกว่าท่านผ่านไปอีกขั้นปลื้ม
2: อ
0: ันนี้พอน้องมาได้บวชอีกทีก็ปลื้
2: ม
0: ก็โอ้ยท่านก็อยู่ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิด
2: และพระพี่ชายท่านรู้สึกยังไงบ้างได้มาคุยกับโยมแม่ไหมคะว่าน้องจะบวชอุทิศชีวิตเหมือนพระพี่ชายแล้วอย่างเงี้ยค่ะมีการพูดคุยไหมคะ
0: ก็คุยก็เวลาสมมติว่าโยมแม่อยากได้พรอย่างเงี้ยก็บอกว่าโยมแม่อยากได้พาลูกชายของโยมแม่ได้ปทก้าทั้งสองท่านก็จะบอกว่าเอากับน้อง
2: ค่ะ
0: เอากับน้องอย่างเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่าตอนนี้คือสามเณรท่านได้ปทค่อนข้างสูงแล้ว
0: ปท5
1: ปท5
0: ท่านก็พักท่าน

0: ท่านบอกว่าท่านเหมือนก็ท่านบอกท่านก็จะบอกว่าท่านหัวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย
1: บอ
0: ก
1: โอ้โหท้อห้าเราไม่มีทาง
0: ยอดมากเลย
1: มาได้เกินครึ่งทางแล้วค่ะคุณแม่ต้องเชียร์ต่อไปมันอาจจะอยู่ในช่วงแบบเหนื่อยล้านิดนึงพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็จะลุยกันต่อ
2: และเวลาเห็นแต่ละขั้นของท่านปท1 2 3 4 5
1: ท่านเคยมาบอกคุณแม่ไหมคะว่าแบบเรียนปริญญาบาลีเนี่ยมันเป็นยังไง
2: ท่านเคยมาเล่าเรื่องการเรียนให้ฟังไหมคะ
0: ก็เรา
2: ค่ะ
0: ก็ยาก
2: ให้กำลังใจยังไงบ้างไหมคะ
0: ก็ยมแม่เขาบอกว่าก็มันต้องขยันเนาะ
2: มีผิดหวังบ้างไหมคะแต่ละเลเวล
0: โอ้ยมแม่คือถามว่าผิดหวังมันไม่ได้ผิดหวังแต่เรารู้สึกว่าก็อยากให้ท่านสอบผ่านสอบได้ทุกปีอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบว่าไม่ได้ยมแม่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไปผิดหวังหรือว่าไม่ได้ไป
1: กดดัน
0: นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ท่านเอาที่ได้
2: ได้แน่นอนประเด็นทำก้าประโยคนี่5แล้วใช่ไหมคะ
0: 5ค่ะ5ทั้งคู
1: ่อู้อันเนี้ยเราลุ้นว่าใครจะไปก่อนกันใครจะเซง
0: แ
1: ล้วใคร
0: เขาก้าวก็พี่ก็บอกเอากับน้อง
1: เดี๋ยวน้องก็บอกว่าให้พับพี่ก่อนสลัดให้ก่อนแล้วก็เป็นบรรยากาศในครอบครัวที่มันเกิดบรรยากาศการคุยแต่ธรรมะเท่าที่ฟังมาคือเหมือนคุณแม่ก็จะดูแลทั้งพระแล้วก็สามเณรเนี่ยด้วยธรรมะตลอด
2: ประคับประคอง
1: อยู่ในครอบครัวมาสร้างบารมีกันแบบเนี้ยเราคิดว่าเราเองหรือว่าครอบครัวเราอะโชคดีไหมคะที่ได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้แล้วก็สนับสนุนลูกชายทั้งสองให้ได้อยู่ในเส้นทาง
2: คิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกไหมคะในฐานะที่เป็นคุณแม่และเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยคืออยากจะให้คุณแม่ได้เป็นเคสสตัดดี้แล้วคุณผู้ชมที่ชมอยู่อาจจะมีเคสคล้ายๆกับครอบครัวคุณแม่เนี่ยคือสำคัญไหมกับการที่เรามีลูกชายและให้ท่านได้มาบวช ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: สำคัญมาก คุณแม่รู้สึกว่าโชคดีมากที่คุณแม่ได้มาเจอหมู่คณะได้มาเจอครูบาอาจารย
2: ์
0: ได้มาเจอคือด้วยมโนด้วยที่ตอนที่คุณแม่มาบวชบาสิกาครั้งแรกเลยเนี่ยด้วยมโนปณิธานที่หลวงพ่อบอกว่าจะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้แล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการคือทัดใจอ่ะแบบคือนี่แหละครูบาอาจารย์เราที่เราก็ตามหานะตามหามาตลอดชีวิตนะพอเรามาเจอวัดเราก็คือหยุดเลยคือที่นี่แหละจบคือที่นี่แหละครูบาอาจารย์เราแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบารมีมาเรื่อยๆทุกวันใช่มันคือมันโชคดีถ้าเราไม่เจอหลวงพ่อสิเราจะแย่แค่ไหนและเราเองเราไม่มีความรู้เลยและเราจะประคับประคองลูกของเราไปยังไงนะคะเราเป็นพ่อแม่เราไม่มีความรู้อ่ะเราก็ไม่มีพื้นฐานอะไรที่จะไปอบรมสั่งสอนท่านได
2: ้และบางคนแต่ละครอบครัวค่ะสมมติมีลูกชาย2คนอย่างเงี้ยค่ะอ่ะองค์แรกบวชไปแล้วขอเก็บไว้สักคนนึงเอาไว้ทำมาหากินอย่างเงี้ยค่ะชีวิตข้างนอก
1: เขาบาง
2: ท
1: ีคิดอย่างเงี้ยเขาคิดแต่ละคุณแม
2: ่
1: ไม่กังวลเลยค่ะว่าจะไม่มีใครดูแลเราเราก็อยู่คนเดียว
0: ไม่เลยนะคะเพราะว่าคุณแม่มองถึงประโยชน์ของท่านมากกว่าว่าพอเราเลี้ยงลูกมาเนี่ยเรารักเขาเนา
1: ะ
0: เราก็ย่อมอยากจะให้
1: เขา
0: ได
1: ้
0: ใช่และเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่โยมแม่คิดว่าโยมแม่เลือกไม่ผิดใช่ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาไว้เลี้ยงเรานะเพราะว่าคุณยายบอกว่าเรามีบุญเดี๋ยวบุญจะเลี้ยงเราเองเราไม่ต้องให้ใครเลี้ยงลูกเพื่อที่จะมาให้เลี้ยงดูเราโยมแม่ไม่ได้คิดคุณแม่ไม่ได้คิดเลยว่าจะให้ลูกต้องมาเลี้ยงเราใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: โอ้โหแล้วบอกว่าค่ะหัวใจคุณแม่
2: ยิ่งใหญ่มากๆค่ะแล้วให้คุณแม่นะคะลองแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมนะคะว่าการที่เรามีลูกชายและได้มาบวชเนี่ยถึงแม้จะบวชยาวก็ยิ่งดีหรือบวชอุทิศชีวิตเหมือนลูกชายของคุณแม่แต่ถ้าเขาได้มาบวชในโครงการบ้างอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อย 1,000 สายอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่คิดว่ามันช่วยลูกเรายังไงบ้างหรือว่าท่านชายอื่นๆลูกชายบ้านอื่นๆเนี่ยการบวชเนี่ยช่วยอะไรเขาได้บ้างคะหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตยังไงบ้างเมื่อเขาบวชและสึกออกไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้ได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยเขาจะได้รู้เลยว่าเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต
2: ค่ะ
0: คือ

0: ในหมู่คณะเราในองค์กรเราเนี่ยสิ่งแรกเลยที่จะได้เรียนรู้ก็คือเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่ไม่ว่าใครที่จะเข้ามาบวชเนี่ยจะได้รู้เรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาหลักเนาะที่คือต้องรู้อ่ะไม่งั้นชีวิตที่เราจะดำเนินไปในแต่ละวันเราจะไปเอาอะไรมาใช่ไหมมันต้องรู้อ่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายถ้าเราไม่มีความรู้ในการที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยมันจะดำเนินชีวิตมันก็จะ
1: ผิด
0: เป๋ไปเป๋มาใช่เดินเข้าโลกเข้าพงไปอย่างเงี้ยมันก็จำเป็นนะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่พอได้มาบวชเนี่ยเขาก็จะมีตรงเนี้ยเอาไปต่อยอดในการถ้าเขาไม่ได้บวชยาวเขาก็อาจจะเอาตรงเนี้ยไปดำเนินชีวิตเอาไปใช้ในการดูแลชีวิตดูแลครอบครัวของเขาอย่างเงี้ยซึ่งคุณแม่มองว่าการบวชมันสำคัญมาก
1: แม้แต่คุณแม่ยังเคยพูดเลยว่าแม้แต่พาลูกชายของตัวเองหรือสามเณรเนี่ยปิดเทอมก็ยังเล่นเกม
2: ก็ยังมีโอกาสได้ไปเล่นเกมสักแป๊บนึง
1: แล้วดูพ่อแม่ปัจจุบันเนี้ยก็มีหน้าที่การงานไม่สามารถจะมาดูแลลูกได้ตลอด
0: 24ชั่วโมงไม่เลยแม่แน่นอนเลยโยมแม่คิดว่าคุณแม่คิดเลยว่าคุณแม่ต้องทำงานพ่อแม่คนอื่นเหมือนกันเขาต้องทำงานต้องทำมาหากินต้องจุนเจือครอบครัวดังนั้นเนี่ยลูกที่จะดูแลเนี่ยมันไม่ทั่วถึงหรอก
1: ไม่ทั่วถึง
0: มันหลีกไม่พ้นแล้วเดี๋ยวนี้เนา
1: ะ
0: เกมอะไรเยอะแยะมากมายใช่อ
1: ันตรายและน่ากลัวมากปัญหาแต่ถ้ามาบวชที่วัดพระธรรมกายหรือแม้แต่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่ว
2: ประเทศ
1: แน่นอนพระพี่เลี้ยงก็เยอะ
0: ใช่มันก็จะเบาลงไปบ้างเบาลงใช่
1: ดูแลอย่างใกล้ชิด
0: ใช่ก็จะช่วยแล้วเวลามาบวชบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะซึมซับเขาก็จะซึมซับในการที่อ๋อเขาพอถึงเวลาที่ต้อง
1: จะได้เพื่อน
0: ที่
1: อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้เพื่อนที่ดีมีคุณธรรมกลับไปด้วย
0: ใช่เขาก็จะมีโอกาสที่จะแบบถ้าให้เขามาบวชอีกเขาก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสำคัญสำคัญการงานบวช
1: บุญไหนที่แม่ปลื้มปิติใจมากที่สุด
2: เพราะว่าก็ต้องบอกว่าเข้ามาตั้งแต่ปี
1: อนุโมทนาบุญ
2: ปีพุทธศักราช2553เนาะปีแรกที่มา
0: ปีแรกของคุณแม่เข้าวัดก็คือบทบาสิกาแก้ววันรับสบาย
2: ค่ะ
0: โอ้น้ำตาไหลปลื้มใช่
1: ค่ะ
0: ช่วงนั้น
1: อันนี้ปลื้มมากที
0: ่
1: สุด
0: เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เป็นบุญบวช
1: ของพระลูกชาย
0: พอคุณแม่บวชเองแล้วก็ไปบวช
1: ก่อน
0: ไปบวชลูกชายปีแรกก็โอ้น้ำตาไหลนองอ่ะคือปลื้มอ่ะ
1: ค
0: ุณแม่รู้สึกว่าบุญบวชเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบบุญใหญ่อ่ะโยมคุณแม่ก็รู้สึกว่าได้บุญกับท่านด้วยเนี่ยก็ปลื้มทั้งหมดเลยทั้งองค์เล็กองค์โตคุณแม่ปลื้ม
2: คุณแม่ปลื้มแล้วก็บอกว่าพอปลื้มแล้วเนี่ยในฐานะที่คุณแม่มาส่งต่อความปลื้มแล้วอยากให้คุณแม่ได้เชิญชวนครอบครัวอื่นๆที่เขาอาจจะมีลูกชายอยู่เนี่ยนะคะได้มีโอกาสส่งบุตรหลานมาบวชหรือว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เปิดตัวคนมาร่วมงานได้แล้วนะคะเพราะว่าปีแรกเนี่ยพาลูกชายเนี่ยเป็นโควิดเนาะยังมาไม่ได้เชิญชวนให้เขาได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมสนับสนุนในการบวชวันวิสาขบูชาในปีนี้ด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะก็เชิญชวนนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการนี้อยู่นะคะก็อยากจะให้มาร่วมในงานอุปสมบทอุทิศชีวิตนะคะเพราะว่าการบวชเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากค่ะก็อยากจะให้มาร่วมบุญกันเยอะๆแล้วบุญนี้เป็นบุญใหญ่และก็เป็นวันที่ตรงกับวันวิสาขะด้วยค่ะก็มาวันนั้นจะมีทั้งแต่เช้ายันค่ำเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอยากให้มาร่วมบุญในวันบวชกันเยอะๆนะคะ
2: จะได้มาปลื้มกัน
1: ค่ะและถ้าหากพระลูกชายชมรายการนี้อยู่นะคะทั้งองค์แรกแล้วก็ที่กำลังจะบวชที่ชีวิตนะคะท่านชมรายการอยู่ก็คงจะปลื้มปิติใจที่เห็นโยมแม่มีความสุขขนาดนี้นะคะแล้วก็ส่งบุญมาให้โยมแม่ตลอดอยากจะบอกอะไรกับท่านคะ
0: ก็สำหรับพระลูกชายของโยมแม่นะคะโยมแม่ก็ปลื้มปิติใจนะคะที่ท่านประคับประคองตัวเองมาได้จนถึงบวชอุทิศชีวิตโยมแม่ปลื้มมากค่ะแล้วก็โยมแม่ก็อยากจะให้หลวงพี่อยู่ในร่มเงาบวรพุทธศาสนาเป็นอายุพระพุทธศาสนาไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขในทุกๆวันค่ะ
1: ค่ะและมารายการผู้ออกแบบชีวิตทั้งทีต่อไปคุณแม่จะออกแบบชีวิตของตัวเองไงที่วางแผนแนวทางเอาไว้ค่ะ
0: ก็คุณแม่ก็ตอนนี้รับ

0: บุญอยู่ในองค์กรก็
1: ค่ะ
0: คือก็ทำอย่างที่หลวงพ่อให้ทำค่ะ
1: ค่ะ
0: ทานศีลภาวนาและก็สิ่งที่สำคัญเลยก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตร
1: ค่ะ
0: ชักชวนหรือว่าชวนให้คนเข้าวัดและก็เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมทำทานรักษาศีลและสิ่งที่ตัวของคุณแม่เองต้องทำก็คือ
1: ค่ะ
0: ทำหยุดทำนิ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหยุดกับนิ่ง
1: นั่งสมาธิ
0: สำคัญอย่าง
1: ค
0: ุ
1: ณแม่น
0: ั่
1: งด
0: ี
1: ไหมคะคุณแม่นั่งได้ดี
0: ก็นั่งได้แต่ก็ใจนิ่งสบายค่ะ
1: ยิ่งมีพระลูกชายบวชทั้งคู่อย่างนี้แล้วย
2: ิ่ง
1: ปลอดกังวลใช่ไหม
0: คะปลอดกังวลมากๆค่ะ
2: นี่เนาะก็บอกว่าฝากลูกชายเอาไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะปลอดกังวลแบบคุณแม่ทั้งในส่วนของการปลอดกังวลด้วยวิถีชีวิตที่ท่านเนี่ยเราเลือกเส้นทางให้ท่านถูกต้องแล้วแหละเรารู้ว่าเส้นทางเนี้ยจะส่งให้ท่านไปสู่สวรรค์และนิพพานได้รวมไปถึงชีวิตปัจจุบันของคุณแม่เนี่ยก็สามารถที่จะมีเวลาว่างให้กับตัวเองได้ทำหยุดทำนิ่งแล้วก็เรียกว่าเปิดประตูสวรรค์ให้กับตัวเองในปัจจุบันได้เลยนี่นะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่ถูกต้องดีงามแล้วก็เป็นครอบครัวที่อาจจะไม่ได
1: ้แบบ
2: ใช่อาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์พร้อม
1: แม้จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
2: แต่ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุข
1: เดียวได้
2: เนี่ยนะคะแล้วก็มีคนคอยประคับประคองให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามมากๆเลยต้องบอกว่าปลื้มใจกับคุณแม่แล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะที่ประคับประคองให้พระลูกชายทั้งสองเนี่ยนะคะได้มีโอกาสเป็นกำลังแก่พระพุทธศาสนาด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณนิชชาจุธานิถีนะคะโยมแม่สามเณรคุณานนท์ปิ่นแดงสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชาดาระยะอินดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: 3 3 2 1ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่รายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจากสถานี GBN by DMC ไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกและก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะเช้านี้อยู่กับคุณธนาพรนรมาศและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญนะคะวันนี้มีโอวาทเรื่องของการสั่งสมบุญที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เมตตาปารภเอาไว้ค่ะว่าถ้าเราสั่งสมบุญใจตั้งมั่นอยู่ในบุญตรึกระลึกนึกถึงบุญเราก็จะอยู่เหนือมรสุมหรือสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ให้ไว้เมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2552ค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะวันอาทิตย์แบบนี้เนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะหาช่วงเวลาดีๆนะคะที่จะเป็นเวลาของครอบครัวจะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญมาชาร์จพลังชีวิตของเรานะคะให้เติมเต็มไปด้วยบุญบารมีนะคะแล้วก็เราจะได้มาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะเราก็มีนัดกันนะคะใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่วัดพระธรรมกายก็ขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือว่าการเจริญสมาธิภาวนาแต่หากท่านใดไม่ว่างค่ะการติดตามรับชมช่องทางต่างๆผ่านทางสถานีโดยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ค่ะได้ที่ www.gbnus.com ซึ่งในเว็บไซต์นะคะทุกท่านก็สามารถเลือกเข้าชมในแพลตฟอร์มต่างๆที่ทุกท่านคุ้นเคยค่ะผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างมากมายเรียกได้ว่าไม่ตกบุญแม้แต่เพียงบุญเดียวทุกๆช่องทางก็จะไม่พลาดกิจกรรมงานบุญเลยค่ะ
1: ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะ www.gbnus.com ค่ะและสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยธรรมะเพื่อประชาชนค่ะวันนี้มงคลที่5มีบุญวาสนามาก่อนทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะคะแล้วก็มีสกู๊ปพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถิดธรรมที่จังหวัดลำปางค่ะ
0: ค่ะต่อด้วยประมวลภาพพิธีร่วมบุญการศึกษาพระภิกษุสามเณรณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและก็ตามด้วยข่าวสารงานบุญรอบโลกค่ะ
1: ค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะที่ธรรมะเพื่อประชาชนวันนี้มงคลที่5มีบุญวาสนามาก่อนทำอย่างไรเราก็จะได้แบบนั้นนะคะคุณผู้ชมคะอายตนะนิพพานเป็นธรรมธาตุที่เปี่ยมไปด้วยบรมสุขอันเป็นอมตะนะคะเต็มไปด้วยกายธรรมอรหัตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและก็พระอรหันตเจ้าทั้งหลายค่ะสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาตินะคะต่างมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงนิพพานแต่ก็ถูกอวิชชาค่ะมาห่อหุ้มดวงจิตปิดบังเห็นจำคิดรู้ทำให้ลืมเลือนเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตนะคะผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ที่เกิดจากการหยุดนิ่งจึงจะสามารถเข้าไปรู้เห็นความเป็นจริงในฉากหลังของชีวิตซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าศึกษาค้นคว้าแล้วก็เข้าไปให้รู้ถึงกันทุกคนเลยค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก็มีวาระแห่งพระบารีที่ปรากฏในขุททกนิกายค่ะธรรมบทความว่าปาโปปิปัสสติภัทรังยาวะปาปังนปัจจติยะทายะปัจจติปาปัง

0: ถปาปานิปัสสติพัทโรปิปัสสตีปาปังยาวะพัทรังนะปัจจติยะธาจะปัจจตีพัทรังอัฐพัทรานิปัสสตีซึ่งก็แปลความได้ค่ะว่าแม้ผู้คนที่ทำบาปย่อมเห็นว่าบาปดีตลอดเวลาที่ทำบาปยังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดค่ะบาปนั้นผลิตผลขึ้นมาเมื่อนั้นเขาก็ย่อมเห็นบาปว่าชั่วส่วนฝ่ายคนที่ทำกรรมดีก็ย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดเวลาที่กรรมดียังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดก็แล้วแต่กรรมดีผลิตผลเมื่อนั้นเขาก็ย่อมเห็นกรรมดีว่าดีค่ะ
1: ค่ะการสร้างบุญในแต่ละครั้งของชีวิตของเราเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้แต่ว่าบางครั้งบางเวลานะคะก็จะเกิดความรู้สึกว่าทำไมเนาะความดีที่เราสั่งสมมามากมายยังไม่ให้ผลสักทีเคยรู้สึกแบบนี้ไหม
0: ไม่รู้สึกค่ะ
1: ไม่รู้สึกนี่คือเยี่ยมยอดเลยนะยอดคนเลยนะเรารอคอยมายาวนานแล้วหรือว่าคงทำดีแล้วไม่ได้ดีส่วนใหญ่ก็จะ
0: น้อยเนื้อต่ำใจไง
1: ส่วนใหญ่ก็จะพาคิดกันไปอย่างนี้ก็เลยเบนเข็มชีวิตไปในอีกทางหนึ่ง
0: นะอินทรีย์เราต้องแก่กล้า
1: น่าสิแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าจริงๆก็คือรอไม่ไหว
0: ค่ะ
1: รอให้ความดีส่งผลไม่ไหวก็เลยเป็นแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่าคิดไปแบบนั้นค่ะเพียงแค่เราเนี่ยตั้งใจมั่นศรัทธาที่ไม่คลอนแคลนนะคะทุ่มสุดหัวใจเลยค่ะในการสร้างบารมีอย่างเต็มที่เราย่อมจะได้รับอานิสงส์ผลบุญนั้นอย่างแน่นอนและเมื่อไหร่นะคะที่บุญส่งผลเราก็จะมีแต่ความปิติอิ่มอกอิ่มเอมใจอย่างไม่มีประมาณเหมือนเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นเมื่อ94กับที่ผ่านมาค่ะเป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของนักบุญท่านหนึ่งค่ะซึ่งในภพชาติสุดท้ายเนี่ยท่านมีชื่อว่ามะทุปินทิกะเถระนะคะในอดีตเนี่ยนะคะท่านได้สร้างบุญพิเศษเอาไว้ค่ะทำให้ได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่แล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในกับที่94ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะที่เป็นยุคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในยุคนี้เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์มีอายุยืนยาวถึง 100,000 ปี
0: นะ
1: อยู่ไหวไหม
0: นึกภาพยังไงก็นึกไม่ออกแต่ว่าเหตุการณ์นี
1: ้แสดงว่าตอนอายุ 50,000 ปีนี่ยังเป็นเยาวรุ่นอยู่นะ
0: แล้วตอนนี้ล่ะคะอายุไขเฉลี่ย
1: 75
0: นะ
1: ตอนนี้เกิน 80%
0: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตค่ะนะคะอายุมนุษย์ยาวนานถึงเป็นแสนปีพระบรมโพธิสัตว์แต่ละพระองค์ค่ะเวลาที่ท่านจะลงมาตรัสรู้การเลือกการนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหากว่ามนุษย์มีอายุยืนเกิน 100,000 ปีขึ้นไปพระองค์จะไม่ลงมาตรัสรู้เพราะอะไรรู้ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะเมื่อมีอายุยืนเกินไปมนุษย์นั้นก็มักจะมีทิฏฐิถือตัวตนว่าตัวเองอ่ะมีอายุยืนการจะตรัสสอนเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยงของสังขารจึงเป็นเรื่องที่ยากมากเหมือนกับเราปัจจุบันแหละอายุไขเฉลี่ย75
1: เหมือนเ
0: รานะเราก็คิดว่าเอ๊ะแสนปีมีจริงเหรอ
1: ใช่ไงแต่พอถ้า75ใช่ไหมเอาเดี๋ยวคนนู้นก็ไปแล้วเดี๋ยวคนนี้ก็ไปแล้วกลัวไง
0: เดียวค่ะก็เลยสอนเรื่องอนิจจังได้ง่ายนะ
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นค่ะพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะคะก็จะตรัสรู้ในยุคของมนุษย์ที่มีอายุตั้งแต่แสนปีลงมาบางพระองค์ค่ะ 90,000 ปีบางพระองค์ 80,000 ปีไล่เลื่อยลงมาแต่ต่ำที่สุดนั่นก็คือยุคที่มนุษย์นั้นมีอายุ100ปีดังเช่นในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราหากต่ำกว่านั้นมนุษย์ก็จะมีทิฏฐิมานะก็จะสอนยากไปอีกในยุคของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะมนุษย์มีอายุยืนถึง 100,000 ปีพระองค์ได้ประสูติในตระกูลของกษัตริย์ทรงอยู่ในการครองเรือนถึง 10,000 ปีจึงทรงออกผนวดด้วยราชพาหนะคือวอทองและบำเพ็ญเพียรอยู่รออยู่ถึง10เดือนค่ะจึงได้ตรัสรู้ธรรม
1: นะคะแล้วก็หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะคะพระสิทธัตถะพุทธเจ้าค่ะเสด็จจาริกประกาศพระสัทธรรมตามแว่นแคว้นต่างๆนะคะทรงยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้บรรลุธรรมตามกันเป็นอันมากเลยค่ะทำให้กิตติศัพท์ของพระองค์เนี่ยนะคะแผ่ขยายไปจนทั่วชมพูทวีปมหาชนผู้ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างพากันไปฟังธรรมไม่ขาดสายค่ะเมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปถึงเมืองใดนะคะ

0: มหาชนเมืองนั้นเนี่ยก็จะพากันมาประชุมเพื่อถวายบังคมแล้วก็ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ในยุคนั้นเนี่ยนะคะพระสัทธรรมรุ่งเรืองมากๆค่ะมีพระอริยบุคคลเกิดขึ้นในโลกนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวค่ะพระมุทิปินทิกะเถระเนี่ยนะคะท่านก็ได้ถือกำเนิดในครอบครัวของนายพรานค่ะอาศัยอยู่ในป่าใหญ่มีอาชีพล่าสัตว์ทำปาณาติบาตเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตค่ะแม้นายพรานจะอยู่ในป่าแต่ท่านนะคะก็ได้ยินกิตติศัพท์ของพระบรมศาสดาอยู่เนืองๆทำให้คิดเสมอว่าพระบรมศาสดาองค์นี้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกอย่างแน่นอนแต่น่าเสียดายที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาผู้ประเสริฐแม้โอกาสดียังมาไม่ถึงแต่ในหัวใจของท่านนะคะก็มีแต่ความเลื่อมใสพระบรมศาสดาก็เลยทีนี้ท่านก็เลยตั้งจิตอธิษฐานในใจเพียงลำพังเอาไว้ค่ะว่า
1: ด้วยคำอธิษฐานที่ตั้งไว้นะคะครั้งหนึ่งในชีวิตของเราค่ะขอให้ได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ได้สร้างบุญกับพระองค์สักครั้งหนึ่งเถิดคิดเช่นนี้จนเวลาผ่านไปนานพอสมควรจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะโอกาสที่ท่านปรารถนานั้นก็ได้มาถึงขณะที่กำลังเข้าไปในป่าเพื่อล่าสัตว์ท่านก็ได้พลัดเข้าไปยังป่าที่พระบรมศาสดาทรงหลีกเร้นประทับอยู่เพียงลำพังพรานป่าได้มองเห็นพระรัศมีที่เปล่งออกมาจากพระวรกายพลางคิดว่าแสงอะไรหนอสว่างไปทั่วราวป่าใบไม้รกทึบได้ขนาดนี้แสงอาทิตย์มิอาจส่องมาถึงได้น่าจะมีเหตุอาเพศอะไรจึงสอดสายสายตาหาจุดกำเนิดของแสงสุดสายตาค่ะพรานป่าก็ได้เห็นพระบรมศาสดาประทับขัดสมาธิอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งมองเห็นฉับพลันรังสีแผ่ออกรอบพระวรกายก็คิดว่าบุคคลนี้เป็นเทวดาหรือมนุษย์กันแน่หนอทำไมมีแสงออกจากกายสว่างสวัยกว่าพระอาทิตย์เสียอีกท่านได้หัวระลึกถึงคำพูดที่ร่ำลือเกี่ยวกับพระบรมศาสดาค่ะ
0: ค่ะพอหวนคิดไปปุ๊บเนี่ยนะคะก็รู้ได้เลยในทันทีนะคะว่าท่านผู้นี้เป็นมนุษย์มีเลือดเนื้ออย่างเราแต่มีรัศมีเปล่งออกจากกายที่สง่างามเลื่อมหน้าเลื่อมใสพระองค์ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนท่านก็กวีกวาดเลยนะคะรีบเดินเข้าไปหาก้มกราบถวายบังคมด้วยความปิติเลื่อมใสพลางทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนานหนอกว่าจะได้พบพระพุทธองค์เสร็จแล้วก็ก้มกราบแล้วกราบอีกค่ะครั้นมองดูตัวเองก็คิดว่าเรานี่ทำกรรมหยาบช้ามายาวนานไม่มีโอกาสได้สร้างบุญเลยวันนี้โอกาสดีมาถึงแล้วเราควรที่จะเอาบุญใหญ่สักครั้งท่ามกลางป่าใหญ่พลานมองไปรอบๆทิศเลยนะคะเพื่อที่จะหาทายธรรมมาถวายไม่พบอะไรเลยในบริเวณใกล้เคียงค่ะจึงน้อมนำเอาน้ำผึ้งที่หามาได้พลางน้อมลงไปถวายด้วยความเคารพยิ่งนักนะคะแล้วในพลานเนี่ยก็ได้ถวายน้ำผึ้งที่มีรสอร่อยแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะผู้ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติรู้สึกปิติใจอย่างยิ่งบุญนั้นเนี่ยทำให้ชีวิตของนายพรานเนี่ยนะคะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วก็เลิกทำปาณาติบาตทันทีเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะคะประทับอยู่ในใจของพรานจนตลอดชีวิตและก่อนที่จะละจากโลกค่ะภาพแห่งการถวายน้ำผึ้งก็ปรากฏขึ้นมาในใจเป็นกรรมนิมิตก่อนที่จะละจากโลกนี้ไปค่ะ
1: นี่แหละค่ะเห็นไหมคะจากเป็นพรานป่านะเม
0: ื
1: ่อบุญส่งผลแล้วนะคะก็ไม่คิดที่จะทำบาปอีกเด็ดขาดด้วยผลแห่งกรรมนั้นค่ะทำให้ได้ไปเสวยสมบัติอยู่ในเทวโลกท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกเท่านั้นเวลาลงมาเกิดในเมืองมนุษย์นั้นก็จะได้รับอานิสงส์แปลกกว่าผู้อื่นนั่นก็คือจะมีฝนน้ำผึ้งตกลงมาต่างจากน้ำผึ้งที่เรารู้จักเพราะว่าเป็นของทิพย์ไม่เหนียวเหนอะหนะมีแต่รสหอมหวานและก็อร่อยมากท่านเวียนว่ายตายเกิดอยู่สองภพภูมิจนมาถึงในสมัยพุทธกาลค่ะก็ได้บังเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีในที่สุดท่านก็ได้ออกบวชท่านบำเพ็ญเพียรได้ไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จึงได้ย้อนดูค่ะว่าบุพกรรมใดหนอในอดีตของตนท่านก็เกิดสมนัสถึงกับเปล่งอุทานค่ะว่าเราได้ถวายน้ำผึ้งแด่พระศาสดาผู้ออกจากนิโรธสมาบัติเรามีจิตที่ผ่องใสถวายบังคมที่พระบาทด้วยเสียงก้าวในกัปที่34แต่กัปนี้เรานั้นได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินาม

0: ว่าสุดทัศนะถึง4ครั้งในการไหนๆน้ำผึ้งออกจากรากไม้ไหลลงในโภชนาหารของเราน้ำฝนผึ้งก็ตกลงส่วนในกัปที่94แต่กัปนี้เราไม่ไปสู่ทุคติเลยพบชาตินี้เราเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษทั้งหลายแล้ว
1: ฟังแล้วก็ความปลื้มปิติใจในบุญเป็นสิ่งสำคัญเนาะ
0: นึกถึงบุญให้ได้
1: ใช่นะคะแล้วก็หมั่นทบทวนบุญบ่อยๆเลยค่ะก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยสร้างบุญหยาบๆอย่างไรนะคะผลที่เป็นทั้งของทิพย์แล้วก็ของมนุษย์เนี่ยนะคะเราก็จะได้อย่างนั้นค่ะแต่ละเอียดประณีตกว่าที่เราทำไปมากนะคะนี่ก็เป็นอนุภาพแห่งบุญที่เกิดจากการได้ทำบุญถูกทักขิไณยบุคคลค่ะเราทำอย่างไรย่อมได้ผลอย่างนั้นวันใดนะคะที่เราเห็นผลบุญที่บังเกิดขึ้นนะคะในใจก็จะมีแต่ความปิติเบิกบานแม้ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้รับผลบุญนั้นอย่างเต็มที่ก็ไม่ควรท้อถอยค่ะต้องเชื่อมั่นในบุญเอาไว้นะคะเพราะว่าบุญย่อมไม่ทอดทิ้งผู้ที่สร้างบุญอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็จะติดตามตัวเราไปในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อบุญเป็นเพื่อนแท้ในสังสารวัฏขอให้เราเชื่อมั่นแล้วก็สร้างบุญบารมีกันตลอดต่อไปนะคะ
0: ค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหนะบุญไม่เคยทิ้งเราเพราะฉะนั้นเราก็อย่าทิ้งบุญนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเลยไม่ควรที่จะทิ้งบุญเลยแล้วก็ไม่ควรที่จะเอาใจออกห่างจากบุญเลยค่ะ
1: ค่ะมาบุญต่อนะต่อเนื่องเลยนะคะไปปลื้มบุญต่อเนื่องไปอนุโมทนาบุญกันนะคะก
0: ับ
1: พ
0: ิ
1: ธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมจังหวัดลำปางค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: พิธีทอดผ้าป่าปฏิบัติธรรมกลางแผ่นดินพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569

ามกลางความเขียวชอุ่มชุ่มชื่นบนพื้นแผ่นดินที่รายล้อมด้วยหุบเขาอันสงบร่มเย็นของอำเภอเถินสายลมเย็นพัดผ่านนำพาผู้มีบุญจากทุกสารทิศได้มาพร้อมใจกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมภาพแห่งมหาปิติอันงดงามได้บังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่ามหากุศลของเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามทุกย่างก้าวเปี่ยมด้วยพลังใจและแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยดุจขบวนแห่งชาวสวรรค์ที่พร้อมใจกันอัญเชิญผ้ากาสาวพัดเพื่อร่วมสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้และในทุกก้าวแห่งการเดินทางของศรัทธากำลังหล่อหลอมเป็นรากฐานแห่งสันติสุขที่จะส่องแสงนำทางผู้คนและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปตราบนานเท่านาน

ิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นโดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้น้อมถวายพานดอกไม้แก่พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขท่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำอาราธนาศีล5เพื่อยังกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์และได้แผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยใจที่หยุดนิ่งจากการเจริญสมาธิภาวนาพรันกายวาจาใจของสาธุชนทุกท่านให้ผ่องใสพร้อมรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวันนี้

เมื่อถึงวาระอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและองค์พระเจดีย์ด้วยความปีติเบิกบานใจที่ได้ถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกไว้ณที่แห่งนี้เพื่อนำพาผู้มีบุญทุกท่านได้พบสันติสุขภายในอย่างแท้จริง

บุญพิธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความเคารพในมหาทานและเห็นความสำคัญของการสร้างทานบารมีเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายทานในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพชาติและภาพของเนื้อนาบุญที่ตั้งใจรับเครื่องทายธรรมจากทุกท่านจะเป็นภาพที่นำพาศรัทธาให้เบ่งบานในใจของทุกผู้คนสืบไป

บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้สว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณ

ครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โหผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติซึ่งได้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองจากนั้นคณะสงฆ์ได้ขึ้นปิดทองเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้แผ่นทองอันศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญทุกแผ่นได้ถูกปิดประทับณเสาเข็มมงคลอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไปภายในพื้นที่ลานธรรมองค์พระเจดีย์จำลองตั้งตระหง่านอย่างสง่างามท่านประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันโปรยรัตนชาติลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยใจที่ปีติผ่องใสและเบิกบานจากนั้นคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านได้ขึ้นโปรยรัตนชาติด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธารัตนชาติหลากสีที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติที่เชื่อมดวงใจอันบริสุทธิ์ของยอดนักสร้างบารมีไว้กับพระรัตนตรัยพร้อมอำนวยพรให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความรุ่งเรืองร่มเย็นและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

เมื่อถึงวาระมงคลฤกษ์พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักษ์โขได้กดปุ่มเปิดไฟมหามงคลจากนั้นท่านประธานบุญพิธีก้าวขึ้นสู่ฐานปัญจัตพร้อมโยกปัญจัตให้เสาเข็มมงคลต้นแรกค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างรากแห่งธรรมลงสู่ผืนดินเสียงเสาเข็มดังก้องเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปลูกฝังสันติภาพโลกหลังจากนี้ไม่นานผืนแผ่นดินนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์

0: ค่ะธงชัยแห่งพระอรหันต์จะโบกสะบัดไปทั่วแล้วก็ครอบคลุมโลกใบนี้นะคะโดยการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกค่ะ
1: ค่ะความปลื้มยังไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะเรายังมีประมวลภาพพิธีร่วมบุญการศึกษาพระภิกษุสามเณรหนังสือบาลีนักธรรมทางก้าวหน้าเวิลด์เปกค่ะณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะซึ่งได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: อย่างที่ทุกท่านทำนะคะทำจริงทำดีทำต่อไปค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่าหยุดนะอย่ารอไม่ไหว
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: มาถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับรอบโลกกันนะคะว่ามีกิจกรรมงานบุญใดๆบ้างเนี่ยนะคะมาเริ่มกิจกรรมงานบุญแรกเลยนะคะพาไปที่วัดพระธรรมกายบอสตันที่สหรัฐอเมริกาค่ะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะวัดพระธรรมกายบอสตันจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ค่ะโดยพิธีกรรมเริ่มขึ้นในภาคเช้านะคะคณะสงฆ์แล้วก็สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ประกอบพิธีบุพเพเปตปรีพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆนะคะโดยมีดังต่อไปนี้นะคะพิธีถวายกองบุญพระทหารประธานนำกล่าวคือคุณสมศักดิ์คุณธนพรคุณศักดิธรคุณพัทรศักดิ์สังวรพิธีถวายกองบุญอัฐบริขารประธานนำกล่าวคือคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณคุณอรุณรัตน์สงขลาและคุณจันทนีดวงประทีปค่ะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคนะคะประธานนำกล่าวคือคุณสำราญคุณล่าแก้วคุณแองเจล่าคุณอรันผลสุขค่ะแล้วก็พิธีกล่าวคำถวายกองบุญยากองบุญยาแล้วก็เผยแผ่วิชาธรรมกายนะคะประธานนำกล่าวก็คือคุณนฤมลภาชามอสชิงเกอร์นะคะแล้วก็คุณเคนวัจราค่ะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะนะคะประธานนำกล่าวคือคุณสิรินวงวิทยเวชค่ะจากนั้นนะคะคณะสงฆ์ค่ะเจริญพระพุทธมนต์บทถวายพรพระค่ะก่อนที่ทุกท่านนะคะจะได้น้อมถวายทายธรรมต่างๆแล้วก็ร่วมกันค่ะในพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ค่ะเมื่อตักบาตรแด่คณะสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็มาต่อเนื่องด้วยพิธีกรรมในภาคบ่ายค่ะท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยนำสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายต่อด้วยปฏิบัติธรรมรวมใจนะคะอธิษฐานจิตตอกย้ำผังสำเร็จจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญโคมวิสาขประทีปนำกล่าวคำถวายโดยคุณสมศักดิ์คุณธนพรคุณศักดิธรคุณพัทรศักดิ์สังวรค่ะโดยทุกท่านนะคะได้ถวายเครื่องไทยธรรมและกองบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์แล้วก็คณะสงฆ์ค่ะในช่วงท้ายนะคะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็รับฟังพระธรรมเทศนาค่ะจากพระอาจารย์ขันชัยชยวังโสนะคะก็สร้างความปลื้มปิติใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานร่วมกิจกรรมบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะผู้ชมคะอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยนะคะได้ร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานค่ะและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์นะคะภาคพื้นอเมริกาและแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะคะผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลจาก LINE ID นะคะ jackie270869 ค่ะอุบาสิกาสมจักนะคะข้อมูลทั้งหมดขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะบันทึกภาพหน้าจอเอาไว้เลยนะคะหรือว่าสอบถามเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วเช่นเดียวกัน0615395272นะคะอุบาสิกาศรีสุวรรณค่ะและสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารออมสินนะคะเลขที่บัญชี02047699-1235ชื่อบัญชีว่าวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะ
0: ค่ะก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์นะคะมาสั่งสมบุญกันค่ะเติมบุญและที่สำคัญเติมปัจจัยด้วย
1: ตัวไม่ได้ปัจจัยไปได้
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายออริกอนสหรัฐอเมริกากันต่อค่ะในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายออริกอนค่ะก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญมีผู้มาร่วมงานในครั้งนี้มากถึง78ท่านโดยมีพระภิกษุสงฆ์12รูปสาธุชน12ท่านขออภัยค่ะสาธุชน59ท่านรวมถึงเจ้าหน้าที่อีก7ท่านค่ะพิธีกรรมก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์คือพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออริกอนและคณะสงฆ์ค่ะได้นำสาธุชนทุกท่านนั้นร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยร่วมกันปฏิบัติธรรมจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5พิธีเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆค่ะโดยมีคณะ

0: ้าภาพในการถวายดังต่อไปนี้ค่ะประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าฉลอง22ปีวัดพระธรรมกายออเรกอนคือคุณวรรณพรชูศรีและคุณคำใสวรจิตประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรมคือคุณดวงใจมณีราชและคุณแสงเพชรมณีราชประธานกล่าวถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อศาสนกิจคือคุณณธนันท์มั่นจีนโดยมีคุณบานใจสุบัณฑิตและคุณต่วนวงทองเป็นผู้แทนนำกล่าวค่ะประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาคือคุณผาดีจันทบัวศรีและคุณดอกแก้วพิมพ์มสอนค่ะต่อด้วยประธานนำกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปคือคุณหนูเพชรเรเยสนะคะประธานนำกล่าวคำถวายพัฒนาเป็นสังฆทานคือคุณวารุธกล่ำเสือและคุณพิมพ์ธิดาแจ้งจันแจ่มค่ะเมื่อประธานบุญในพิธีต่างๆรวมถึงคณะเจ้าภาพนะคะได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จสิ้นแล้วก็ดังในภาพเลยค่ะทุกท่านก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตัวแทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่สาธุชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวท้องถิ่นค่ะได้ร่วมกันตั้งใจนะคะที่จะมาร่วมกันทอดผ้าป่าจากนั้นสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและก็ได้รับฟังโอวาทนะคะจากท่านประธานสงฆ์โดยท่านเมตตากล่าวสัมโมทนียกถานำคณะสงฆ์ให้พรแล้วก็สาธุชนร่วมกันกรวดน้ำรับพรพระจากนั้นก็เป็นการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งภาพที่ทุกท่านเห็นนี้นะคะแต่ละท่านก็มากันเป็นครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ก็อนุโมทนาบุญที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมก็เพื่อที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนายิ่งโดยเฉพาะในต่างแดนแล้วนะคะการที่ก็ต้องมีการก่อสร้างนะคะเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยังต้องใช้ทรัพย์ใช้ปัจจัยนี้ในการเกื้อหนุนมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะต่อเนื่องด้วยการสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธนะคะก็จะมีการตักบาตรแล้วก็ถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ค่ะซึ่งการตักบาตรนี้นะคะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ตั้งใจค่ะตระเตรียมนะคะข้าวสารอาหารแห้งนะคะเพื่อที่จะมาถวายเป็นการตักบาตรในเช้าวันนี้นะคะรวมถึงการถวายภัตตาหารค่ะในแต่ละโหแต่ละถาดนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างแดนแต่เมนูไทยนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะคะก็อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญและท้ายที่สุดค่ะทุกท่านก็ได้ร่วมกันเก็บงานนะคะทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดโดยการล้างจานทำความสะอาดวัดก็สร้างความปลื้มปิติเบิกบานใจในบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
1: เวลาเห็นกิจกรรมงานบุญในต่างแดนเราจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่า เราเนี่ยอยู่ในดินแดนที่เป็นพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ 100% เลยการที่จะเก็บเกี่ยวบุญเนี่ยมันง่ายแสนง่ายนะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างต่างแดนเนี่ยคือต้องใช้ความเพียรพยายามนะเพราะว่าบางคนอ่ะใช่บางคนเนี่ยต้องขับรถอ่ะมันต่างเมืองอ่ะ
0: เวลาสภาพอากาศ
1: ใช่ค่ะทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ใจล้วน
1: ๆดูแล้วปลื้มอนุโมทนาบุญจริงๆค่ะที่เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาเนาะเป็นเรี่ยวเป็นแรงแล้วก็เป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะจากที่ไหนนะออเรกอนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มาที่โอเชเนียกันบ้างนะคะเป็นงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติแห่งรัฐวิกตอเรียที่ประเทศออสเตรเลียค่ะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนะคะ2569ที่ผ่านมาค่ะพุทธศาสนิกชนนานาชาติแล้วก็ชาวออสเตรเลียจำนวนมากนะคะเข้าร่วมในงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติแห่งรัฐวิกตอเรียนะคะ United Nation Day of Visak ประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มขึ้นในภาคเช้านะคะพุทธศาสนิกชนนานาชาติและชาวออสเตรเลียจำนวนมากค่ะร่วมกันนะคะรวมใจกันตักบาตรแล้วก็ถวายพระตาหารเพนแดกคณะสงฆ์ค่ะณโบสถ์เซนต์ปีเตอร์อีสเทิร์นฮิลล์แองกิกันนะคะก็ได้รับความเมตตาค่ะจากพระศาสนาจารย์ศาสตราจารย์วิเลโกดาอาริยเทวาเทโรนะคะพระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยวัดปฏิบัติอันงดงามในวัย76ปี63พรรษาค่ะจากประเทศศรีลังกานะคะท่านเมตตาเป็นประธานสงฆ์นำ

0: สวดเจริญพระพุทธมนต์ในสายเถรวาทค่ะตามด้วยการสวดมนต์อย่างนอบน้อมจากคณะสงฆ์สายมหายานและวัชรยานซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์แห่งความสมานฉันท์และการหลอมรวมศรัทธาของทั้ง3นิกายหลักให้เป็นหนึ่งเดียวค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญนะคะที่ทำให้เมืองเมลเบิร์นนั้นจะต้องจารึกไว้นั่นก็คือ9สำคัญแห่งประวัติศาสตร์ในภาคบ่ายเมื่อคลื่นมหาชนและพุทธศาสนิกชนจากทั้ง14ประเทศค่ะอันประกอบด้วยศรีลังกาอินเดียกัมพูชาญี่ปุ่นไทยออสเตรเลียเกาหลีเหนือมองโกเลียเกาหลีใต้จีนทิเบตเมียนมาเวียดนามและบังกลาเทศค่ะได้พร้อมใจกันหลั่งไหลมารวมตัวกันณสวนหย่อมของรัฐสภาค่ะเพื่อที่จะได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวน Friendship Walk หรือว่าขบวนพาเหรดแห่งมิตรภาพซึ่งเป็นขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ตระการตาที่พร้อมใจกันเดินยาตราประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งหน้าไปสู่ศาลาว่าการเมืองเมลเบิร์นเมื่อขบวนขับเคลื่อนมาถึงอาคารของเมลเบิร์นทาวน์ฮอลล์ค่ะภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ก็ยิ่งทวีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยภายในงานองค์พระธรรมกายของวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นนั้นได้รับการอัญเชิญมาเป็นพระประธานของงานเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคณะสงฆ์และก็สาธุชนได้ร่วมกันสักการะณใจกลางทาวน์ฮอลล์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สาธารณชนนั้นได้ร่วมกันกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็รวมใจเพื่อเป็นหนึ่งเดียวค่ะ
0: ค่ะโดยในครั้งนี้นะคะพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรได้รับเกียรติเป็นผู้แทนจากประเทศไทยค่ะถวายประทีปสักการะแด่พระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากทั้ง3นิกายและผู้แทนองพุทธที่มาร่วมงานนะคะและจากนั้นเนี่ยนะคะคณะสงฆ์จากนิกายทั้ง3นิกายได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยตามภาษาและวัฒนธรรมของตนตามลำดับค่ะจากนั้นแสดงแสงแห่งความสงบภายในนะคะก็ถูกจุดขึ้นนะคะทั่วทั้งห้องโถงค่ะเมื่อพระครูภาวนาญาณวิเทศรณรวีรวิโพค่ะจะเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับอาราธนานำปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนาโดยมีผู้นำพุทธศาสนิกชนและแขกผู้มีเกียรติระดับ VIP ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อเข้าถึงสันติสุขภายในอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำมาซึ่งสันติภาพภายนอกนะคะที่ยั่งยืนของมวลมนุษยชาติค่ะโดยท่านเนี่ยได้แนะนำวิธีปฏิบัติด้วยการกำหนดดวงสว่างและการภาวนาสัมมาอรหังซึ่งทั้งคณะสงฆ์และผู้ร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยนะคะประทับใจในการทำสมาธิในครั้งนี้เป็นอย่างมากทั้งกล่าวชื่นชมแล้วก็กล่าวขอบคุณด้วยค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าสมาธิเป็นของกลางนะคะจากนั้นค่ะก็เป็นการรับฟังสุนทรพจน์อันทรงคุณค่าจากผู้นำและก็บุคคลสำคัญระดับชาติซึ่งหนึ่งในนั้นคือพระมหาเถระทิกเหงียนต่างเจ้าเจ้าอาวาสวัดกวางดึกรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียกรรมการฝ่ายเผยแผ่ธรรมสภาสงฆ์โลกเลขาธิการสหพันธ์พุทธศาสตร์เวียดนามนิกายเอกภาพในออสเตรเลียนิวซีแลนด์ท่านก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานรวมทั้งคติความรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะหมดกิเลสด้วยการทำความบริสุทธิ์ทั้งทางกายวาจาและก็ใจทั้งนี้ภายในงานค่ะวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นนั้นก็ยังได้เปิดบูธพิเศษบริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองค่ะเพื่อที่จะมอบของที่ระลึกสุดประทับใจรวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาให้กับผู้ที่สนใจพร้อมทั้งรับบุญใหญ่ในการจัดเลี้ยงอาหารและดูแลต้อนรับคณะอาสาสมัครที่มาช่วยขับเคลื่อนงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีซึ่งงานวิสาขบูชานานาชาติในครั้งนี้ค่ะไม่เพียงแต่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่นั่นคือบทพิสูจน์ถึงพลังแห่งปัญญาและก็ความกรุณาของพระพุทธองค์ที่สามารถทลายกำแพงแห่งความแตกต่างและสถาปนาความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวพุทธทั่วโลกนำพาความสุขสงบเยือกเย็นมาสู่ใจกลาง

0: มหานครเมลเบิร์นได้อย่างงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ
1: ค่ะดูแล้วก็ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็งดงามมากจริงๆนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็เรียกว่าองค์กรภาคีต่างๆนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะให้งานนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็สำเร็จเป็นอย่างดีด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะปิดท้ายข่าวบุญรอบโลกวันนี้นะคะมาปิดที่เกาหลีใต้กันค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีประมวลภาพงานบุญเทศกาลโคมวิสาขบูชานานาชาตินะคะที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16และก็17พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะในงานสำคัญนี้นะคะวัดภาวนาโซลค่ะได้เป็นตัวแทนพระพุทธศาสนาเถรวาทประเทศไทยเข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนะคะเราไปร่วมรับชมแล้วก็ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ

การได้มาเยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างสวยดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

ในการนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้อง

ชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้รวมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: อยากใส่ทางบกไหมคะหรือว่าห่มสบายไปเลย
1: มีโอกาสอยากไปเนาะ
0: จริง
1: อยากไปเห็นด้วยตาเนื้อนะมีรอยยิ้ม
0: เคลียร์คิวไว้ปีหน้าไปได้เลยเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายนะคะก็ขอน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่าจากคุณครูไม่ใหญ่นะคะไปติดตามรับชมกับคุณสายใจวลีกันค่ะ
1: เชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการหมั่นตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยใจของเราอกุศลย่อมไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจได้ชีวิตจะเป็นไปเพื่อบุญกุศลยิ่งถ้าหากได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในจะมีความปลอดภัยทั้งในภพนี้ภพหน้าและทุกภพทุกชาติช่วงนี้ถึงเวลาหยุดใจกันแล้วนะคะเราจะได้ไปเชื่อมต่อกับผู้รู้ภายในมาเพิ่มกำลังใจกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะพระรัตนตรัยนี่สำคัญมากท่านสิงสถิตอยู่ในตัวของเราต้องไปให้ถึงให้ได้พยายามหมั่นทำทุกวันทุกคืนแล้วก็สังเกตว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมนอกเหนือจากความเพียรที่เรามีอย่างสม่ำเสมอถ้ายังไม่ถูกก็ทำให้ถูกหรือยังไม่สมบูรณ์ก็ทำให้สมบูรณ์เดี๋ยวเราก็จะต้องสมหวังให้ไว้เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2555จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า58คุณผู้ชมคะในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนให้ใจอยู่ในกลางองค์พระเมื่อตื่นขึ้นมาก็ให้เรานึกถึงองค์พระขณะทำภารกิจก็ให้เรานึกถึงองค์พระถ้าทำเช่นนี้ได้อย่างสม่ำเสมอโอกาสที่เราจะได้เข้าถึงองค์พระภายในได้นั้นเนี่ยก็มีอย่างแน่นอนค่ะเมื่อกายสบายใจสบายก็ถึงเวลาสว่างเวลาที่ศูนย์กลางกายของผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกจะได้เชื่อมต่อให้เกิดเป็นกระแสแห่งบุญจากการปฏิบัติธรรมกันแล้วนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณสายใจวลีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณที่นำโอวาทดีๆมาฝากพวกเรานะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้เตรียมกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปาริยันได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็มาศึกษาเรียนรู้กันถึงเรื่องราวของพุทธมนต์อันได้แก่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของพระสูตรสำคัญตั้งจะเป็นสูตรสำคัญ7สูตรที่เรียกว่า7ตำนานแล้วก็12สูตรที่เรียกว่า12ตำนานก็ได้ขยายความมาจนกระทั่งถึงเรื่องของอาตานาติยสูตรหรืออาตานาติยปริตซึ่งเป็นพระสูตรสำคัญที่ท้าวมหาราชทั้ง4พากันไปร่างมาแล้วนำมาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับพุทธบริษัทนั้นได้สวดสาธยายเนื่องจากว่าพวกยักษ์ทั้งหลายหรือพวกอมนุษย์ทั้งหลายบางพวกเนี่ยที่ไม่ศรัทธาพระพุทธศาสนาก็มีที่ไม่ศรัทธาก็เพราะว่าไม่ค่อยถูกใจคำสอนพระพุทธเจ้าโดยรักษาศีล5พวกยักษ์เนี่ยเขาไม่ค่อยรักษาศีลพอพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นก็ขัดใจพอขัดใจก็เลยพากันไม่ค่อยพอใจไม่พอใจเจอลูกศิษย์ก็จะทำร้ายด้วยกำลังฤทธิ์ของตนเองคราวนี้ลูกศิษย์บางพวกที่มีวิบากกรรมส่วนนี้เนี่ยก็จะถูกดึงดูดไปทำถูกทำร้ายได้อะไรได้ท้าวมหาราชทั้ง4เห็นอย่างนั้นก็เลยพากันร่างพระคาถานี้หรือพระปริตนี้ขึ้นมาไปถวายพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าพุทธบริษัทสาธยายพระสูตรนี้แล้วพวกยักษ์พวกอมนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็จะพากันจิตใจอ่อนโยนไม่ทำร้ายไม่ทำลายพุทธบริษัทเหล่านั้นผู้กำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำหรือในบ้านในเรือนคราวนี้มาวันนี้จะพูดต่อถึงเรื่องของอานิสงส์ของบทสวดที่อาตานาติยรักษ์หรืออานาตติยสูตรดีนะข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์อาตานาติยปริตนี้เพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่อสุขสำราญของภิกษุณีอุบาสกบาสิกาทั้งหลายข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ผู้ใดผู้หนึ่งภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามอุบาสกก็ตามบาสิกาก็ตามจักเป็นผู้ยึดถือด้วยดีเรียนครบบริบูรณ์ซึ่งอาตานาติยะนี้หากว่าอมนุษย์เป็นยักษ์เป็นยักษิณีเป็นบุตรยักษ์เป็นธิดายักษ์เป็นมหาอมาตย์ยักษ์เป็นบริวารยักษ์เป็นยักษ์ผู้รับใช้เป็นคนทันเป็นนางคนทันเป็นบุตรคนทันเป็นธิดาคนทันเป็นมหาอมาตย์ของคนทันเป็นคนทันบริษัทเป็นคนทันผู้รับใช้เป็นกุมพันเป็นนางกุมพันเป็นบุตรกุมพันเป็นธิดากุมพันเป็นมหาอมาตย์ของกุมพันเป็นกุมพันบริษัทเป็นกุมพันผู้รับใช้เป็นนาคเป็นนางนาคเป็นบุตรนางเป็นบุตรนาคเป็นธิดานาคเป็นมหาอามาตย์ของนาคเป็นนาคบริษัทหรือเป็นนาคผู้รับใช้เป็นผู้มีจิตปุถุสร้ายเดินตามภิกษุณีบาสกอิบติกาผู้เดินไปอยู่หรือพึงยืนใกล้ภิกษุณีบาสกบติกาผู้ยืนอยู่หรือพึงนั่งใกล้ภิกษุณีบาสกบติกาผู้นั่งอยู่หรือพึงนอนใกล้ภิกษุณีบาสกบติกาผู้นอนอยู่ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์อามนุษย์นั้นไม่พึงได้สักการะหรือความเคารพในบ้านหรือในนิคมของข้าพระพุทธเจ้าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์อามนุษย์นั้นไม่พึงได้วัตถุหรือการอยู่ในราชธานีชื่อว่าอาลกะมันทาของข้าพระพุทธเจ้าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์อามนุษย์นั้นไม่พึงได้เพื่อเข้าสมาคมของพวกยักษ์ของข้าพระพุทธเจ้าคือถ้าได้ยินเสียงบทสาธยายนี้แล้วเนี่ยพวกนั้นถ้ายังขืนทำร้ายนะพวกยักษ์เนี่ยหรือพวกกุมพันพวกคนทันทั้งหลายเหล่านี้ได้ยินเสียงบทสวดนี้แล้วยังฝืนทำร้ายภิกษุณีอุบาสกบาสิกาหรือพุทธบริษัทที่ตนเองเข้าไปอยู่ใกล้นั่งใกล้นอนใกล้ก็จะไม่ได้สิทธิในการที่จะได้สักการะได้พูดง่ายไม่ได้มีโอกาสได้รางวัลหรือได้สิ่งตอบแทนจากเท้ามหาราชทั้ง4แล้วก็จะไม่ได้เข้าสมาคมของพวกยักษ์นะทำให้เขาจะตัดออกไม่เข้าอยู่ในที่ประชุมเลยอันหนึ่งอมนุษย์ทั้งหลายไม่พึงทำการอาวาหะและวิหะกับอมนุษย์อันหนึ่งอมนุษย์ทั้งหลายพึงบริพาทอมนุษย์นั้นด้วยการดูหมิ่นดูดิพอไปฝืนกฎนี้เข้าก็จะไม่ได้รับการแต่งงานนะในสวรรค์ชั้นจตุมที่เขาจะมีการแต่งงาน

วิวาหะอาวาคล้ายๆมนุษย์อยู่นะมีการแต่งงานแต่งการกันแล้วก็พวกอมนุษย์ทั้งหลายหรือที่ไปอยู่กันในภพภูมินั้นน่ะก็จะรักการดูถูกดูหมิ่นดูแคลนว่าดูดิทําไมได้ยินได้ฟังเสียงบทสวดคาถาอายสิทธิ์นี้แล้วยังฝืนทําอีกก็จะไม่รับการยกย่องสรรเสริญอันหนึ่งอมนุษย์ทั้งหลายพึงครอบบาดเปล่าบนเสียงของบนศีรษะของอมนุษย์นั้นโดยแท้คือก็จะถูกลงโทษคล้ายๆเอาบาดเปล่าครอบหัวครอบศีรษะเอาไว้อย่างนั้นอันหนึ่งอมนุษย์ทั้งหลายพึงผ่าศีรษะอมนุษย์นั้นออกเจ็ดเจียงโดยแท้ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์อมนุษย์ทั้งหลายดุร้ายร้ายกาจทำเกินเหตุมีอยู่อมนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อเท้ามหาราชไม่เชื่อยักษ์เสนาบดีของท้าวมหาราชไม่เชื่อด้วยคำของรองยักษ์เสนาบดีของท้าวมหาราชข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์อมนุษย์เหล่านั้นแลจักกล่าวว่าชื่อว่าเป็นข้าศึกศัตรูของท้าวมหาราชเหมือนโจรทั้งหลายในแว่นแคว้นของพระราชามคตโจรเหล่านั้นไม่เชื่อพระราชามคตไม่เชื่อเสนาบดีของพระราชามคตไม่เชื่อถ้อยคำของเสนาบดีของพระราชามคตไม่เชื่อรองเสนาบดีของพระราชามคตข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์มหาโจรเหล่านั้นท่านกล่าวว่าชื่อว่าเป็นข้าศึกศัตรูของพระราชามคตฉันใดก็อมนุษย์ทั้งหลายดุร้ายร้ายกาจทำเกินกว่าเหตุมีอยู่อมนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อท้าวมหาราชไม่เชื่อยักษ์เสนาบดีของท้าวมหาราชไม่เชื่อถ้อยคำของรองยักษ์เสนาบดีของท้าวมหาราชข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์อมนุษย์เหล่านั้นแลท่านกล่าวว่าเป็นข้าศึกศัตรูของท้าวมหาราชฉันนั้นคือท่านพยายามเปรียบเทียบไม่เห็นว่ามนุษย์เนี่ยท่านเปรียบเทียบแฟนมคตในยุคนั้นก็คือท้าวพระเจ้าพิมพิสารดูแลในแคว้นมคตเวลาที่พวกโจรนะถูกจับได้เพราะว่าไปปล้นสะดมไปทำร้ายไปสารพัดผิดกฎมงกฎหมายพอถูกจับได้ก็แสดงว่าเป็นศัตรูกับผู้ปกครองแว่นแคว้นเพราะสมัยก่อนถือว่าการปกครองโดยรถสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์เป็นใหญ่ในเมื่อกษัตริย์เป็นใหญ่ถ้าโจรเหล่านั้นไม่เชื่อฟังกษัตริย์ไม่เชื่อฟังกฎหมายของประเทศนั้นๆโดยเฉพาะที่ท่านยกตัวอย่างก็คือแคว้นมคธหรือประเทศมคธก็แสดงว่าพวกโจรนั้นน่ะปฏิญาณตนประกาศตนเป็นศัตรูกับพระเจ้าพิมพิสารหรือผู้ปกครองแคว้นมคธฉันใดพวกยักษ์ทั้งหลายเนี่ยนะพวกมนุษย์ทั้งหลายที่พอได้ยินได้ฟังถ้อยคำหรืออานาตาติยสูตรนี้แล้วอานาตาติยปริตนี้แล้วไม่ทำตามนะยังพากันฝืนพากันทำร้ายมนุษย์ทำร้ายผู้คนทำร้ายพุทธบริษัทอยู่อะไรอยู่ก็แสดงว่าประกาศตนเป็นศัตรูกันกับท้าวมหาราชทั้ง4เหมือนกันดังนั้นถ้าประกาศตนเป็นท้าวมหาราชทั้ง4เหล่านั้นก็จะต้องได้รับโทษทันคือ1ละถูกตัดจากการที่จะได้รับคำยกย่องสรรเสริญสักการะบูชาจากท้าวมหาราชทั้ง4แล้วก็จะต้องถูกประณามหยามเหยียดจากพวกอมนุษย์ด้วยกันจะไม่มีการไปมาหาสู่พูดง่ายว่าถ้าทำผิดเนี่ยถูกตัดหางปล่อยวัดจะเป็นจำนวนในยุคปัจจุบันนะคือไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยแถมจะถูกลงโทษหนักคล้ายๆเหมือนจะมีอุปกรณ์คล้ายๆบาดเปล่าเนี่ยครอบศีรษะแล้วก็บางครั้งบางคราวยักษ์นั้นอาจจะทำให้ถึงศีรษะแตกเจ็ดเสียงได้นี่ท่านก็เป็นอุปมาอุปไมยระหว่างว่าคนที่ทำตามพวกยักษ์หรืออมนุษย์ที่ทำตามกับพวกที่ไม่ทำตามพวกที่ยังฝืนคาถาอายสิทธิ์นี้เขาบอกว่าพวกท้าวมหาราชทั้งสี่ก็อมนุษย์ใดผู้หนึ่งเป็นยักษ์เป็นยักษณีเป็นบุตรยักษ์เป็นธิดายักษ์เป็นมหาอมาตย์ของยักษ์เป็นยักษ์บริษัทเป็นยักษ์ผู้รับใช้เป็นคนทันเป็นนางคนทันเป็นบุตรคนทันเป็นธิดาคนทันเป็นมหาอมาตย์ของคนทันเป็นคนทันบริษัทเป็นคนทันผู้รับใช้เป็นกุมพันเป็นนางกุมพันเป็นบุตรของกุมพันเป็นธิดากุมพันเป็นมหาอมาตย์ของกุมพันเป็นกุมพันธ์บริษัทเป็นกุมพันธ์ผู้รับใช้เป็นนาคเป็นนางนาคเป็นบุตรนาคเป็นธิดานาคเป็นมหาอมาตย์ของนาคเป็นนาคบริษัทหรือเป็นนาคผู้รับใช้เป็นผู้มีจิตใจรุสร้ายพึงเดินตามภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาติกาผู้เดินอยู่พึงยืนใกล้ยืนใกล้นั่งใกล้นอนใกล้นะอุบาสกบาติกาหรือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะแล้วก็พึงยกโทษพึงค่ำครวญพึงร้องแก่ยักษ์มหายักษ์ว่ายักษ์นี้

0: ิงยักษ์นี้ติดตามยักษ์นี้รุกรานยักษ์นี้เบียดเบียนคือมันพยายามเข้าไปทำร้ายเข้าไปเบียดเบียนเข้าไปกันแกล้งผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาจิกาเหล่านี้บางคนบางท่านสงสัยอ้าวแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาจิกาเหล่านี้มีศีลไม่ป้องกันได้หรือจริงๆแล้วศีลนั้นก็เป็นเครื่องป้องกันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยกำลังวิบากบางอย่างด้วยกำลังฤทธิ์บางอย่างของพวกยักษ์นี้เขาก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์เพราะว่าอะไรคือถ้าภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาจิกาเหล่านั้นเข้าไปในเขตของเขาคราวนี้เขาจะมีเขตที่อยู่อาศัยหรือว่ามีเขตปกครองเขาอยู่มันเหมือนเราเข้าไปลุกล้ำในเขตอย่างเช่นหลายๆเรื่องราวที่ปรากฏในพระไตรปิฎกยักษ์บางตนจะจับคนกินได้ก็ต่อเมื่อเข้ามาในเขตปกครองตนเองเท่านั้นหรือจะจับสัตว์กินได้ก็เข้ามาในเขตปกครองตนเองจนกินเท่านั้นถ้าไม่เช่นนั้นไปหาจับมั่วไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยก็เป็นเครื่องป้องกันว่าถ้าแม้มีศีลก็ตามแต่ด้วยความที่เราไม่มีตาทิพย์เข้าไปในเขตนั้นเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะทำร้ายเข้าไปสิงร่างเข้าไปเบียดเบียนได้อะไรได้แต่ถ้าหากว่าไปที่ไหนแล้วสวดสาธยายพระสูตรนี้นะถ้าบอกยักษ์นี้จะทำให้เดือดร้อนนะแต่ทำให้เกิดทุกข์ถ้าได้ยินเสียงพระคาถานี้ปุ๊บเนี่ยก็จะต้องปล่อยทันทีถ้าไม่ปล่อยก็จะได้รับโทษตามที่กล่าวมานั้นคดีพอมาพูดถึงการยกโทษหรือว่าพึงยกโทษพึงคร่ำครวญพึงร้องแก่ยักษ์มหายักษ์เสนาบดีมหาเสนาบดีเหล่านี้ว่ายักษ์นี้สิงยักษ์นี้ติดตามยักษ์นี้รุกรานยักษ์นี้เบียดเบียนยักษ์นี้ทำให้เดือดร้อนยักษ์นี้ทำให้เกิดทุกข์ยักษ์นี้ไม่ปล่อยดังนี้คือเวลาเราสวดสาธยายไปอะไรไปเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณฟ้องไปถึงเสนาบดีหรือยักษ์ผู้มีชั้นสูงขึ้นไปเป็นชั้นๆว่าเนี่ยเราถูกยักษ์เหล่านี้รุกรานนะถูกสิงร่างหรือถูกทำร้ายถูกอะไรต่างๆบอกให้ปล่อยมันก็ยังไม่ปล่อยข้าแต่ท่านผู้ในทุกอาณาติยะลักษณ์นี้แลเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สำราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาจิกาทั้งหลายคือแม้เราเห็นคนที่ถูกยักษ์สิงอมนุษย์สิงเนี่ยสวดสาธยายพระสูตรนี้นี่จะบอกไว้ให้เป็นหลักเอาไว้เลยว่าเวลาเราเจอผีเข้าสิงคือเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไอ้พวกนี้มันมีอยู่วิญญาณเหล่านี้มีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้าสิงได้ทุกๆคนหนึ่งคนที่จะถูกสิงได้จะถูกทำร้ายได้ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าหนึ่งละเป็นพวกที่มีวิบากกรรมเก่านับถือผีเจ้าเข้าทรงมีความเชื่อพวกนี้อยู่แล้วเป็นพื้นฐานก็ถูกกรรมเก่านั้นดึงดูดเข้ามาอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือเราเข้าไปในเขตปกครองของพวกเขาเหล่านั้นดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทถ้าหากว่าเราเจอใครที่มีผีสางเข้าสิงอะไรต่างๆไม่ต้องกลัวก็ใช้บทพระสูตรนี้เรียกว่าอาตานาติยรักหรืออานาติยภัพปริตนี้สวดสาธยายไปพวกยักษ์พวกอมนุษย์ที่ได้ยินเสียงสวดสาธยายนี้ก็จะพากันเกรงกลัวพากันปล่อยพากันหนีไปถ้าไม่ปล่อยไม่หนีไปก็ถือว่าเหมือนประกาศตนเป็นข้าศึกกับเท้ามหาราชทั้ง4ก็มีโอกาสที่จะถูกลงโทษตามกฎของเท้ามหาราชทั้ง4นั้นข้าแต่ท่านผู้เลิศทุกขอโอกาสบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีกิจมากมีธุระที่จะต้องทำมากขอกราบทูลลาไปก่อนท้าวมหาราชทั้งหลายพวกท่านจงสำคัญซึ่งการอันควรนั้นบัดนี้เถิดที่จริงเข้าไปด้วยกัน4นะท้าวมหาราชทั้ง4แล้วก็บริวารยักษ์อะไรเยอะแยะมากมายแต่แต่งตั้งท้าวเวสสุวรรณหรือที่คนไทยเราเรียกว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยให้เป็นผู้กราบทูลพระพุทธเจ้าถวายอานาตติยปริตหรืออาตานาติยสูตรนี้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกล่าวตรัสทูลแล้วก็พูดถึงเรื่องอานิสงส์การสวดพูดถึงเรื่องโทษของพวกยักษ์ทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังในบทสวดนี้จะรับโทษอะไรยังไงเสร็จสรรพเรียบร้อยก็ต้องรีบกราบทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตนเองนั้นแต่งตั้งเอายักษ์บริวารที่เป็นยักษ์ผู้ใหญ่ปกครองดูแลพระนครเอาไว้ชั่วคราวในช่วงที่ตนเองกำลังเดินทางเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เกรงอยู่เหมือนกันว่าพวกอสูรเนี่ยจะถือโอกาสบุกโจมตีดาวดึงโดยผ่านท้าวมาฐานผ่านจาตุมหาราชิกาไป
1: อะไรอยู่ข้างหลังฉันกรีด Ghost Laughter ไม่นะช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอ แอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้า

0: ใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตนเองนั่นแต่งตั้งเอายักษ์บริวารที่เป็นยักษ์ผู้ใหญ่ปกครองดูแลพระนครเอาไว้ชั่วคราวในช่วงที่ตนเองกำลังเดินทางเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เกรงอยู่เหมือนกันว่าพวกอสูรเนี่ยจะถือโอกาสบุกโจมตีดาวดึงส์โดยผ่านเท้ามาฐานผ่านจาตุมหาราชิกาไปพอกราบรายงานพระสูตรนี้เสร็จปั๊บก็กราบลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนั้นท้าวมหาราชทั้งสี่ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปในที่นั้นเองก็คือมาเป็นกายละเอียดนะแต่ว่าเดลมิตรกายให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นจากนั้นกราบทูลลาเสร็จปุ๊บก็เวียนประทักษิณเป็นลักษณะของการทำความเคารพแล้วก็อัลตรันก็หายตัวแวบไปที่อยู่ของตนเองพวกจักแม้เหล่านั้นก็ลุกจากอาสนะบางพวกก็ถวายบังคมพระผู้มีภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปณที่นั้นเองบางพวกปราศัยกับพระผู้มีภาคเจ้าครั้นผ่านสัมโมทนิยกถาอันเป็นที่ลึกถึงกันแล้วก็อันตรธานไปที่นั้นนั่นเองครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยราตรีนั้นร่วงไปได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคือตอนที่ท้าวมหาราชทั้งสี่แล้วก็หมู่ยักษ์ทั้งหลายเนี่ยบริวารทั้งหลายพากันมาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นั้นเป็นในช่วงกลางคืนพอสว่างแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตลอดราตรีนี้ท้าวมหาราชทั้งสี่ตั้งกองรักษาไว้สี่ทิศตั้งกองทัพไว้สี่ทิศตั้งผู้ตรวจตราไว้ทั้งสี่ทิศด้วยเสนายักษ์กองใหญ่ด้วยเสนาคนทันกองใหญ่ด้วยเสนากุมพันกองใหญ่และด้วยเสนานาคกองใหญ่เมื่อราตรีล่วงไปแล้วเปล่งรัศมีงามยิ่งยังภูเขาคิจกูฏทั้งสิ้นให้สว่างไสวเข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งยักษ์เหล่านั้นแลบางพวกไหว้เราแล้วนั่งณที่ส่วนข้างหนึ่งบางพวกปราศัยกับเราครั้นผ่านสัมโมทนิยกถาอันเป็นตะลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประนมมืออัญชลีทางที่เราอยู่แล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบรรยากาศเหล่านั้นที่เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นให้กับพระภิกษุฟังบางพวกประกาศชื่อและโคดบางก็คือชื่อและนามสกุลนั่นแหละแล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกนั่งนิ่งๆอยู่ณที่ส่วนที่ควรส่วนข้างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายท้าวเวสสวรรค์มหาราชนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ยักษ์ทั้งหลายชั้นสูงบางพวกไม่เลื่อมใสพระผู้มีภาคเจ้าก็มียักษ์ทั้งหลายชั้นสูงเลื่อมใสพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นทั้งหลายชั้นกลางไม่เลื่อมใสก็มีชั้นกลางเลื่อมใสก็มีชั้นต่ำไม่เลื่อมใสก็มีชั้นต่ำเลื่อมใสก็มีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโดยมากยักษ์ไม่ได้เลื่อมใสต่อพระภาคเจ้าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากปาณาติบาตจากอทินาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสให้กับพระภิกษุฟังว่าอ๋อการที่ยักษ์เหล่านั้นน่ะที่เขาเลื่อมใสชั้นบนชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างเนี่ยนะที่ยักษ์ก็แบ่งเป็นชั้นๆอย่างที่บอกไปที่มันไม่เลื่อมใสศรัทธาก็เพราะว่ามันขัดใจคำสอนพระพุทธเจ้าที่สอนให้คนรักษาศีล5แล้วมันไม่ถูกอัธยาศัยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้นำเอาให้ท้าวเวสสุวรรณนะพระเวสสุวรรณหรือพระเวสสุวรรณกราบทูลแล้วมาเล่าแก่พระภิกษุฟังในตอนเช้าแต่นั้นเนี่ยยักษ์ก็มีคนที่ศรัทธาพวกที่ศรัทธากับพวกที่ไม่ศรัทธาคราวนี้พวกที่ศรัทธามันไม่มีปัญหาอะไรแต่พวกที่ไม่ศรัทธาเนี่ยถ้าไม่ศรัทธาแล้วก็เฉยๆไปก็เหมือนมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละถ้ามันไม่รักเราไม่ชอบเราไม่ศรัทธาเราก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะเพราะคนที่ศรัทธาเขาก็มีอยู่แต่ไอ้ปัญหามันก็คือไอ้พวกที่ไม่ศรัทธาแล้วเนี่ยโอ้ยมันขัดใจมันไม่ถูกใจปุ๊บมันก็จะหาวิธีการทำลายทำร้ายนะทำลายและทำ

คล้ายเหมือนแม้ในประเทศหลายๆประเทศหรือในประเทศของเราเองก็มีมันพวกเนี้ยโอ้โหพอมันไม่ถูกใจเราคิดจะทําลายล้างคิดจะเข็นจะฆ่าถามว่าเราไปทําอะไรให้เขาก็ไม่ได้ไปทําอะไรนะแต่พวกเขาไม่ศรัทธานี่เป็นสิ่งที่เราจะว่าแต่พวกยักษ์เลยแม้แต่มนุษย์ด้วยกันก็เห็นกันอยู่เราก็เจอเหตุการณ์อะไรหลายอย่างประเภทนี้มาโอ้ยมันจะเอาเป็นเอาตายจะเข็นจะฆ่าถามว่าเราไปทําอะไรสักคําแม้ไม่ได้ไปด่าสักคําไม่ได้ไปว่าสักคํานะไม่ได้ไปเหยียบเท้าเขาด้วยซ้ําไปเอ๊ะแต่ทําไมมันจะเอาเป็นเอาตายกับเราอ๋อเป็นเพราะว่าเขาไม่ศรัทธาที่ไม่ศรัทธาเพราะอะไรเพราะอาจจะเป็นเพราะคำสอนบางคำสอนเนี่ยมันไม่ถูกจริตเขาไม่ถูกอัธยาศัยเขาแต่อะไรที่มันคำสอนถูกจริตเขาอัธยาศัยเขาโอ้เขาก็ชอบเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปพระองค์ก็โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายไปตามสัจธรรมที่มันพระองค์ไปรู้มาเห็นมาอย่างนั้นจริงๆแต่คราวนี้มันไปขัดใจพวกยักษ์เข้าโอ้ยพวกยักษ์มันโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีศีลมีธรรมนะมันถึงไปเกิดเป็นยักษ์คือพวกนี้บางทีก็ทําบุญใส่บาตรแต่ว่าขี้มักโกรธอะไรอย่างงี้ไงไปเกิดเป็นยักษ์หรือพวกยักษ์บางพวกก็หลุดมาจากมหานรกไปรับกรรมที่ตนเองเคยทําเอาไว้โอ้มีสารพัดหลากหลายยักษ์ถ้าเราไปศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันก็จะเห็นว่ายักษ์นั้นมีหลากหลายซีรีส์มีหลากหลายโอ้โหมีเยอะแยะมากมายกายกองดังนั้นพวกยักษ์โดยส่วนใหญ่ไม่นับถือศีล5พอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้คนนับถือศีล5โอ้โหไม่พอใจไม่ถูกใจไม่พอใจไม่ถูกใจก็คิดจะทําร้ายนะทําร้ายทําลายพุทธบริษัททําร้ายทําลายพระพุทธศาสนาท้าวเปสุวรรณเนี่ยนะเห็นเหตุการณ์นั้นเพื่อให้ยักษ์เหล่านั้นเลื่อมใสเพื่อความคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่ออยู่สําราญสุขของภิกษุณีอุบาสกปัจจิกาทั้งหลายก็เลยมอบอาณาตาติยปริตนี้ให้กับพระพุทธเจ้าให้กับพระภิกษุให้กับพุทธบริษัทนะภิกษุภิกษุณีบาสกปฏิกาเนี่ยพากันสวดสาธยายเพราะถ้าสวดสาธยายแล้วพวกยักษ์พวกอมนุษย์ต่างหลายได้ยินได้ฟังนี้ก็จะทำให้เกิดความเลื่อมใสแล้วไม่คิดจะทำลายตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่บอกไปแล้วว่าทำไมพวกยักษ์เหล่านั้นเนี่ยพอได้ยินได้ฟังแล้วต้องเกิดความเลื่อมใสศรัทธาถึงแม้ไม่เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแต่ก็ไม่กล้าที่จะทำลายเพราะถ้าผิดอาญาสิทธิ์ตรงนี้ไปก็จะถูกลงโทษจากเท้ามหาราชทั้ง4แล้วก็จากระบบการปกครองในความที่เป็นอมนุษย์เขาแล้วการไปเกิดเป็นอมนุษย์ก็มีการปกครองเป็นชั้นๆเหมือนกันนะเราจะคิดว่าโอ้ยรอดแล้วจากมนุษย์คงไม่ต้องมีใครมาเป็นหัวหน้าแล้วอย่าคิดอย่างนั้นแล้วก็ไปเจอเหมือนเดิมก็ไปเจอพวกหัวหน้าไปเจอเพื่อนพ้องพี่น้องอะไรมีการปกครองกันยิ่งกว่ามนุษย์นะหลากหลายกันไปคราวนี้พระพุทธเจ้าพอได้รับรู้รับฟังจากเท้ามหาราชทั้ง4โดยการนำของท้าวเวสสุวรรณที่นำมาตรัสพูดอย่างนั้นพระองค์ก็เลยตรัสกับภิกษุทั้งหลายต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรารับโดยดุสิตภาพครั้งนั้นแลท้าวเวสสุวรรณมหาราชทราบการรับรองแล้วได้กล่าวอาตานาติยลักษณ์นี้ไว้ในเวลานั้นอาตานาติยสูตรหรืออาณาตติยปริตบางแห่งท่านก็ใช้คำว่าอาณาตติยลักษณ์ขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นพระคาถาที่พุทธเจ้ามากล่าวให้กับพระภิกษุได้จดจำและสวดสาธยายแปลเป็นภาษาไทยเราได้เอาพระคาถาบาลีมาเรียบร้อยแล้วนะขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุมีพระสิริขอนอบน้อมแด่พระสิกขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั่วหน้าข้าแต่ท่านผู้เนรทุกข์อาตานาติยะลักษณ์นี้แลเพื่อความคุ้มครองเพื่อความรักษาเพื่อความไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สำราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกบัจจิกาทั้งหลายข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ขอโอกาสบัดนี้พวกข้าพระเจ้ามีกิจมากมีธุระที่ต้องทำมากขอกราบทูลลาไปดังนี้คือเมื่อกี้เป็นการนำกล่าวแปลโดยย่อๆเป็นต้นเท่านั้นเองที่เหลือเป็นตัวยาวนั้นเราได้ขยายความมาตั้งแต่ในตอนแรกไปแล้วจากนั้นพอกล่าวเสร็จอย่างนี้เข้าท้าวมหาราชก็เลยขอทูลลาจากไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนมหาปพิธพวกท่านจงสำคัญการอันควรในบัดนี้เถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตัดมาตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุต่อเรารับโดยดุสิตภาพครั้งนั้นแลท้าวเวสสุวรรณมหาราชทราบการรับรองแล้วได้กล่าวอาตานาติยักษ์นี้ไว้ในเวลานั้นก็คือได้กล่าวนอบน้อมบทเป็นพระคาถา
เพื่ออะไรเพื่อจะได้คุ้ม

ครองดูแลรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยได้นำเอาบทอาตานัตยลักษณ์หรืออานาตริยสูตรนี้มาให้กับพระภิกษุทั้งหลายกับพุทธบริษัททั้งหลายโดยพระองค์ก็ได้ตรัสว่าจงขวนขวายอาตานัตยลักษณ์ส่งอาตานัตยลักษณ์ไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาตานัตยลักษณ์นี้ประกอบด้วยประโยชน์เพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อความไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สำราญแห่งภิกษุณีอุบาสกบัณฑิกาทั้งหลายพระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระเจ้าดังนี้แลนี่ก็เป็นเรื่องราวของอาตานัตยสูตรหรืออาตานัตยปริตหรือบางแห่งท่านใช้คำเข้าใจง่ายๆว่าอาณาตติยลักษณ์ก็เป็นการรักษานั่นเองแล้วก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้รับมาจากเท้าเวสสวรรค์หรือจากเท้ามหาราชทั้ง4มาให้กับพุทธบริษัททั้งหลายได้สวดสาธยายถ้าหากว่าเราจะเดินทางไปที่ป่าที่เขาที่ตรงไหนที่มันแปลกประหลาดแล้วทุกคนว่าตรงนั้นผีดุอมนุษย์มากยักษ์อยู่เยอะอะไรพวกนี้ก็อย่าลืมสวดสาธยายพระสูตรนี้แม้มันจะเอาคำยากสักเล็กน้อยแต่ถ้าเราว่าสวดบ่อยๆฟังบ่อยๆดูบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะคุ้นเคยก็สวดได้ถ้าเราสวดตั้งใจสวดได้คราวนี้จะไปไหนก็มีความสุขมั่นอกมั่นใจพวกยักษ์พวกอมนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระคาถานี้เข้าพระสูตรนี้เข้าก็จะพากันหนีกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงถ้าไม่หนีไปก็จะไม่กล้าทำร้ายเพราะผลกระทบที่เขาไม่กระทำตามผือได้ยินได้ฟังพระสูตรนี้แล้วเนี่ยไม่กระทำตามยังฝืนทำร้ายบุคคลคนอื่นอยู่ผู้ที่นับถือว่าพุทธศาสนาหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นอยู่ก็จะถูกลงโทษอย่างมหาศาลอย่างมหันต์ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายชาวพุทธได้ศึกษาเรียนรู้พระสูตรนี้แล้วก็พึงไปสวดสาธยายเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความอยู่เป็นสุขจะได้ไม่ถูกอมนุษย์ทั้งหลายมารบกวนสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร

มีธรรมภาษิตที่ปรากฏในเตมียะชาดกความว่าอปิอัตรมานานังปราสาวะสมิชติความหวังของบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมสำเร็จอย่างแน่นอนมนุษย์ทุกคนอยู่ในโลกนี้ควรมีความหวังความหวังสร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าจะหวังได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญหรือความสุขก็ตามล้วนก่อให้เกิดพลังใจทั้งสิ้นแต่ปราศจากความหวังเสร็จแล้วก็ยากที่จะไปถึงฝั่งแห่งความสำเร็จและการได้ความหวังที่ตั้งเอาไว้กลายเป็นความจริงได้นั้นนอกจากจะต้องอาศัยกำลังบุญอาศัยสติปัญญามีความเพียรพยายามมีวิริยะอุตสาหะแล้วทนต่ออุปสรรคต่างๆแล้วก็ยังต้องอาศัยระยะเวลาอีกด้วยงานบางอย่างจะด่วนได้ใจเร็วไม่ได้เหมือนจะปลูกผักผลไม้ก็ยังต้องรอเวลาผลิดอกออกผลนอกจากจะได้พันธุ์ดีดินดีปุ๋ยดีน้ำดีอากาศดีแล้วก็ต้องให้เวลาในการเจริญเติบโตจึงจะเห็นผลคนเรา

ว่าพระพุทธองค์จะทรงนำธรรมะข้อใดมากล่าวสอนผู้อื่นท่านจะต้องทำสิ่งนั้นให้ได้เสียก่อนท่านทำได้อย่างไรก็พูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระบริษัทกล่าวสรรเสริญมิตรธรรมเอาไว้ว่าบุคคลใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรเมื่อไปที่ไหนแม้พัดพรากจากครอบครัวก็มีผู้ให้การอุปการะได้รับการบูชาจากมหาชนไม่ประสบโจรภัยแม้กษัตริย์ก็เบียดเบียนเขาไม่ได้เมื่อเข้าสู่ที่ประชุมชนก็จะได้รับความยินดีปรีดาจะรับการยกย่องและเชิดชูเกียรติได้ยศตำแหน่งเป็นที่ประชุมลงแห่งสิริมงคลทั้งหลายจะพลั่งพร้อมไปด้วยโภคทรัพย์ทุกอย่างและได้ที่พึ่งในยามยากศัตรูไม่อาจคุกคามได้จะประสบแต่ความสวัสดีมีชัยฝ่ายสุนันทสารถีเขาได้ฟังธรรมภาษิตที่ไพเราะจับใจเช่นนั้นแล้วก็คิดว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอหรือว่าจะเป็นพระเตมียราชกุมารจริงๆที่ได้ขึ้นจากหลุมเดินไปดูที่รถก็ไม่ได้เห็นพระโพธิสัตว์ประทับอยู่จึงกลับมาดูอีกครั้งก็จำได้ทันทีว่าใช่พระเตมียราชกุมารแน่แล้วจึงหมอบลงแทบพระบาทของพระโพธิสัตว์ละครจรีทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระราชโอรสขอพระองค์จงเสด็จกลับพระนครเถิดข้าพระบาทจะนำลงกลับสู่ราชมณฑีขอพระองค์จงครองราชสมบัติขอจงทรงพระเจริญพระองค์จะอยู่ทำไมในป่าแห่งนี้พระโพธิสัตว์จึงตรัสกับนายสารถีว่าเราไม่ต้องการราชสมบัติที่จะต้องได้มาพร้อมกับการประพฤติอธรรมส่วนสารถียังมีความหวังว่าอย่างไรเสียพระราชกุมารก็คงจะเสด็จกลับจึงกราบทูลว่าขอพระองค์จงเสด็จกลับเถิดเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วจะทำให้ข้าพระองค์ได้รางวัลอันน่าปลื้มใจราชนกและพระชนนีจะพระราชทานรางวัลให้แก่ข้าพระองค์แต่พระกุมารซึ่งหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งราชสมบัติมาได้อย่างแสนลำเค็ญมาทรงสดับถ้อยคำของนายสารถีแล้วจึงตรัสบอกว่าราชนกและพระชนนีสละเราแล้วชาวแว่นแคว้นชาวนิคมและกุมารจะเป็นเพื่อนของเราก็สละเราแล้วเราไม่มีเย่าเรือนของตนเองเราจะบวชอยู่คนเดียวในป่านี้เป็นผู้ไม่ปรารถนากามคุณทั้งหลายเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงนึกถึงความสำเร็จแห่งความเพียรที่ได้ทรงทำมาอย่างยาวนานก็ทรงเกิดปิติสมนัสอย่างล้นพ้นจึงทรงเปล่งพระอุทานว่าความหวังของบุคคลผู้ไม่เรียบร้อนย่อมสำเร็จอย่างแน่นอนความประพฤติชอบที่เราได้พยายามมาเนิ่นนานบัดนี้ได้สำเร็จผลแล้วท่านจงรู้อย่างนี้เถิดสารถีเราประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นโดยชอบแก่บุคคลผู้มีรีบร้อนย่อมเกิดผลอย่างแน่นอนความประพฤติชอบของเราสำเร็จผลแล้วว่าเราออกบวชแล้วย่อมมีแต่ความปลอดโปร่งใจจักไม่มีภัยจากที่ไหนสุนันทสารถีแต่ฟังพระดำรัสของพระราชกุมารเช่นนั้นแล้วมันยังมองไม่เห็นคุณค่าของการออกบวชและอยู่ในป่าเพียงลำพังเที่ยวกินใบไม้และผลไม้ปราศจากซึ่งทรัพย์สมบัติอันจะนำมาซึ่งความสะดวกสบายว่าจะมีประโยชน์อะไรมองเห็นแต่ประโยชน์ที่เกิดแก่พระราชาและพระเทวีกับทั้งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ประเทศชาติว่าถ้าหากพระราชกุมารเสด็จกลับไปครองราชประเทศชาติก็จะรุ่งเรืองพระราชาต่างเมืองก็ไม่อาจจะข่มขีได้ทั้งราชสมบัติอันเป็นของประจำตระกูลที่พระราชบิดาทรงตั้งพระทัยว่าจะทรงอภิเษกให้ได้ขึ้นครองราชก
ก็รอ

ู่เบื้องหน้าซึ่งใกล้กับปรารถนาแต่วาสนาเขาไม่ถึงแต่สำหรับพระองค์นั้นตำแหน่งอันเลิศที่สุดของรัฐรอคอยอยู่แล้วแต่กลับไม่เอาพระองค์จะทำอย่างนี้ได้อย่างไรจึงกราบทูลพระราชกุมารกลับพระนครว่าข้าแต่พระราชกุมารพระวาจาของพระองค์ช่างไพเราะเสียจริงพระองค์มีพระดำรัสตรัสสละสลวยถึงเพียงนี้แต่ฉะไหนก่อนหน้านี้พระองค์ถึงไม่ทรงตรัสสิ่งใดกับพระชนกชนนีเลยขอพระองค์จงเสด็จกลับพระนครเถิดการอยู่ในป่าคนเดียวจะมีประโยชน์อะไรพระราชกุมารทรงเห็นว่าสารถียังไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทำมาไม่รู้ถึงมโนปณิธานของพระองค์ว่าเป็นเช่นไรจึงได้ตรัสอธิบายให้เขาเข้าใจและบอกความประสงค์ว่าสุนันทสารถีเธอจงฟังให้ดีเราจะเล่าให้เธอฟังเราไม่ได้เป็นคนง่ายปรีไม่ได้เป็นคนหูหนวกไม่ได้เป็นคนใบ้ที่เราต้องแซงทำให้ง่อยเปรี้ยพิกลพิการเช่นนั้นเพราะเหตุที่เราระลึกชาติหนหลังได้ว่าในปางก่อนโน้นเราเคยเป็นกษัตริย์ในพระนครนี้อยู่เพียง20ปีแต่ในที่สุดว่าเราล่าโลกไปแล้วกลับต้องไปตกนรกถูกทรมานให้เล่าร้อนหมกไหม้ทรนทุรายอยู่ถึง 80,000 ปีก็เพราะเหตุนี้แหละเราถึงไม่ปรารถนาที่จะพูดกับพระชนกและพระชนนีจึงได้แต่แซงทำเป็นคนง่อยปรีเป็นคนหูหนวกและก็เป็นคนใบ้เราสู้อดสาอดทนมานานถึง16ปีเพียงเพื่อปรารถนาจะพ้นไปจากความเป็นกษัตริย์และบัดนี้เมื่อเราได้ทำสำเร็จแล้วเราจึงไม่ต้องการที่จะหวนคืนสู่พระนครอีกแต่จะขอบวชบำเพ็ญพระรถอยู่ในป่าแห่งนี้สุนันทสารถีกราบทูลด้วยความเป็นห่วงว่าข้าพระบาทเกรงว่าหากพระองค์ประทับอยู่ในป่าเพียงลำพังก็จะลำบากพระวรกายต้องอดอยากทุกข์ยากอยู่ในป่าและอาจเกิดอันตรายแก่พระองค์ได้พระโพธิสัตว์ตรัสด้วยพระพักตร์ที่เปี่ยมไปด้วยความสบายพระทัยว่าไม่มีอันตรายหรอกนักบวชไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์อันเป็นโลกิยทรัพย์พอไปแสวงหาผลประโยชน์ก็จะไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นจึงไม่เกิดการกระทบกระทั่งเมื่อไม่กระทบกระทั่งก็ย่อมไม่มีศัตรูมาทำร้ายดังนั้นเราจึงกล่าวว่าเพศของนักบวชเป็นเพศของผู้ที่ไม่มีภัยจากที่ไหนอย่างไรก็ตามสุนันทสารถีฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของพระบรมโพธิสัตว์อยู่ดีเขาจะหาทางชักชวนในพระโพธิสัตว์กลับไปครองราชย์ตามเดิมโดยวิธีการใดต่อไปนั้นก็ให้ลูกๆมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลณชนบทแคว้นโกศลมีหมู่บ้านชาวประมงประมาณ 1,000 ครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยความผาสุกตลอดมาครั้งต่อมาหญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านได้ตั้งครรภ์นับตั้งแต่นั้นมาทุกครอบครัวต่างก็ทำมาหากินฝืดเคืองลำบากมากขึ้นตามลำดับซ้ำยังมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเนืองๆเช่นถูกไฟไหม้บ้านถึง7ครั้งถูกทางการปรับถึง7หนชาวประมงทั้งหลายจึงประชุมกันเพื่อหาทางแก้ไขในที่สุดจึงเห็นพ้องต้องกันว่าคงจะต้องมีบุคคลที่เป็นกาลกิณีอยู่ในหมู่บ้านอย่างแน่นอนจึงช่วยกันค้นหาบุคคลที่เป็นกาลกิณีนั้นโดยแบ่งกันออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ500คนกลุ่มครอบครัวที่หญิงมีครรภ์ผู้นี้ไปอยู่ก็ทำมาหากินไม่ขึ้นส่วนกลุ่มหนึ่งที่แยกออกไปกลับเจริญขึ้นพวกที่แย่ลงก็แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มอีกครั้งแยกกันโดยทำนองนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือครอบครัวของหญิงมีครรภ์เพียงครอบครัวเดียวชาวบ้านทั้งหลายจึงพากันขับไล่ครอบครัวของนางออกจากหมู่บ้านไปเพราะถือว่าเป็นกาลกิณีครอบครัวของนางจึงมีความเป็นอยู่ยากแค้นแสนสาหัสขึ้นไปอีกหญิงนั้นเมื่อคลอดบุตรแล้วก็พยายามอดทนเลี้ยงลูกจนเติบโตวิ่งเล่นได้แต่ครอบครัวของนางต้องอยู่อย่างอดอยากยากแค้นยิ่งนักในที่สุดวันหนึ่งนางจึงพูดกับลูกชายว่า
1: ลูกเอ๋ยเจ้าจงไปหากินเอาเองเถอะนะพ่อกับแม่เลี้ยงเจ้าต่อไปไม่ไหวแล้ว
0: พร้อมกันนั้นก็เอาชามดินเผาใบหนึ่งยัดใส่มือลูกแล้วหนีไปอยู่เสียที่อื่นตั้งแต่นั้นมาเด็กคนนี้ก็ต้องร่อนเร่ไปเรื่อยๆมีความอดอยากหิวโหยตลอดเวลาไม่เคยได้กินอาหารเป็นมื้อสักครั้งได้แต่เก็บเศษอาหารที่เขาทำหกหล่นหรือสาดทิ้งมากินตกค่ำก็อาศัยนอนตามศาลาวัดบ้างชายคาบ้านหรือตามใต้สะพานบ้างน้ำท่าไม่เคยได้อาบร่างกายสู้ผอมสกปรกมีสภาพเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นเป็นเช่นนั้นจนอายุได้ประมาณ7ขวบวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรกำลังบิณฑบาตอยู่ในนครสาวัตถีได้เห็นเด็กนั้นกำลังเก็บเมล็ดข้าวที่เขาสาดทิ้งจากการล้างหม้อล้างชามมากินทีละเม็ดท่านรู้สึกสงสารยิ่งนักจึงเข้าไปสอบถามแล้วพามายังเชตวันมหาวิหารให้บรรพชาเป็นสามเณรทำให้เด็กนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นครั้งอายุ20ปีบริบูรณ์ก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุได้รับฉายาว่าโลสกติสสะถึงแม้ว่าจะบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ตามแต่ท่านโลสกติสสะไม่เคยได้ฉันอิ่มเลยได้ฉันเพียงแค่พอประทังชีวิตไปวันหนึ่ง

0: พราะเมื่อใครใส่บาตรให้ท่านทัพพีเดียวคนอื่นๆที่จะใส่ให้อีกก็จะเห็นเสมือนว่าบาตรนั้นมีอาหารเต็มจนล้นขอบบาตรแล้วจึงใส่ให้องค์อื่นแทนแม้กระนั้นก็ตามท่านก็มีความเพียรในการปฏิบัติธรรมไปเลิศในที่สุดก็สามารถทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเข้าถึงพระธรรมกายอรหันต์หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้แต่อย่างไรก็ตามท่านก็ยังคงมีลาภน้อยไม่ได้ฉันอิ่มอยู่ตามเคยร่างกายจึงทรุดโทรมตลอดมาจนกระทั่งใกล้วันเข้านิพพานวันหนึ่งพระสารีบุตรพระเถระทราบว่าใกล้เวลาที่พระโลสกัดติดสะเถระจะเข้านิพพานแล้วจึงคิดอนุเคราะห์ให้ท่านได้ฉันอาหารเต็มอิ่มสักมื้อหนึ่งจึงพาท่านไปบิณฑบาตด้วยแต่ปรากฏว่าเมื่อท่านไปด้วยพระสารีบุตรกลับไม่ได้อะไรเลยแม้เพียงการยกมือไหว้จากชาวบ้านท่านเห็นเช่นนั้นจึงให้พระโลสกัดติดสะเถระกลับไปรอที่หอฉันก่อนแล้วท่านก็ย้อนกลับไปบิณฑบาตใหม่คราวนี้ชาวบ้านทั้งหลายต่างพากันนิมนต์ท่านให้นั่งในที่อันควรแล้วถวายภัตตาหารมากมายพระสารีบุตรจึงให้คนนำอาหารไปถวายพระโลสกัดติดสะแต่คนนำอาหารไปนั้นกลับลืมไปว่าจะนำไปให้ใครจึงกินเสียเองเมื่อพระสารีบุตรกลับมาถึงวัดทราบว่าท่านยังไม่ได้ฉันจึงสลดใจยิ่งนักแต่เห็นว่ายังพอมีเวลาเหลืออยู่จึงเข้าไปในพระราชวังพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงรับสั่งให้นำบาตรมาแต่ทรงเห็นว่าไม่ใช่เวลาถวายของข่าวจึงถวายของหวานให้สี่อย่างคือเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งและอ้อยพระสารีบุตรนำของหวานที่ได้กลับไปที่หอฉันจึงเรียกพระโลสกัดติดสะให้มาฉันแต่พระโลสกัดติดสะรู้สึกเกรงใจจะไม่ฉันพระสารีบุตรจึงขยันขยอให้มาฉันแล้วยืนถือบาตรไว้เพราะเกรงว่าหากปล่อยบาตรออกจากมือเมื่อไรอาหารในบาตรก็จะหายไปหมดมื้อนั้นพระโลสกัดติดสะจึงนั่งฉันของหวานนั้นจนอิ่มเป็นครั้งแรกในชีวิตหลังจากนั้นท่านก็นิพพานในวันนั้นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งให้ปลงสรีระของท่านแล้วเก็บพระธาตุไว้ในเจดีย์ต่อมาพระภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาถึงพระโลสกัดติดสะเถระว่าท่านเป็นผู้มีลาภน้อยมีความเป็นอยู่อดๆอยากๆอย่างนั้นแต่ก็ยังบรรลุพระอริยธรรมได้ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปยังธรรมสภาทรงทราบข้อสนทนานั้นแล้วจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วตรัสว่า
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระโลสกะติสสะเถระผู้นี้มีลาภน้อยเพราะเคยประกอบกรรมทำลายลาภของผู้อื่นและการได้อภิญญาก็ด้วยผลบุญที่บำเพ็ญเพียรมาดีแล้วในอดีตชาตินั่นเอง
0: จากนั้นพระพุทธองค์ทรงนำโลสกะชาดกมาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการนานมาในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้ากุตมพีเศรษฐีผู้ใจบุญท่านหนึ่งได้นำพระอรหันต์ที่ผ่านทางมาพักยังวัดที่ตนเป็นผู้อุปัฏฐากอยู่ซึ่งพระภิกษุเจ้าอาวาสก็ต้อนรับเป็นอันดีเศรษฐีได้กราบพระอรหันต์อคันตุกะแล้วก็นั่งฟังธรรมจากท่านจนมืดค่ำเมื่อจะกลับก็ได้อาราธนาทั้งพระภิกษุเจ้าอาวาสและพระอคันตุกะให้ไปรับบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้นพระภิกษุเจ้าอาวาสเห็นกุตมพีเอาใจใส่พระเถระอคันตุกะมากจึงบังเกิดความริษยา
2: เนี่ยถ้าเรานิมนต์พระรูปนี้ไปพร้อมกันนี่กุตมพีเศรษฐีก็จะไม่สนใจเราไม่ได้การแล้วอย่างนี้ต้องหาทางกีดกัน

0: ้นในตอนเช้าแทนที่จะตีระฆังเป็นสัญญาณเจ้าอาวาสก็ใช้หลังเล็บเคาะเอาพอเป็นพิธี
1: กระผมเรียกแล้วนะท่านน่ะไม่ได้ยินเอง
0: เมื่อได้เวลาก็นำพระในวัดไปบ้านเศรษฐีตามที่รับนิมนต์โดยไม่รู้ว่าพระอคันตุกะได้ออกบิณฑบาตแยกไปอีกทางอย่างสงบก่อนแล้ว
2: ความริษยาไม่ก่อประโยชน์ใดๆเลย
1: รีบๆเดินไวๆเขานะเดี๋ยวจะสาย
0: พอได้เวลาฉันอาหารมีโอกาสก็รีบให้ร้ายพระอคันตุกะตามที่จิตคิดริษยา
1: อาตมาตีละครั้งก็แล้วเคาะประตูก็แล้วก็ยังไม่เห็นท่านตื่นเลยหมู่วานน่ะคงจะฉันอาหารเสียจนอิ่มเกินไปวันนี้เลยเอาแต่นอนลุกไม่ขึ้นพระขี้เกียจเช่นนี้โยมเคารพนับถืออยู่ได้อย่างไรเนี่ย
0: เมื่อถวายพรลาเศรษฐีผู้ใจบุญจึงนำบาตรมารมด้วยของหอมแล้วบรรจุข้าวปลายาดลงไปฝากไปถวายพระอคันตุกะแต่พระภิกษุเจ้าอาวาสกลับนำมาเททิ้ง
1: อ่ะของไปคงมีใครจุ่มทิ้งไว้เป็นแน่เนี่ยข้าวปลายาดที่เศรษฐีให้มาน่ะเททิ้งซะเลยแล้วก็กลบได้เท่าทานเท่าเนี้ยก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นแล้วกลับวัดดีกว่า
0: ต่อมาพระภิกษุก็ได้สำนึกผิดบังเกิดความเสียใจอย่างใหญ่หลวงในบาปกรรมที่ปิดบังทำลายลาภของผู้อื่นทำให้ร่างกายรับอาหารใดๆไม่ได้จนถึงแก่มรณภาพในที่สุดและตกนรกหมกไหม้นับแสนปีเมื่อพ้นจากนรกเศษกรรมได้นำไปเกิดเป็นยักษ์แล้วมาเกิดเป็นสุนัขอีกราว500ชาติแต่ละชาติก็ต้องหิวโซอดอยากจนตายไม่เคยได้กินอิ่มชาติสุดท้ายของการเป็นสุนัขจึงได้โอกาสกินอิ่มเป็นครั้งแรกก่อนตายโดยได้กินแค่กองอาเจียนของมนุษย์เท่านั้นพ้นเวรจากชาติภพสุนัขจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นบุตรคนยากจนในแคว้นกาสีมีชื่อว่ามิตตพินทุกะซึ่งทำให้พ่อแม่ยากจนซ้ำลงไปอีกมาก
3: โอ้ลูกพ่อน่ารักน่าชังจริง
4: ๆดูลูกเราสิหน้าเหมือนพ่อเลย
3: แน่นอนต้องรอเหมือนข้าอยู่แล้ว
0: เกิดมามิตตพินทุกะก็ไม่เคยได้กินอิ่มแม้แต่มื้อเดียวเช่นเดิมสำร้ายยังถูกขับไล่สายส่งออกจากบ้าน
3: ไม่ขอเขากินเถอะลูกพ่อเลี้ยงเจ้าไม่ไหวแล้ว
4: แม่ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะเลี้ยงเจ้าได้อีกแล้วลูกเอ๋ย
0: เด็กผู้เกิดมาใช้กรรมเร่ร่อนเข้าไปในกรุงพาราณสีครั้งนั้นผู้ใจบุญได้จัดทุนการศึกษาให้เด็กยากจนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนมิตตพินทุกะจึงได้รับความอุปการะให้เรียนศิลปศาสตร์ในสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกด้วยด้วยความมีนิสัยเกกะเกเรหยาบคายดื้อรั้นไม่ฟังใครจึงมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับศิษย์อื่นๆเป็นประจำวันหนึ่งมิตตพินทุกะก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับศิษย์อื่นๆอีกจึงถูกอาจารย์ว่ากล่าวอย่างรุนแรงเขาไม่พอใจมากจึงหนีออกจากสำนักเที่ยวระเหเร่ร่อนไป
1: ฮึข้าไม่ผิดสักหน่อยทำไมอาจารย์ต้องทำโทษข้าด้วยข้าไม่อยู่กับอาจารย์แล้วไปตายเอาดาบหน้าดีกว่า
0: เมื่อมิตตพินทุกะหนีออกจากสำนักทิสาป่าโมกไปแล้วชีวิตของเขาก็ตกระกำลำบากระเหเร่ร่อนไปจนถึงหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งต่อมาก็ได้หญิงยากจนหมู่บ้านนั้นเป็นภรรยา
1: เดี๋ยวเราเข้าเจ้ารีบไปทำงานได้แล้วส่วนข้าจะไปขอข้าวชาวบ้านกินโอ้ยหิวหิวหิวจนไส้จะกิ่วแล้วเนี่ยโอ้ย
4: พี่ขอมาเผื่อข้าด้วยนะข้าก็หิวเหมือนกันตั้งแต่เช้าอ่ะข้ายังไม่ได้กินอะไรเลย
0: แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งขณะที่อาจารย์ทิสาปาโมกจะลงไปยังแม่น้ำก็เห็นคนเลี้ยงแพะกำลังทำร้ายและฉุดลากศิษย์ของท่านอยู
5: ่นี่แน
1: ่อย่าทำอะไรข้าแล้ว
6: โอ้ท่านทั้งหลายหยุดก่อนชายคนนี้เป็นศิษย์เรามอบให้เราไปอบรมสั่งสอนเถิด
0: คนเลี้ยงแพะเคารพนับถืออาจารย์ทิสาปาโมกจึงยอมมอบมิตรพินทุกะให้
5: สิทธิ์ท่านน่ะขโมยแพะของเราบัดนี้ควรแก่โทษแล้วข้าจะยอมมอบให้ท่านก็ได้

0: แกปล่อยสักทีเถอะ
1: นี่นะ
2: โอ้ยไม่ได้ยินที่อาจารย์ข้าขอหรือไงปล่อยข้าไปได้แล้ว
0: พวกข้าลงโทษจนหนำใจแล้วท่านอาจารย์โปรดนำกลับไปอบรมตามใจท่านเถอะพวกเราขอลาก่อน
2: โอ้ยดนตรีสนุกเลยเราโอ้ย
3: เวรกรรมจริงๆมิตรพินทุกะเอ้ย
4: มิตรพินทุกะถูกนำกลับมายังสำนักที่เคยให้วิชาความรู้และเขาก็ได้เล่าเรื่องราวหลังจากนี้ไปให้อาจารย์ฟัง
2: เมื่อสิทธิ์จากไปก็เล่ร่อนรับจ้างเขาไปทั่วจนมีภรรยาคนหนึ่งและได้อาศัยบ้านเธอกินอยู่แต่ก็เกิดเหตุร้ายไฟไหม้บ้านถึง7 ครั้งสิทธิ์กับภรรยาต้องถูกขับไล่ไปหาที่อยู่ใหม่แต่ไม่ว่าสิทธิ์จะอยู่ที่ไหนก็ยังเกิดเรื่องร้ายที่นั่นในที่สุดก็พากจากภรรยาต้องหนีเอาตัวรอดไปตามลำพังสิทธิ์หนีมาถึงเมืองคัมภีระก็ได้สมัครเป็นกรรมกรบนเรือเดินทะเลลำหนึ่งเรือก็ถูกพายุบ้างหยุดแล่นโดยหาสาเหตุไม่ได้บ้างทุกคนบนเรือก็หาว่าสิทธิ์เป็นตัวกาลกินีถูกเขาขับไล่ลงโทษเอาลอยแพ
4: เมื่อมิตรพินทุกะถูกลูกเรือนำมาลอยแพเขาอดอาหารทรมานถึง7 วัน 7 คืนจนมาติดเกาะประหลาดในวันหนึ่ง
2: โอ้ยทรมานเหลือเกินฮะเราลอยมาติดเกาะแล้ว
4: อนิจจาเกาะนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นอาหารให้มิตรพินทุกะได้เลย
2: เกาะอะไรกันเนี่ยผลไม้สักลูกก็ไม่มีแล้วนี่เราจะกินอะไรดีเนี่ยโอ้ยหิวโอ้ย
4: วันที่2บนเกาะมียักษ์ตนหนึ่งเดินตรงมายังมิตรพินทุกะที่หิวจนตาลายยักษ์ตนนั้นแปลงร่างเป็นแพะหวังลวงให้ตามไปยังที่อยู่ของตน
2: ฮะแพะโอ้ยลาบปากแท้ๆกำลังหิวอยู่พอดีมาเป็นอาหารให้ข้าซะดีๆเจ้าแพะน้อย
4: ๆมิตรพินทุกะไล่จับฉุดรั้งกับยักษ์ที่เขาเห็นเป็นแพะอยู่นาน
2: โอ้ยทำไมแรงเยอะอย่างนี้นะ
4: จากนั้นมิตรพินทุกะก็รู้สึกเหมือนโดนแพะสะบัดและเตะอย่างแรงจนตัวลอยสูงสูงมากแล้วหมดสติไป
2: สิทธิ์ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกเตะลอยมาตกยังกำแพงเมืองหลวงที่นี่ได้อย่างไรพอลืมตาขึ้นก็ยังเห็นแพะอยู่ตรงหน้าความหิวก็ยังอยู่จึงจับขาแพะนั้นดึงไว้แล้วเหตุการณ์ก็เป็นดังที่อาจารย์พบเห็นและได้ช่วยสิทธิ์ไว้นั่นแหละ
3: มิตรพินทุกะเอ๋ยบุคคลใดเมื่อท่านผู้หวังดีเอ็นดูจะเกื้อกูลสั่งสอนก็มิได้กระทำตามที่ท่านสอนบุคคลนั้นก็ย่อมเศร้าโศกเป็นนิดเหมือนมิตรพินทุกะจับขาแพะแล้วโศกเศร้าลำบากอยู่ฉะนั้นแหละ
4: ในสมัยพุทธกาลมิตรพินทุกะได้มาเป็นพระโลสกะติสสะอาจารย์ทิสาปาโมเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกโยอัฏฐากามัสสะหิตานุกังปิโนโอวัชชมาโนนกโรติสาสนังอัจฉายะปาทังโอลุภะมิตโกวิยะโสจติบุคคลใดเมื่อท่านผู้หวังดีเอ็นดูจะเกื้อกูลสั่งสอนก็มิได้กระทำตามที่ท่านสอนบุคคลนั้นย่อมเศร้าโศกเป็นนิดเหมือนมิตรพินทุกะจับขาแพะแล้วเศร้าโศกลำบากอยู่

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบบัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภควันตังสรณังคโต
1: ภควันตังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังภควันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภควันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: พระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง
1: กำจัดทุกข์ได้จริง
0: ด้วยสักการะนี้
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ยะมหังสวาขาตัง
1: ยะมหังสวาขาตัง
0: ภควตาธัมมังสรณังคาโต
1: ภควตาธรรม

0: รณังคโต
1: อิมินาสการเณนะ
0: อิมินาสการเณนะ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ซึ่งพระธรรม
0: ซึ่งพระธรรม
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ตรัสดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: ด้วยสักการะนี้
0: ด้วยสักการะนี
1: ้ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: สังฆังสรณังคโต
0: สังฆังสรณังคโต
1: อิมินาสการเณนะ
0: อิมินาสการเณนะ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดโรคได้จริง
0: กำจัดโรคได้จริง

0: ายะติงสังวรายามะ
1: ทายะติงสังวรายามะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนทานคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิง
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จักขอสำรวมระวัง
0: ซึ่งกาย

0: สา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตการ
0: ในอดีตการ
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจากได้ตรัสรู
0: ้อันจากได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดียวนี้เถิด
0: ในการบัดเดียวนี้เถิด
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ก้าวประกาศ
1: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ก้าวประกาศ
0: ก้าวประกาศ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ก้าวประกาศ
0: ก้าวประกาศ
1: ในปัจจุบันนี้
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดียวนี้เถอ
0: ในการบัดเดียวนี้เถอโ
1: อกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์
0: คุณครูประชาอาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีเวขาบารมี
0: เมตตาบารมีเวขาบารมี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เธอ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายๆปลื้มๆตานิดหน่อยนะจ๊ะระดับขนตาชนกันปลื้มๆตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเราตึงเกร็งหรือเครียดนะจ๊ะให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้ปล่อยวางให้ผ่อนคลายแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวนอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับคือที่มาเกิดของเราและที่ไปเกิดใหม่ของเราเนี่ยยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของเราเกิดหลับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้พระบรม

ริสัทธ์และมหาบุรุษทั้งหลายท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่พยามารจะกีดกันนักขวางกันนักไม่ให้ใครได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เดี๋ยวความทยานอยากเอากิเลสมาบังคับให้เกิดความทยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาไม่เกิดประโยชน์เป็นความทยานอยากที่ประกอบไปด้วยความไม่รู้เนี่ยทำให้เพลิดเพลินและในสุดก็ติดข้องอยู่ในโลกอยู่ในวัฏสงสารนี้เป็นเวลายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนกันทีเดียวจนกระทั่งเมื่อมีพระบรมโพธิสัตว์ที่พระองค์ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตได้สั่งสมบารมี30ทัศน์จนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วบารมีทั้งหมดนั่นแหละจึงจะประมวลรวมกันนำใจให้พระมหาบุรุษพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งและใจก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เหมือนกันหมดเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราของพวกเราทั้งหลายพระองค์นี้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อมารมาประจนท่านก็ไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นเพราะได้ตั้งสัจจยาธิฐานเอาไว้ว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังยังมันถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่จะทำให้ดับทุกข์ได้ก็จะไม่ลุกจากที่พญานามยามมากระทำเรื่องของมารไปท่านกระทำเรื่องของท่านไปคือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งใจถูกโซนก็ตกโซนกลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันสว่างใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาไม่เคืองตาเย็นสบายบังเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้เป็นดวงใสๆคล้ายวันที่ท่านนั่งใต้ต้นว่าเมื่อตอนท่านอายุได้7ขวบก็เข้าถึงดวงปฐมมรรคนี้คือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่

ญตนะนิพพานมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์อันไม่มีประมอนใจของท่านก็นิ่งอย่างเดียวมีความพึงพอใจที่จะหยุดนิ่งอย่างเดียวเมื่อเห็นธรรมเบื้องต้นไม่ช้าท่านก็เข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในคือธรรมกายได้ใจที่หยุดนิ่งนั้นบริสุทธิ์ก็ทำให้กายเนี่ยถอดออกเป็นชั้นๆจากกายมนุษย์หยาบถอดเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดจากกายมนุษย์ละเอียดก็ถอดเข้าไปถึงกายทิพย์จากกายทิพย์ก็ถอดเข้าไปถึงกายรูปพรหมจากกายรูปพรหมก็ถอดเข้าไปถึงกายอรูปพรหมจากกายรูปพรหมนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นหลุดเข้าถึงกายธรรมโคตรภูเข้าถึงพระธรรมกายในตัวที่มีลักษณะสวยงามมากเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกลักษณะสวยงามมากในอริยบทสมาธิทางการนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาเกดบัวตูมเหมือนกันหยุดนิ่งต่อไปในกลางกายธรรมพระโสดาบันถูกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาเกดดอกบัวตูมเหมือนกันสวยงามหนักยิ่งขึ้นโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นท่านก็ยังหยุดนิ่งอย่างเดียวถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีเนี่ยคือถอดออกจากกายธรรมพระสกิทาคามีเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันท่านก็หยุดนิ่งอย่างเดียวในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาใสเกินความใสใดๆในโลกหลุดล่อนจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเข้าถึงกายธรรมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสว่างสวยนิ่งอย่างเดียวธรรมธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นกับพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่มันได้ความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปคือใครก็ตามที่หยุดนิ่งอย่างเดียวมีความเพียรเพ่งอยู่คือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วก็ถอดออกเป็นชั้นๆความสงสัยต่างๆเกี่ยวกับที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็หลุดล่อนไปเรื่อยๆกิเลสที่ห่มกายต่างๆก็หลุดล่อนไปตามลำดับเป็นชั้นๆถึงกายธรรมอรหัตผลที่กิเลสครอบงำไม่ได้กิเลสอาสวะทั้งหลายใจท่านก็บริสุทธิ์สว่างสวยความมืดก็หมดสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาขจัดความมืดทำให้อากาศสว่างฉะนั้นท่านก็สว่างสวยให้ลูกทุกคนได้ดำเนิน

นึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกเบาๆนึกง่ายๆนึกอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆทำใจใสๆใจเย็นๆประคองใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ท่านประธานสงฆ์คือพระครูวิบูลนิติธรรมเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยะ

0: ทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคะนัทธายาติสรณเณนะสหาปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคะนัทธายาติสรณเณนะสหาปัญจศีลานิยาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณัง

อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมา

วิปัตติปัตติภาหายะสัพพะสัมปัตติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตตังพรูธมังคลังวิปัตติปัตติภาหายะสัพพะสัมปัตติสิทธิยาสัพพะพยาวินาสายะปริตตังพรูธมังคลังวิปัตติปัตติภาหายะสัพพะสัมปัตติสิทธิยาสัพพะโรคววินาสายะปริตตังพรูธมังคลัง

ลำดับต่อไปจะเป็นการปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตาทำสมาธิเจริญภาวนาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะกายต้องสบายและให้เวลาตรงนี้สัก2นาทีนะจ๊ะในการปรับกายปรับใจของเราให้สู่สภาวะที่สบายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวอย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องอะไรเลยนะจ๊ะไม่ว่าเรื่องธุรกิจการงานคนสัตว์สิ่งของบ้านช่องเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ใจใสๆใจเย็นเย็นใจเกลี้ยงใจใสๆใจเย็นเย็นใจเกลี้ยงนะจ๊ะปรับตรงนี้สักนิดหนึ่งให้ถูกหลักวิชาให้กายสบายให้ใจสบายหลับตาพอสบายอย่ามองข้ามไปนะจ๊ะที่บางท่านเสียเวลามานานเนี่ยแล้วยังไม่ไปถึงจุดที่ใจหยุดนิ่งได้แล้วเราอาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปมองข้ามจุดสบายไปไปตั้งใจมากเกินไปบ้างไปกดไปดันไปเค้นไปแช่ใจนิ่งเกินไปกดดันเค้นภาพอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็ทำให้เราสูญเสียอารมณ์สบายสูญเสียความสบายของกายและใจเพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่สมปรารถนาทั้งที่ธรรมะก็มีอยู่ในตัวบุญก็มีอยู่ในตัวความสุขความบริสุทธิ์อะไรทั้งหมดเหล่านั้นก็อยู่ในตัวแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่องส่งผลเข้ามาไม่ได้เพราะเราปิดกั้นตัวเราเองอย่างที่เราไม่รู้ตัวโดยการทำให้เราสูญเสียความสบายทั้งกายและใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบความสำคัญของความสบายแล้วเนี่ยต้องปรับสู่สภาวะตรงนี้ถ้าหลุดจากความสบายเมื่อไหร่ก็ให้เริ่มต้นใหม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่าไปเสียดายสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆ

เอาจุดสบายตรงเนี้ยพอเรารู้สึกว่าเราสบายจริงๆแล้วความพึงพอใจที่เราอยากจะนั่งไปนานๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นคือเราชอบอยู่กับอารมณ์ตรงนี้สบายตรงไหนเราก็เอาตรงนั้นไปก่อนอาจจะอยู่ที่ปากช่องจมูกที่หัวตาที่กลางกลางศีรษะที่ด้านปากช่องปากอาหารสำลักหรือกลางท้องหรือนอกเหนือจากนี้นะจ๊ะอยู่ตรงนั้นไปก่อนสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นไปก่อนพอสบายจริงๆใจไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปลั้งเรื่องอะไรจริงๆมันก็จะนิ่งนุ่มเบาเดี๋ยวมันก็จะวืดเข้ามาสู่ภายในกลางกายได้อย่างง่ายๆพระบุญได้ช่องส่งผลความสุขความบริสุทธิ์ก็ได้ช่องที่จะเข้ามาแสงสว่างดวงใสๆกายภายในและองค์พระก็จะได้ช่องที่จะเข้ามาตรงจุดที่สบายใจมันจะกิ้งเกลียงไม่มีอารมณ์อะไรเลยเกลียงเกลียงใสใสหาตรงนี้ให้เจอนะจ๊ะแล้วมันจะง่ายพอได้ตรงนี้แล้วเราจะไม่เบื่อในการนั่งสมาธิเราอยากจะทำอย่างเนี้ยไปทุกอริยาบททั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งเดินและคำมันตรึกนอกรอบไม่ว่าเราจะอยู่เขตนอกหรือเขตในเขตไหนก็ตามเนี่ยก็ทำควบคู่กันไปกับภารกิจมันตรึกมันนึกมันคิดให้ใจคุ้นเคยกับกลางกายอย่างสบายการตรึกนอกรอบจะเป็นอุปการะหรือช่วยเกื้อกูลในเวลาเรามานั่งในรอบนี้มันจะง่ายใจมันจะวืดจึ๊กลงไปตรงกลางได้อย่างง่ายๆใจจะใสๆเกลี้ยงเกลี้ยงแม้ผู้ที่เห็นแสงสว่างแล้วก็ตามหรือเห็นดวงเห็นกายหรือองค์พระภายในก็จะต้องมันทำทั้งนอกรอบในรอบนะจ๊ะให้สม่ำเสมออย่าประมาทควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะสนุกเบิกบานในการปฏิบัติธรรมพอใจมันหยุดนิ่งตั้งมั่นได้อะไรก็ง่ายหมดแสงสว่างก็เกิดง่ายดวงใสๆก็เกิดง่ายกายภายในหรือองค์พระก็เกิดง่ายที่ทำได้อยู่แล้วมันก็จะยิ่งชัดขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นไปเรื่อยๆชัดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆชัดเองใสเองสว่างเอง

องค์พระก็ยืนอยู่ในกลางกายขยายออกไปเองได้อย่างง่ายๆองค์ใหม่ก็จะผุดเข้ามาแทนที่มีองค์ใหม่มาเรื่อยๆอย่างนี้จะเป็นไปเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นหาจุดตรงนี้ให้ได้จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งให้นิ่งอย่างเดียวภารกิจที่สำคัญของชีวิตที่เกิดมาในโลกที่ในแต่ละครั้งเนี่ยก็เพื่อแสวงหาธรรมะหาความสุขความบริสุทธิ์เพื่อจะได้ศึกษาเรียนรู้ได้เข้าถึงวิชาที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วทั้งหลายท่านบรรลุวิชาทั้งหลายจะเกิดขึ้นต่อเมื่อใจหยุดใจนิ่งใจสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นถ้าไม่หยุดไม่นิ่งก็เข้าไปถึงวิชาเช่นวิชาสามเนี่ยปุเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติหนหลังเกี่ยวกับเรื่องราทวงเราเองหรือผู้อื่นนี่ก็ขึ้นอยู่กับหยุดกันนิ่งนี่แหละจะศึกษาวิชาได้ก็ต้องอาศัยหยุดกันนิ่งต้องจิตที่บริสุทธิ์มีความสุขมากมากถ้าไม่หยุดไม่นิ่งความสุขความบริสุทธิ์ธรรมะก็ไม่บังเกิดขึ้นเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตของตัวเราเองก็เป็นความลับของชีวิตซึ่งเป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละชาติถ้าเราไม่รู้เรื่องราวของตัวเราเองพยายามมาในการนักกันหนาทีเดียวไม่แล้วก็ถึงวิชาเนี่ยเลยตรึงใจเราไปติดกับเรื่องอื่นไม่ให้ใจเราหยุดใจเรานิ่งที่กลางกายมีเรื่องราวสารพัดมาเยอะแยะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตกว่าเราจะรู้เรื่องนี้ได้ก็ต้องมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันเกิดขึ้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมีพระมหาเถรานุเถระเทวรูปธรรมบังเกิดขึ้นแต่เฉพาะหมู่คณะเราก็มีพระผู้ผ่ามาไม่ใช่คุณหลวงปู่นะได้บังเกิดขึ้นที่ท่านสละชีวิตจนกระทั่งใจหยุดนิ่งดิ่งก็ไปสู่ภายในแล้วก็เข้าถึงธรรมแล้วก็นำสิ่งที่รู้ที่เห็นนี่มาเปิดเผยมาเทศนาสั่งสอนต่อไปเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่มีความสำคัญมากลูกทุกคนจะต้องฝึกตรงนี้ให้ดีนะจ๊ะช่วงนี้เรายังมีเลี้ยวมีแรงยังแข็งแรงอยู่ยังพออดพอทนถ้าการประกอบความเพียรในทุกกิริยาบทควบคู่กับภารกิจประจำวันเนี่ยก็ทั้งรีบชิงช่วงแต่ยังพอมีเลี้ยวมีแรงก่อนที่จะถูกช่วงชิงกระทั่งความแข็งแรงนี้สูญสลายไปในโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นเพราะนั้นต้องมันฝึก

ันตรึกมันนึกมันคิดได้อารมณ์สบายที่กลางกายเอาไว้เรื่อยๆพอใจมันว่างเปล่าจากอารมณ์อื่นมันก็จะหยุดนิ่งได้อย่างง่ายๆอย่างสบายๆนะจ๊ะในเวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใครคุ้นกับการนึกถึงดวงองค์พระหรือพระเดชคุณหลวงปู่แล้วก็นึกไปอย่างง่ายๆอย่างสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: เตทรัสสาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสะเพหิยะทิพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภะวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายทุนสนับสนุนการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายทุนสนับสนุนการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณคือกัลยาณมิตรสิริวัตรเหล่าหาเกียรติและกัลยาณมิตรเรวดีปาลวัตรวิชัย

0: อิมังมะยังพันเต
1: อิมังมะยังพันเต
0: โปราณะคันฐานัง
1: โปราณะคันฐานัง
0: ปาลณะมูลนิทิง
1: ปาลณะมูลนิทิง
0: สะปริวารัง
1: สะปริวารัง
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมัง
1: อิมัง
0: โปราณะคันฐานัง
1: โปราณะคันฐานัง
0: ปาลณะมูลนิทิง
1: ปาลณะมูลนิทิง
0: สะปริวารัง
1: สะปริวารัง
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ทุนอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ
1: ทุนอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ
2: พร้อมด้วยบริวารนี้
1: พร้อมด้วยบริวารนี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ทุนอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ
1: ทุนอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ
2: พร้อมด้วยบริวารนี
1: ้พร้อมด้วยบริวารนี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายทุนสนับสนุนสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวาย

0: ายทุนสนับสนุนสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวณีหิรัญญสิริขอเรียนเชิญครับ
1: มังมะยังพันเต
0: อิมังมะยังพันเต
1: ธรรมชยัสสะ
0: ธรรมชยัสสะ
1: เตปิตะโกปายัสสะ
0: เตปิตะโกปายัสสะ
1: อุปถัมภกายะ
0: อุปถัมภกายะ
1: มูลนิทิง
0: มูลนิทิง
1: สะปริวารัง
0: สะปริวารัง
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมัง
0: อิมัง
1: ธรรมชยัสสะ
0: ธรรมชยัสสะ
1: เตปิตะโกปายัสสะ
0: เตปิตะโปกายัสสะ
1: อุปถัมภกายะ
0: อุปถัมภกายะ
1: มูลนิทิง
0: มูลนิทิง
1: สะปริวารัง
0: สะปริวารัง
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆะระตัง
0: ทีฆะระตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ทุนเพื่อสนับสนุน
0: ทุนเพื่อสนับสนุน
2: โครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
0: โครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
2: พร้อมด้วยบริวารนี้
0: พร้อมด้วยบริวารนี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ทุนเพื่อสนับสนุน
0: ทุนเพื่อสนับสนุน
2: โครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
0: โครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
2: พร้อมด้วยบริวารนี้
0: พร้อมด้วยบริวารนี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายทุนสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรขอเรียนเชิญครับ
1: ด้วยบุญกุศล
0: ด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ได้รวมใจน้อมถวายทุนสนับสนุน
0: ได้รวมใจน้อมถวายทุนสนับสนุน
1: การจัดทำพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
0: การจัดทำพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
1: และอนุรักษ์คัมภีร์ไบราน
0: และอนุรักษ์คัมภีร์ไบราน
1: ด้วยบุญนี
0: ้ด้วยบุญนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลัน
0: เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลัน
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: อายุไขยืนยาว
0: อายุไขยืนยาว
1: ได้สร้างบารมีไปนาน
0: ๆได้สร้างบารมีไปนานๆ
1: ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ในภารกิจหน้าที่การงาน
0: ในภารกิจหน้าที่การงาน
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: ให้ได้เกิดในบุญญเขต
0: ให้ได้เกิดในบุญญเขต
1: ที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
0: ที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
1: ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: แวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ
0: ์แวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ์
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ทรัพย์สมบัติ
0: ทรัพย์สมบัติ
1: คุณสมบัติ
0: คุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน

0: และวิชาธรรมกาย
1: และวิชาธรรมกาย
0: ให้ได้บรรลุวิชาสาม
1: ให้ได้บรรลุวิชาสาม
0: วิชาแปดประการ
1: วิชาแปดประการ
0: อภิญญาหก
1: อภิญญาหก
0: ปฏิสัมภิทาญาณสี
1: ่ปฏิสัมภิทาญาณสี
0: ่วิโมกแปด
1: วิโมกแปด
0: และจรณะสิบห้า
1: และจรณะสิบห้า
0: ขอให้คำอธิษฐานทั้งปวงนี้
1: ขอให้คำอธิษฐานทั้งปวงนี้
0: จงเป็นผังสำเร็จ
1: จงเป็นผังสำเร็จ
0: ติดตามข้าพเจ้าไป
1: ติดตามข้าพเจ้าไป
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: นิพพานะปัจจโยโหตุ
2: สาธุ
1: ในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรขอกราบอาราธนาครับ
2: ตั้งใจรับพรกันนะหลับตารวมใจของเราไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายถ้าเราปรารถนาความเป็นพระสาวกของพระทีปังกรพุทธเจ้าก็จะสามารถเผากิเลสทั้งหลายของเราได้ในวันนี้แต่จะมีประโยชน์อะไรแก่เราผู้เดียวที่ได้รู้แจ้งธรรมของพระทีปังกรพุทธเจ้าแล้วข้ามฝั่งไปโดยที่คนอื่นไม่รู้ด้วยบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่เราได้บริจาคชีวิตนี้ขอเราจงบรรลุสัพพัญญุตญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเราจะขนสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามฝั่งไปด้วยเราจะตัดกระแสวัฏสงสารจักทำลายอาสวะกิเลสและยกตนสู่นาวาธรรมนำพามนุษย์และเหล่าเทวดาข้ามไปด้วยความคิดนี้เกิดขึ้นในใจของสุเมธดาบทโพธิสัตว์ขณะที่นอนทอดร่างอยู่บนเปลือกตมเพื่อต้อนรับพระทีปังกรพุทธเจ้าและพระสาวกเมื่อสีอสงไขยเสแสนมากับที่แล้วเมื่อท่านได้รับพุทธพยากรจากพระทีปังกรพุทธเจ้าแล้วก็ได้สร้างบารมีจนเต็มเปี่ยมมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งพุทธกาลและเมื่อก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานพระองค์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมวินัยที่ตถาคตแสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วธรรมวินัยนี้จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งตถาคตพุทธบุตรในครั้งพุทธกาลนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นจำนวนมากต่างก็ซาบซึ้งในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้ตนเองได้ประโยชน์อันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคือหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอีกประการหนึ่งกว่าจะได้พระธรรมวินัยนี้มาก็ต้องใช้เวลายาวนานอย่างน้อย20อสงไขยเศษแสนมากับจึงได้พระธรรมวินัยนี้มาต่างก็ตระหนักเห็นคุณค่าของธรรมวินัยอันไม่มีประมาณปรารถนาจะส่งต่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไปให้แก่อนุชนในภายหลังซึ่งจากพุทธปฏิภาณแล้วมาถึงปัจจุบัน2,569 ปีพระธรรมวินัยนี้ได้ส่งต่อผ่านมา4ยุคหลักๆตามนวัตกรรมที่เกิดขึ้นยุคแรกเป็นยุคมุขปาฐะคือการท่องจำพวกเราทั้งหลายผ่านการศึกษามาแล้วทั้งนั้นเราจะท่องจำความรู้เรื่องใดเราก็จะอ่านหนังสือแล้วก็ท่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนจำได้

แต่ในยุคนั้นไม่มีการบันทึกยุคนี้ผ่านดวงตาของเราเข้าสู่ใจเข้าสู่การจดจำแต่ยุคนั้นไม่มีการผ่านตาต้องอาศัยเสียงต่อเสียงเสียงต่อเสียงท่องพระไตรปิฎกส่งต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนเข้าสู่ยุคที่สองมีนวัตกรรมจารลงในไบรานภาษาบาลีเป็นภาษาพูดไม่มีอักษรเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่เข้าไปสู่ดินแดนใดผู้รู้ก็จารคำสอนของพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลีในอักษรที่ประเทศตัวเองได้ใช้ซึ่งปรากฏว่ามีอักษรสิงหนอักษรพม่าอักษรขอมและอักษรธรรมสี่สายอักษรนี้นักวิชาการเรียกว่าสี่สายจารีตบันทึกลงในไบรานแล้วก็ส่งต่อกันมาตามลำดับข้ามพ้นภัยสงครามภัยจากนักล่าอาณานิคมภัยธรรมชาติจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยจากแมลงที่คอยกัดกินกัดกร่อนใบลานทั้งหลายจนกระทั่งเข้าสู่ยุคที่3ประมาณพ.ศ. 2431ตรงกับยุคสมัยของรัชกาลที่5มีนวัตกรรมการจัดพิมพ์ลงในหนังสือทรงมีพระราชประสงค์ให้ทำพระไตรปิฎกขึ้นเป็นฉบับแรกเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งเป็นภาษาบาลีแต่เป็นอักษรไทยแล้วก็ได้มีการจัดพิมพ์เป็นภาษาต่างๆตามมาคำพีอักษรสิงหนก็เป็นพระไตรปิฎกฉบับของศรีลังกาคำพีอักษรพม่าก็เป็นพระไตรปิฎกของประเทศเมียนมาส่วนอักษรขอมก็มาเป็นพระไตรปิฎกอักษรไทยกับอักษรของกัมพูชาจนกระทั่งเข้าสู่ยุคที่4คือยุคดิจิตอลเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาสถาปนาโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยซึ่งมีขั้นตอนการจัดทำอยู่4ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนที่1ได้ส่งทีมงานไปสำรวจว่าประเทศใดๆมีคำพีไบรานปฐมภูมิเก็บรักษาไว้บ้างซึ่งประกอบด้วยประเทศศรีลังกาประเทศเมียนมาประเทศไทยประเทศกัมพูชาและสปป.ลาวเมื่อไปสำรวจผ่านมา16ปีก็พบว่าคำพีไบรานนั้นส่วนใหญ่อันดับแรกเก็บไว้ที่วัดอันดับที่สองเก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาติลำดับที่สามเก็บไว้ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและแห่งที่สี่คือเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนที่สองคือการอนุรักษ์คือเข้าไปขออนุญาตเจ้าของสถานที่ที่เก็บคัมภีร์ไบรานขอทำความสะอาดจัดระเบียบแยกแยะเป็นกลุ่มเป็นก้อนว่าหมวดนี้เป็นพระวินัยหมวดนี้เป็นพระสูตรและหมวดนี้เป็นพระอภิธรรมจากนั้นก็บันทึกภาพด้วยไฟล์ดิจิตอล16ปีที่ผ่านมาทีมงานที่ทำงานเรื่องนี้ได้บันทึกภาพคัมภีร์ไบรานด้วยไฟล์ดิจิตอลได้ถึง3,700,000แผ่นภาพนำไฟล์เหล่านี้กลับมาสู่ประเทศไทย

ขั้นตอนที่3คือการปริวัติและการเปรียบเทียบการปริวัติคือการแปลงอักษรใดอักษรหนึ่งมาเป็นอีกอักษรหนึ่งซึ่งในการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี้ได้แปลงทั้ง4สายอักษรมาเป็นอักษรโรมัน A B C D เนื่องจากอักษรโรมันนี้เป็นอักษรที่ไม่จำกัดเฉพาะประชาชนในประเทศใดประเทศหนึ่งเข้าถึงแต่นักวิชาการทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้เมื่อปริวัติเสร็จแล้วก็นำมาเปรียบเทียบทีละเล่มทีละเล่มทีละหมวดว่าพระไตรปิฎกในพระสูตรเดียวกันเล่มเดียวกันหน้าเดียวกันบรรทัดเดียวกันทั้ง4สายจารีต4สายอักษรนี้มีความเหมือนและความต่างกันอย่างไรก็พบว่าที่มีความเหมือนกันประมาณ 90% ที่มีความต่างกันประมาณ 10% จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนที่4คือการจัดพิมพ์และการเผยแพร่ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี้มี2เวอร์ชันคือเวอร์ชันที่จับทำเป็นหนังสือและเวอร์ชันที่จับทำเป็นไฟล์ดิจิตอลเมื่อขณะที่จับทำไปก็จะพบความแตกต่างของพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยกับพระไตรปิฎกฉบับทั่วไปที่ใช้กันอยู่ประการแรกพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยจะอ้างอิงคัมภีร์ไบรามปฐมภูมิ4สายอักษรทั้งอักษรสิงหนอักษรพม่าอักษรขอมและอักษรธรรมซึ่งจะแตกต่างจากพระไตรปิฎกที่ใช้อยู่ทั่วโดยทั่วไปของประเทศต่างๆซึ่งอ้างอิงคัมภีร์ไบรามอักษรใดอักษรหนึ่งนี่คือความแตกต่างที่เป็นประเด็นสำคัญประการที่สองพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยที่เป็นหนังสือในส่วนที่แตกต่าง 10% จะมีฟุตโน้ตบอกรหัสที่สามารถนำรหัสนี้เข้าไปค้นคว้าต่อในพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเวอร์ชันดิจิตอลได้ประการที่สามพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเวอร์ชันดิจิตอลนั้นส่วนที่แตกต่างจะมีฟุตโน้ตเมื่อกดเข้าไปแล้วจะพบคำพีปฐมภูมิไบลานทั้ง4สายจารีต4สายอักษรมาปรากฏให้เห็นทั้ง4ฉบับละ5ชุดรวมแล้วเป็น20ชุดรวมกับพระไตรปิฎกที่ใช้กันในสากลอีก4รวมเป็น24ชุดให้ผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้าหาความแตกต่างได้ว่าที่แตกต่างกันนั้นแตกต่างกันอย่างไรและประการสุดท้ายพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเวอร์ชันดิจิตอลนั้นนักวิชาการนักวิชาการทั่วโลกไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตามสามารถเข้ามาศึกษาได้ค้นคว้าได้และก็คอมเมนต์ได้ให้ข้อเสนอแนะได้ซึ่งทีมงานจะได้เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้พัฒนาในเวอร์ชั่นต่อๆไปประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมี2ระยะระยะแรกที่เกิดขึ้นแล้วในวันนี้ก็คือโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนั้นได้เก็บรวบรวมคัมภีร์ไบรามปฐมภูมิซึ่งเป็นภาพเอาไว้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกประการที่2โครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยได้พัฒนาซอฟต์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์ด้านคัมภีร์ไบรามขึ้นมาด้วยตัวเองซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การอนุรักษ์การจัดทำฐานข้อมูลการปริวัติการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์เชิงวิชาการชั้นสูง

ประการที่สามและสี่นั้นต้องรอให้พิมพ์ครบฉบับก่อนประการที่สามก็คือเมื่อพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยสำเร็จแล้วจะเป็นพระไตรปิฎกที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในอดีตแล้วก็ประการสุดท้ายพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี้จะเป็นศูนย์การแหล่งอ้างอิงการศึกษาพระบาลีและพระไตรปิฎกในระดับสากลนี้เป็นประโยชน์ปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นทั้งในวันนี้และวันที่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเสร็จแล้วอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่ได้มาร่วมสนับสนุนทำให้พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ประการแรกเราจะได้เกิดในดินแดนที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาจะมีสายบุญที่หนาแน่นและเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิประการที่สองจะแวดล้อมไปด้วยนักบัณฑิตนักปราชญ์กัลยาณชนคนที่มีจิตใจอันงดงามทั้งหลายประการที่สามจะมีดวงปัญญาสว่างไสวแทงตลอดในสัพพิชาจะมีความจำพันดีเลิศและประการที่สี่เมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยมก็จะบรรลุผลนิพพานได้โดยง่ายเราอาจจะจำง่ายๆสำหรับโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยไว้ว่าสี่อสงไขยเศษแสนมากับสี่ยุคสี่สายจารีตสี่ขั้นตอนการจับธรรมสี่ความแตกต่างสี่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและสี่อนิสงส์ท่านผู้มีบุญทั้งหลายเรามาไม่ทันการรักษาและการส่งต่อในยุคมุขปาฐะเรามาไม่ทันในการรักษาและส่งต่อในยุคจารลงในคำภีใบลานเรามาไม่ทันในการรักษาและการส่งต่อคำสอนของผู้

0: และพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดบางน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหาอุบาสิกาจันทร์คนตะกิ่งผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบุญทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในวันนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลกันเข้าให้เป็นตบะเดชะปารวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานะบริทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งในอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกำมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้แล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มึงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระสืบต่อไปนะหิยะถาวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติ

0: าย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อานีคา
1: อานีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สุขีอัตตานังปริหารันตุ
1: สุขีอัตตานังปริหารันตุ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันตชะ
1: ที่เกิดเป็นอันตชะ
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ

0: สังโฆเมนาโถมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระครูวิบูลย์นิติธรรมท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ให้สุขทั้งกายทั้งใจให้ทานกุศลนี้เป็นสมบัติใหญ่เอาไว้สร้างบารมีติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุและในโอกาสนี้นะครับจะเป็นการถวายหนังสือพระไตรปิฎกและกองทุนต่างๆแด่คณะสงฆ์นะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้น้อมนำหนังสือธรรมะไปยังที่

0: ด้านหน้าอาจสงทั้งด้านหน้าและด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับแล้วให้รอสักครู่หนึ่งนะครับโดยฟังสัญญาณเสียงคล้องเมื่อเสียงคล้องดังขึ้นจึงค่อยถวายพร้อมๆกันนะครับ
1: ครับก็สำหรับท่านที่อยู่บนพานระวังหนังสือหล่นนะครับระวังหนังสือหล่นเพราะหนังสือไม่ได้ยึดติดอะไรเลยนะครับประคองหนังสือไปด้วยเล็บสีแดงนะครับถ้าให้ดีก็วางบนมาปุ๊บนะครับวางเลยครับรอสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวเราจะถวายพร้อมๆกันนี่คือปัญญาบารมีของเรานะครับระวังหนังสือเล่มสีแดงหล่นนะครับที่วางบนผ่านไม่ได้ยึดอะไรไว้นะครับ
2: กราบ
1: โชว์สวยสวยนะครับนั้นประคองให้ดีอย่าให้ล่วงหล่นนะครับประคองหนังสือประคองทยธรรมประคองใจของเราครับได้ทุกจุดนะครับที่มีพระอาจารย์นั่งอยู่ครับ
2: ครับก็รอฟังสัญญาณก่อนเน
1: า
2: ะ
1: ครับกระจายนะครับกระจายแถวเท่าๆกันเราถวายเป็นสังฆทานแล้วเรียนเชิญทุกท่านถวายด้วยพร้อมเพรียงกันครับ
3: สาธุสาธุสาธุ
1: ถวายเสร็จแล้วเราจะช่วยเก็บบุญอะไรกันบ้างครับนอกจากถวายแล้ว
2: ครับหัวหน้าชั้นครับเรามารักษาวัดท่านทำคุณยายเนาะ
1: ครับผม
2: มีเสือก็เช็ดเสือ
1: เช็ดเสือเก้าอี
2: ้ตั้งละ20ตัว
1: ซ้อนตั้งไว้ที่10ตัวยกไปซ้ายขวา
2: ธง
1: สีฟ้านะครับ
2: เก้าอี้ไปธงฟ้าเลยครับ
1: ธงเดี๋ยวธงยังไม่ได้ตั้งเลยรู้ว่ามีธงนะครับแล้วสติ๊กเกอร์บนอาสนะ
2: แกะเลย
1: ที่บนพื้นไม่ต้องแกะ
2: แกะบนอาสนะอย่างเดียว
1: อาสนะอย่างเดียวนะครับ
2: แล้วก็ซ้อนอาสนะให้ด้วย
1: ซ้อนอาสนะให้ด้วยนะคร
2: ับ สติ๊กเกอร์สีขาวหมายเลขนะเป็นตัวเลขที่อาสนะนะครับ
1: ผมประคองให้ดีนะครับสาธุนะครับประคองหนังสือให้ดีอย่าให้ร่วง
2: ประกาศปุ๊บ
1: ร่วงปั๊บ
2: รวยปุ๊บ
1: รวยปุ๊บ
2: ลุกปุ๊บรวยปั๊บ
1: สาธุ
2: อันนี้ก็เอาก็ย้ำหน่อยเน
1: า
2: ะ
1: ครับ
2: นั่นไงระวังนะระวัง
1: ครับผมอย่าให้คนล้มกันแล้วกันเนาะ

0: หนังสือก็ไม่เท่าไหร่นะ
1: การไม่ได้อะไรแต่คนล้มนี
0: ่แต่ในห่อผ้านี่ใบลานของแท้นะระวังด้วยเนาะของแท้นะของแท้
1: ครับเราก็บันทึกภาพไปด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ก็กระจายเฉลี่ยนะกระจายถวายนะครับ
1: นะกระจายซ้ายขวาหน่อยนะครับมารีบกลับก็ไปสวดธรรมจักรกันเนาะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าพระหน้าพระใหญ่นะครับ
0: 29
1: วัดจันทร์29
0: ครับ
1: 8,045 นะครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละครับประมาณนั้นแหละครับมากันเลยมาฉลองชัยนะครับ
0: สาธุครับ
1: โมทนาสาธุนะครับโมทนาสาธุ
0: ม้วนเสือเลยครับม้วนเสือ
1: ม้วนเสือเช็ดเสือม้วนเสือ

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

วันวิสาขบูรณะมีวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูประเทศอินเดียมาตุภูมิแห่งพระพุทธศาสนาแสงประทีปแห่งศรัทธาได้สว่างขึ้นอีกครั้งท่ามกลางพุทธบริษัทชาวอินเดียและชาวไทยที่ต่างมุ่งหน้ามาด้วยดวงใจเดียวกันคือการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ก่อนวันงานจะมาถึงเสียงก้าวเท้าของคณะสงฆ์ไทยและอาสาสมัครชาวท้องถิ่นได้ดังขึ้นตามท้องถนนในเมืองนาปูขณะที่ทุกท่านร่วมกันอัญเชิญองค์พระธรรมกายเคลื่อนผ่านสถานที่ต่างๆเพื่อเชิญชวนชาวเมืองให้มาร่วมงานวิสาขบูชาตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านภาพแห่งความศรัทธาและบรรยากาศอันอบอุ่นปรากฏต่อสายตาผู้พบเห็นชาวบ้านชาวเมืองต่างพากันออกมารอต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ด้วยความดีใจด้วยดวงใจที่เปี่ยมปีติและเปี่ยมศรัทธาดวงใจของผู้คนบนแผ่นดินอินเดียยังคงโน้มน้อมหาพระรัตนตรัยอยู่เสมอพระพุทธศาสนามิได้สูญหายไปจากมาตุภูมิหากแต่ยังคงอย่างรากลึกอยู่ในจิตใจของปวงชนรอเพียงแสงแห่งศรัทธาจะจุดประกายให้สว่างขึ้นอีกครั้ง

เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มโน้มต่ำลงสู่ขอบฟ้าในค่ำคืนวิสาขบูรณมีบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อยๆปกคลุมทั่วพื้นที่จัดงานเมื่อคณะสงฆ์ทั้งไทยและอินเดียพร้อมด้วยสาธุชนนานาชาติได้พร้อมใจกันมารวมตัวณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองหน้าปูรัฐมหาราชซึ่งถือเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งประเทศอินเดียโดยก่อนที่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มต้นขึ้นทุกท่านได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ไว้ร่วมกันพิธีเริ่มต้นขึ้นอย่างสง่างามโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเมตตานันทะมหาเถโรประธานสงฆ์ฝ่ายอินเดียเป็นประธานจุดธูปเทียนนำบูชาพระรัตนตรัยในการนี้กัลยาณมิตรซานเจดีนาพาทิวเหรัญญิกสภาพุทธศาสนาแห่งอินเดียประจำเมืองนาปูประธานฝ่ายคารวาได้ขึ้นกล่าวเปิดงานเมื่อถึงช่วงเวลาอันเป็นมงคลประธานในพิธีได้กล่าวคำอาราธนาศีลด้วยความเคารพนอบน้อมก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาให้ศีลเพื่อเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตอันประเสริฐแก่สาธุชนผู้มาร่วมงานทุกท่านท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบสว่างและเปี่ยมไปด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาจากนั้นพระกิตติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยในฐานะประธานสงฆ์ฝ่ายไทยได้กล่าวต้อนรับและปฏิสันถารทักทายคณะเจ้าภาพรวมถึงสาธุชนผู้มาร่วมงานด้วยความยินดียิ่งยังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นในใจของผู้มาร่วมงานทุกคน

ท่ามกลางความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมบนผืนแผ่นดินต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาตัวแทนคณะสงฆ์ได้นำแขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมงานทุกท่านน้อมระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้สาธุชนผู้มีศรัทธาได้ร่วมแสวงหาความสงบภายในด้วยการทำใจหยุดใจนิ่ง

เมื่อดวงใจของทุกคนใสบริสุทธิ์ดีแล้วพระกิตติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยได้เมตตานำทุกท่านกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชาก่อนที่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์จะจุดประทีปโคมเอกขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ประหนึ่งจุดประกายแสงธรรมให้สว่างขึ้นอีกครั้งบนมาตุภูมิแห่งพระพุทธศาสนาจากนั้นคณะประธานบุญพิธีได้ร่วมกันจุดโคมเอกพิเศษสุดและส่งต่อความสว่างสวรรค์ไปยัง

ผมวิสาขาประทีปของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมงานอย่างเนืองแน่นเสียงเพลงแสงเทียนดังกังวานขึ้นพร้อมกับไฟแปรอักษรประการตาแสงแห่งความบริสุทธิ์ขยายไปทั่วลานบุญบนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ราวกับว่าแสงธรรมของพระบรมศาสดากำลังสว่างขึ้นอีกครั้งบนผืนแผ่นดินที่พระองค์เคยประทับ

ความงดงามของค่ำคืนนี้ยังไม่สิ้นสุดเมื่อขบวนเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาได้ผันเคลื่อนขึ้นแสงจากโคมประทีปในมือคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันถักทอเป็นสายธารแห่งทองคำเคลื่อนตัวอย่างสง่างามเพื่อเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถน้อมบูชาพระรัตนตรัยด้วยดวงใจที่เปี่ยมด้วยมหาปีติท่ามกลางทำนองสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรอันศักดิ์สิทธิ์ที่หลอมรวมทุกดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวค่ำคืนวิสาขบูรณะมีแห่งแผ่นดินอินเดียมาตุภูมิของพระพุทธศาสนาได้กลับมาสว่างสวยเรียกร้องตะการตาด้วยแสงประทีปนับพันดวงแม้สายฝนจะโปรยปลายลงมาเป็นเพื่อนร่วมทางแต่ก็มิอาจดับไฟแห่งศรัทธาอันบริสุทธิ์ได้แม้แต่น้อยภาพแห่งความสามัคคีความศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจอันงดงามเกิดพันนานี้จะสลักแน่นติดตาตรึงใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้พุทธบริษัทสิ่งจากทั่วโลกได้พร้อมใจกันย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยและจุดประกายแสงแห่งสันติภาพที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นในใจของมนุษยชาติตราบนาน

วันวิสาขบูชาวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันสำคัญสากลของโลกที่พุทธศาสนิกชนทั่วทุกมุมโลกต่างรอคอยเช่นเดียวกับที่นี่ประเทศอินโดนีเซียดินแดนที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมอันงดงามโดยมีศูนย์รวมใจคือพระมหาเจดีย์บรมพุทโธมหาสถูปแห่งศรัทธามรดกโลกอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่ซึ่งมหาชนต่างมุ่งมั่นเดินทางมาเพื่อรวมใจถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันศุกร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569จุดเริ่มต้นของพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันมหามงคลนี้อยู่ที่เมืองมาเกลังจังหวัดชวากลางณวัดเมนดุดพุทธสถานเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียโดยมีคณะสงฆ์จากทุกนิกายร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เสียงสวดมนต์ดังกังวานขึ้นในบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์ล้อมรวมทุกดวงใจเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสให้น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณและคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ทุกดวงใจแห่งศรัทธาจะเดินทางต่อไปสู่มหาเจดีย์บรมพุทโธ

สีสันและเสียงของงานเฉลิมฉลองเติมเต็มทุกอนูของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เสียงประโคมเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์เป็นสัญญาณให้รู้ว่าเทศกาลไวสักได้เริ่มขึ้นแล้วริ้วขบวนงานวิสาขบูชาเคลื่อนตัวอย่างสง่างามจากวัดเมนดุพุทธสถานเก่าแก่มุ่งตรงสู่มหาเจดีย์บรมพุทธโภคภายในขบวนประกอบด้วยธงฉับพันรังสีธงชาติอินโดนีเซียธงสมาคมคันยิ่งคือรถบุษบกอัญเชิญน้ำและไฟศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนำมาจากตาน้ำบริสุทธิ์ที่ไม่เคยเหือดแห้งและไฟธรรมชาติที่ไม่เคยดับดุจดั่งพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาที่ชุ่มเย็นดั่งน้ำและสว่างสวยดั่งแสงประทีปโดยมีคณะสงฆ์หลากหลายนิกายและพุทธบริษัทจากทั่วโลกคอยประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตลอดเส้นทางท่ามกลางรอยยิ้มและความเบิกบานใจของผู้มาร่วมงานจากทุกสารทิศ

ดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิเทศวชิระเวทีบัณฑิตวรปัญญูผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งคุณอกุสจายาประธานสภาชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียขึ้นกล่าวเปิดงานจากนั้นคุณฟัตมาวตีประธานสมาคมสตรีชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียดร.มูฮัมหมัดรีอันติกาประธานกรรมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมรดกโลกในประเทศอินโดนีเซียปิดท้ายด้วยพิธีมอบโล่เกียรติยศแสดงความขอบคุณแก่แขกผู้มีเกียรติและผู้สนับสนุนงานในครั้งนี้

รรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อคณะสงฆ์ได้นำแขกผู้มีเกียรติและชาวพุทธจากทั่วโลกน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือช่วงเวลาแห่งการเปิดโอกาสให้ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจากต่างความเชื่อและต่างศาสนาได้มาร่วมกันแสวงหาความสงบภายในอันเป็นความสุขสากลด้วยการหลับตาทำสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งจุดใจให้สว่างสวยจากภายในจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงที่มนุษยชาติทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตามคำสอนแห่งพระบรมศาสดาผู้มีมหากรุณาธิคุณเมตตานำพระสัจธรรมส่องสว่างนำหนทางแก่ชาวโลก

เมื่อดวงใจของทุกคนใสบริสุทธิ์ดีแล้วพิธีจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาได้เริ่มต้นขึ้นโดยคณะประธานบุญพิธีทุกคณะได้ขึ้นจุดโคมวิสาขประทีปณเบื้องหน้ามหาเจดีย์บรมพุทโธมหาสถูปแห่งศรัทธาความสว่างสวัยของดวงประทีปของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมงานค่อยๆถูกจุดขึ้นทีละดวงทาบทาพื้นแผ่นดินแห่งนี้ให้สว่างสวยและน้อมนำแสงไฟสว่างแห่งความบริสุทธิ์นี้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุจแสงไฟแห่งสันติภาพที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขของหมดมนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์

ยามเมื่อโคมลอยนับพันดวงค่อยๆทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าภาพเบื้องหน้าแปรเปลี่ยนเป็นความสว่างสวยอันสามัคคีและทรงพลังประหนึ่งแสงแห่งปัญญาธรรมที่เยียวยาและขับไล่ความมืดมิดในใจมนุษย์ให้มลายหายไปทัศนียภาพอันงดงามเกินพรรณนาในค่ำคืนวิสาขบูรณมีนี้จะสลักแน่นติดตาตรึงใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกได้เห็นและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสันติภาพที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจากสิ่งภายนอกแต่หากหล่อล้อมและผุดบังเกิดขึ้นจากดวงใจที่เข้าถึงความสุขสงบภายใน

พิธีทอดผ้าป่าปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดินพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569

ามกลางความเขียวชอุ่มชุ่มชื่นบนพื้นแผ่นดินที่รายล้อมด้วยหุบเขาอันสงบร่มเย็นของอำเภอเถินสายลมเย็นพัดผ่านนำพาผู้มีบุญจากทุกสารทิศได้มาพร้อมใจกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมภาพแห่งมหาปิติอันงดงามได้บังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่ามหากุศลของเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามทุกย่างก้าวเปี่ยมด้วยพลังใจและแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยดุจขบวนแห่งชาวสวรรค์ที่พร้อมใจกันอัญเชิญผ้ากาสาวพัดเพื่อร่วมสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้และในทุกก้าวแห่งการเดินทางของศรัทธากำลังหล่อหลอมเป็นรากฐานแห่งสันติสุขที่จะส่องแสงนำทางผู้คนและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปตราบนานเท่านาน

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นโดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้น้อมถวายพานดอกไม้แก่พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขท่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำอาราธนาศีล5เพื่อยำกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์และได้แผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยใจที่หยุดนิ่งจากการเจริญสมาธิภาวนารันกายวาจาใจของสาธุชนทุกท่านให้ผ่องใสพร้อมรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวันนี้

เมื่อถึงวาระอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและองค์พระเจดีย์ด้วยความปีติเบิกบานใจที่ได้ถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกไว้ณที่แห่งนี้เพื่อนำพาผู้มีบุญทุกท่านได้พบสันติสุขภายในอย่างแท้จริง

บุญพิธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจน้อมถวายเครื่องทัยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความเคารพในมหาทานและเห็นความสำคัญของการสร้างทานบารมีเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายทานในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพชาติและภาพของเนื้อนาบุญที่ตั้งใจรับเครื่องทัยธรรมจากทุกท่านจะเป็นภาพที่นำพาศรัทธาให้เบ่งบานในใจของทุกผู้คนสืบไป

บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้สว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณ

ครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติซึ่งได้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองจากนั้นคณะสงฆ์ได้ขึ้นปิดทองเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้แผ่นทองอันศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญทุกแผ่นได้ถูกปิดประทับณเสาเข็มมงคลอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไปภายในพื้นที่ลานธรรมองค์พระเจดีย์จำลองตั้งตระหง่านอย่างสง่างามท่านประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันโปรยรัตนชาติลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยใจที่ปีติผ่องใสและเบิกบานจากนั้นคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านได้ขึ้นโปรยรัตนชาติด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธารัตนชาติหลากสีที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติที่เชื่อมดวงใจอันบริสุทธิ์ของยอดนักสร้างบารมีไว้กับพระรัตนตรัยพร้อมอำนวยพรให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความรุ่งเรืองร่มเย็นและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา

เมื่อถึงวาระมงคลฤกษ์พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขได้กดปุ่มเปิดไฟมหามงคลจากนั้นท่านประธานบุญพิธีก้าวขึ้นสู่ฐานปัญจัตพร้อมโยกปัญจัตให้เสาเข็มมงคลต้นแรกค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างรากแห่งธรรมลงสู่ผืนดินเสียงเสาเข็มดังก้องเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปลูกฝังสันติภาพโลกหลังจากนี้ไม่นานพื้นแผ่นดินนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์ที่งดงามตั้งตระหง่านประดิษฐานด้วยแรงกล้าแห่งศรัทธาเพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกเข้าสู่หนทางสายกลางเพื่อสร้างสันติสุขภายในทั้งเป็นบรมสุขเสียงตอบเสาเข็มจำลองได้ดังก้องอย่างต่อเนื่องเป็นดังการประกาศคุณพระรัตนตรัยให้กว้างไกลพร้อมรวมใจที่จะถักทอพลังความเลื่อมใสให้เป็นรากฐานของพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้โลกใบนี้งดงามด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อส่งต่อไปยังชาวโลกและคงอยู่เป็นมรดกธรรมตราบนานเท่านาน

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมด

งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแหละเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือ

ถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพื่อเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพื่อเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องเดี๋ยวจะเดินขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอทำหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ไว้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหา

รือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนจะเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิเนี่ยมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครั้ง

เยอะๆให้โอกาสกับตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนก็ไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันมันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนกันไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเพ้อเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษกัดคนตาย

แต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นแล้วจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้เนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสาสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

เพื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัด

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปลือตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเมื่อเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราคนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะแค่คล้ายกับเราอยู่คนเดียวใน

ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้นะใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้นะตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ด้วยวิธีเดียวกับที่พระองค์ท่านทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยๆผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกาย

ายไปเหมือนไม่มีตัวตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนก็ไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสๆบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะเพื่อจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมาเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิต

ดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยและมาได้ยินได้ฟังเรื่องราวคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของด้วยคนหลวงปู่พระผู้ปรับมาเนี่ยพระมงคลเทพนิสสจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมาลตอนท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมาลบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมาลเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะฉะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่7กำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆ

เบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้ว

ป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอารูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไป

ระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคาถาจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักังปันธามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม

0: คุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่อง

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ